0: ทองคุณใกล้ทุกโทรศัพท์ทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: พระบรมราชินีได้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาติไทยว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี

0: สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่9กันยายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์โดยเมื่อเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์จำนวนมากประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความเคารพพระบรมศพพระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
0: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงขณะที่กรรมาธิการวิสามัญทยอยชี้แจงข้อสังเกตอย่างต่อเนื่องและในวันนี้ที่ประชุมจะพิจารณามาตราที่เหลือให้แล้วเสร็จ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันนี้ซึ่งเป็นวันที่3สมาชิกส่วนใหญ่ได้อภิปรายถึงความเหมาะสมความจำเป็นเร่งด่วนและความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของหลายกระทรวงสำคัญพร้อมเสนอให้ปรับลดงบประมาณบางรายการที่ซ้ำซ้อนเสี่ยงทุจริตและไม่คุ้มค่าหรือตั้งข้อสังเกตต่อการปรับลดหรือเพิ่มงบประมาณบางรายการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนขณะที่ตัวแทนคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณได้ทยอยชี้แจงข้อสังเกตของสมาชิกอย่างต่อเนื่องนายวัศวัตพวงพรศรีกรรมการเสียงข้างน้อยชี้แจงข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็นการปรับลดงบประมาณส่วนเกินอาทิงบดำเนินงานทั่วไปค่าเช่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินค่าจัดประชุมค่าออกแบบและตัดต่อสื่อวิดีโอรวมถึงงบระบบคลาวด์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีความซ้ำซ้อนโดยไม่ให้กระทบงบประมาณรายหัวของนักเรียนขณะที่นายพลากรพิมพนิษฐ์กรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงด้วยว่าการพิจารณางบประมาณมุ่งจัดสรรทรัพยากรให้ตรงจุดเพื่อแก้ไขวิกฤตการศึกษาใน3ด้านสำคัญได้แก่การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการลดภาระครูและการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันไดและการส่งเสริมสุขภาพจิตครูและนักเรียนจัดสรรงบประมาณเชิงรุกด้านความปลอดภัยและระบบดูแลช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงนักเรียนและครูได้โดยตรงแทนการอบรมและสัมมนาเป็นหลัก
3: คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบงบประมาณในมาตรานี้อย่างเข้มข้นที่สุดงบลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ขาดทิศทางระยะยาวในชั้นกรรมการเราได้ตั้งเงื่อนไขและตัดลดงบประมาณในส่วนที่มีโครงการซ้ำซ้อนรวมถึงระบบซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มของส่วนกลางที่ไม่สะท้อนความต้องการของโรงเรียนขนาดเล็กในต่างจังหวัดโดยเรามีมติร่วมกันว่าจากนี้ไปงบประมาณด้านไอทีต้องยึดหลักการลงทุนครั้งเดียวและใช้งานได้ครอบคลุมและเปลี่ยนตัวชี้วัดไปที่ระบบข่าวกลางเพื่อแชร์ทรัพยากรการเรียนรู้แทนการกระจายงบซื้อฮาร์ดแวร์แบบเบี้ยหัวแตก
2: ทั้งนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งในที่ประชุมว่าเนื่องจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณวาระที่2ยังไม่แล้วเสร็จจึงขอยกเลิกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระปกติตามที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าโดยในการประชุมต่อเนื่องวันนี้จะเริ่มในเวลา 9:00 นเพื่อพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กำชับทุกหน่ว

0: งานบูรณาการทำงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงคาดว่าจะต้องปิดเส้นทางเพื่อสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วประมาณ 2-3 วันพร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
1: วันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาพร้อมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการควบคุมการปนเปื้อนเฝ้าระวังความปลอดภัยและตรวจวัดไอระเหยไวไฟโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนบล็อกท่อวางบูมซับน้ำมันและสูบน้ำปนเปื้อนออกจากระบบสามารถเก็บน้ำมันตกค้างได้แล้วประมาณ 22,000 ลิตรเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดตามมาตรฐานโดยไม่ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะส่วนคราบน้ำมันในระบบระบายน้ำลดลงเหลือเพียงฟิล์มบางๆและกลิ่นน้ำมันลดความรุนแรงลงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วคาดว่าจะปิดเส้นทางบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงพร้อมให้หน่วยงานสื่อสารข้อมูลเพื่อลดความกังวลและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าหลังเจ้าหน้าที่ได้มีการขุดค้นจนพบจุดรั่วของน้ำมันอย่างชัดเจนแล้วจึงมีคำสั่งด่วนให้2บริษัทเจ้าของระบบท่อคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดรับผิดชอบแก้ไขและหยุดการรั่วไหลทันทีพร้อมฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมรวมถึงชดเชยค่าเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดอย่างเต็มที่งานจะติดตามการทำงานของทั้งสองบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลซ้ำอีกและคืนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดนายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ Oil Fingerprint หรือลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์สำหรับการดำเนินงานกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และให้บริษัทน้ำมันเอกชนเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบสาเหตุโดยรัฐบาลจะกำกับและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งให้สถานการณ์คลี่คลายลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่นภศรแก้วคำรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนต้องเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาตินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SMEซึ่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนคือการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,100,000 บัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus การช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กด้วยการนำ AI ช่วยวิเคราะห์ยอดขายและเตรียมเปิดตัวสินเชื่อนกกระซิบให้ธนาคารใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์นอกจากนี้ยังจะหนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost คืนภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาท แก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วว
0: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่หมู่6โรงเรียนบ้านป่าโกตำบลนาวงอำเภอห้วยยอดจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่2บ้านสะพานไกรตำบลสะพานไกรอำเภอบ้านลาดจังหวัดยะลาบ้านหินลูกช้างตำบลบาละอำเภอกาบังจังหวัดลำปางที่โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ตำบลนาสักอำเภอแม่เมาะจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนในจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนในจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากในจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูระหว่างการเดินทางไปประชุมใหญ่การเลือกตั้งกลางสมัยของพรรคริพับลิกันในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงราคาน้ำมันจะลดต่ำกว่า2ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนด้วยซึ่งอิหร่านไม่สามารถยืดเวลาได้อีกต่อไปและไม่สามารถแทรกแซงการเลือกตั้งเพื่อให้สหรัฐได้กลุ่มคนที่อ่อนแอเข้าไปบริหารงานและยุติมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงปล่อยให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปอย่างไรก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐอาจทำให้สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยืดเยื้อออกไปอีก2เดือนและอาจทำให้บรรดาผู้สมัครจากพรรคริพับลิกันเผชิญอุปสรรคในการเลือกตั้งกลางสมัยซึ่งอาจทำให้พรรคริพับลิกันสูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรส
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลแจ้งต่อรัฐบาลอังกฤษให้ปิดสถานกงสุลของอังกฤษในนครเยรูซาเล็มของอิสราเอลภายใน30วันซึ่งถือเป็นการตอบโต้ต่อมาตรการของอังกฤษที่ห้ามนำเข้าสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ขณะที่นายไมค์ฮักคาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลออกแถลงการประณามต่อมาตรการของอังกฤษและกล่าวหาว่ารัฐบาลอังกฤษเกลียดชังชาวยิวอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่อความเคลื่อนไหวของอิสราเอลด้านนายเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการตัดสินใจของอิสราเอลที่สั่งปิดสถานกงสุลของอังกฤษแต่ไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจเนื่องจากอังกฤษพิจารณาถึงผลได้ผลเสียแล้วและมองว่าไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย4ทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ50ของโลกลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มช่วยกันตบเอาชนะทีมชาติไต้หวันอันดับ53ของโลก3-2เซต25-23 22-25 23-25 25-22 และ15-10เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะทั้ง3นัดเป็น7แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม4พักสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A แข่งขันในวันนี้เวลา 13:30 นาทีถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29แบดมินตัน World Tour Super 100เวียดนาม Open ที่ประเทศเวียดนามในประเภทหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับสาบรีนาโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกประเดิมสนามรอบแรกเฉินชนะวานเนซ่าอึ้งกับตันจิงยี่จากมาเลเซียไปอย่างสนุก2-1เกม21-19 22-24 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับกฤษพรชัยชนะกับปนวีพลเยี่ยมที่หัวชนะฟานกาหยานกับเหลืองซือลกจากฮ่องกงมา2-0เกม21-16 21-17 เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026รอบ8คนสุดท้ายเบนเชลตันขวัญใจเจ้าถิ่นมืออันดับ8ของรายการหัวชนะคาร์ลอสอันคาลาสอดีตแชมป์2สมัยจากสเปน3-2เซต6-7ไทเบรก5-7 6-1 6-3 1-6 7-6ไทเบรก10-7โดยใช้เวลาหวดกันยาวนานถึง4ชั่วโมง28นาทีส่งผลให้เบนเชลตันทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศไปโดนกับเพื่อนร่วมชาติอย่างฟรานซิสติอาโฟมืออันดับ12ของโลกที่หัวชนะอเล็กมิเชลเซนจากสหรัฐ3-2เซตเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดียววิมุตติยาพงหนูมืออันดับ161เยาวชนเอเชียเยาวชนทีมชาติไทยโหดโค่นคิมเซบอนมืออันดับ2จากเกาหลีใต้และมืออันดับ69เยาวชนเอเชีย2-0เซต6-4และ6-1วิมุตติยาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอภรณ์โซเฟียแสงสุชาติมือวางอันดับ4ที่หัวชนะสวาระปาวาจากอินเดีย6-0และ6-1นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานร่วมเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026โดยเป็นกิจกรรมสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมรวมไปถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยให้พร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถส่วนเหตุอุทกภัยที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ประเทศไทยพร้อมประสานงานเจ้าภาพพร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลทัพนักกีฬาไทยอย่างดีที่สุดแต่ก็เชื่อมั่นว่าทางเจ้าภาพญี่ปุ่นน่าจะจัดการได้นอกจากนี้ภายในงานจึงมีพิธีปิดโครงการการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปี2569พร้อมมอบรางวัลให้กับ15สมาคมกีฬาที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่7ในวันที่10กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:00 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง75ซมและเวลา 19:37 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร44ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 1:28 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง41ซมและเวลา 12:57 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 นาที
9: 1นาทีกับกปท.
0: หากพบอาการเสียงเบรกรถดังโดยมีลักษณะเหมือนเหล็กสีกับเหล็กหรือเบรกลื่นเป็นสัญญาณเตือนให้ตรวจสอบผ้าเบรกเพราะผ้าเบรกบางรุ่นจะมีส่วนที่เป็นตุ่มโลหะมาแตะกับจานเบรกเพื่อให้เกิดเสียงดังซึ่งเป็นอาการส่งสัญญาณเตือนผ้าเบรกหมดหรือบางรุ่นเตือนด้วยการติดตั้งสวิตช์ไฟโชว์ไว้ที่แผงหน้าปัดหากพบอาการดังกล่าวต้องรีบเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่โดยทันทีหรือบางครั้งเสียงเบรกที่ดังอาจเกิดจากเสียงของผ้าเบรกที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานซึ่งไม่ว่าจะพบเสียงเบรกดังด้วยเหตุใดก็ตามควรเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ทันทีเพราะอาการเบรกแล้วเสียงดังเป็นสัญญาณเตือนถึงความไม่ปกติของผ้าเบรกซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่2พ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทพระที่นั่งองค์นี้ถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทในสมัยอยุธยาถูกฟ้าผ่าไฟไหม้เกือบทั้งองค์จนไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงโปรดให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่แล้วพระราชทานนามว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งจัตุรมุขสำหรับใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการและมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประดิษฐานพระบรมศพของพระองค์และพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปต่อมาโปรดให้เชิญพระศพของเจ้านายที่มีพระอิสริยยศสูงประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วย
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนภาวะนอนกรนภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของโรคหลอดเลือดสมองพบว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติประมาณ3เท่าโดยลดความเสี่ยงได้ด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจขณะนอนหลับหรือการผ่าตัดแก้ไขภาวะดังกล่าวทำให้เกิดอาการมึนงงขาดสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานลดลงอาจส่งผลให้ความจำถดถอยและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะขณะขับรถหรือปฏิบัติงานการวินิจฉัยจำเป็นต้องตรวจการนอนหลับเพื่อระบุความผิดปกติได้อย่างชัดเจน
13: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
14: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะ
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
16: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
17: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
16: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
18: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
19: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
20: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
19: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
15: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับข่าวความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนก่อนหน้านี้ทำให้เกิดการผลักดันมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นก็ยังเกิดเหตุการณ์ในลักษณะที่คล้ายกันมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีเกิดเหตุตำรวจบุกยิงพัญญาซึ่งเป็นครูในโรงเรียนจนเสียชีวิตทำให้มีความกังวลต่อมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาของเด็กไทยอีกครั้งเช้านี้ติดตามรับฟังการทำงานร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทวงคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆจากนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
21: ค่ะก่อนหน้านี้ก็มีความกังวลของประชาชนแล้วก็สภาองค์กรผู้บริโภคเขาก็บอกว่ามันมีปัญหาของความรุนแรงในโรงเรียนที่เป็นปัญหาเรื้อรังกระทบกับจิตใจแล้วก็ความเชื่อมั่นของผู้ปกครองอันนี้ค่ะแล้วมาเกิดเหตุซ้ำในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีอีกถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการก็ตามอะค่ะแต่ในฐานะที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักด้านการศึกษาของประเทศเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะกระทรวงศึกษาธิการจะมีแนวทางสื่อสารแล้วก็สร้างความเข้าใจอย่างไรที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นทำให้ผู้ปกครองเนี่ยมั่นใจที่จะส่งลูกๆไปเรียนต่อในอนาคตข้างหน้าเนี่ยค่ะ
22: ครับ
1: ทางกระทรวงศึกษาธิการเข้าใจความเป็นห่วงและความกังวลของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเมื่อทราบเหตุเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่าทางกระทรวงเองเราก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าแม้ว่าโรงเรียนเนี่ยจะไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงแต่คำว่าโรงเรียนคำว่าการเรียนรู้นะมันก็เป็นภายใต้ของการดูแลการศึกษาของประเทศไทยก็คือกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยครับในช่วงของ 3-4 เดือนนี้ผมคิดว่าเราก็ทำงานกันอย่างเต็มสุดกำลังนะฮะทั้งในเรื่องของล่าสุดก็มีการออกมาตรการในเรื่องของการยกระดับความปลอดภัย7ข้อที่มีการบังคับใช้กับโรงเรียนทุกๆสังกัดไปแล้วนะครับแต่ในสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนจริงว่าคือในเรื่องของภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะจริงๆภัยมันก็เกิดขึ้นได้ในทุกที่นะฮะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยกับโรงเรียนที่เราจะเรียกกันว่าการเรียนแบบเพราะว่าด้วยแรงจูงใจอะไรของผู้ก่อเหตุซึ่งอันนี้ก็ต้องให้ทางตำรวจเป็นผู้สืบสวนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้โรงเรียนก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของใครสักคนที่อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นผลของการทำซ้ำนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็สื่อสารทุกวันอยู่แล้วแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุนี้มาเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการพอทราบปุ๊บเนี่ยเราสื่อสารออกไปเลยทันทีนะครับว่าสิ่งที่ต้องควรทำคืออะไรหนึ่งประชาชนจะต้องไม่ส่งต่อคลิปรูปภาพหรือการเปิดเผยข้อมูลคือเราใช้หลักการเดียวกันกับที่ศึกษาธิการทำอยู่นะครับฉะนั้นในเรื่องของการดูแลเราก็ดูแลเต็มที่ในเรื่องของการป้องกันโรงเรียนในสังกัดศึกษาธิการทั้งหมดเข้าสู่มาตรการทั้ง7ข้อทุกๆโรงทุกแห่งทุกพื้นที่แสดงว่าทุกโรงเนี่ยก็จะกำชับเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้วณเวลานี้ก็คงไม่อยากจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองรู้สึกเป็นกังวลนะครับแต่ผมก็เข้าใจในความรู้สึกที่ทุกท่านเกิดความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นกับโรงเรียนอีกแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าโรงเรียนก็มีมาตรการทั้งในเรื่องของประกาศอย่างเป็นทางการในเรื่องของการกำชับบุคลากรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือการให้ความรู้ข้อมูลไปกับนักเรียนผู้ปกครองเราด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าหูตาต้องไวแล้วก็สังคมรอบข้างชุมชนเนี่ยเห็นอะไรที่ผิดปกติหรือคาดการว่าจะเกิดภัยแน่ๆเนี่ยต้องรีบที่จะจัดการอย่างเร่งด่วนครับ
21: ในส่วนของโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนเด็กเล็กเนี่ยค่ะจะมีมาตรการในการทำยังไงให้เข้ามาอยู่ในมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้7มาตรการความปลอดภัยนี้ถูกนำไปใช้อย่างจริงจังในโรงเรียนนะคะ
1: คือก่อนอื่นต้องขอเรียนว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาในประเทศไทยเนี่ยมีหลายสังกัดมากเลยนะครับอย่างเช่นศึกษาธิการเองก็ถือว่าผมว่าประมาณ 80% ขึ้นไปอยู่แล้วแล้วก็มีของมหาดไทยของตชด.ของมากมายนะครับของกระทรวงต่างๆด้วยผมคิดว่าสิ่งที่มหาดไทยจะทำเนี่ยก็คงไม่ต่างกับศึกษาธิการแน่นอนเพราะว่ามันเป็นมาตรการเรื่องของความปลอดภัยที่เราศึกษาและคิดค้นมาอย่างดีแล้วว่าภัยจะมาในรูปแบบใดบ้างแล้วถ้าภัยเกิดขึ้นแล้วควรจัดการอย่างไรจะเห็นได้ว่า7มาตรการเนี่ยครับมันจะมีตั้งแต่การทำงานเชิงรุกนะฮะแล้วก็รวมไปถึงการทำงานในเชิงของการเยียวยาด้วยสภาพจิตใจเด็กๆที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะครับก็ต้องใช้รูปแบบวิธีการที่ศึกษาธิการได้ศึกษามาแล้วอย่างดีเพราะเราทำงานร่วมกันกับกรมสุขภาพจิตด้วยทางคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์ด้วยฉะนั้นตรงนี้ศึกษาธิการยินดีนะฮะที่จะส่งต่อแล้วก็นำมาตรการเหล่านี้นำวิธีการเรื่องของการป้องกันบรรเทาทุกข์เยียวยาจัดการและก็การที่จะทำทุกๆวิถีทางไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในรั้วโรงเรียนหรือกับเด็กหรือกับคุณครูเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแบ่งปันแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างทันทีโดยที่ไม่ต้องใช้เวลาในกระบวนการมากมาย
21: ค่ะเพราะอย่างนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่มีการใช้กลไกของศูนย์พิทักษ์สิทธิ์อะค่ะอันนี้จะมีการส่งทีมงานนักจิตวิทยาข้ามสังกัดเข้าไปดูแลเด็กในส่วนนี้ด้วยไหมคะ
1: อันนี้เดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกันนะครับแต่ผมคิดว่าถ้ามีการขอความช่วยเหลือใดๆก็ตามแต่เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยแม้ว่าเหตุจะเกิดขึ้นกับโรงเรียนในสังกัดใดนะครับหากต้องการความช่วยเหลือศึกษาธิการยินดี
21: ค่ะเหตุก่อนหน้านี้ค่ะจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือว่าเป็นคนที่เขาไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะถือครองอาวุธแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นตำรวจเราจะมีมาตรการในการพูดคุยกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันยังไงเพื่อยกระดับการคัดกรองบุคคลที่มีอำนาจในการพกพาอาวุธอย่างเงี้ยไม่ให้เข้ามาใกล้หรือมีโอกาสที่จะก่อเหตุแบบนี้อีกอะคะ
1: ในประเด็นนี้ครับผมว่าเป็นเรื่องใหม่นะผมว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็จริงๆทุกๆหน่วยงานก็ต้องมีการพูดคุยกันถึงข้อตกลงร่วมกันนะครับโดยเฉพาะทางตำรวจแห่งชาติเองซึ่งเดี๋ยวผมเชื่อว่าหลังจากเนี้ยก็จะต้องมีผ่านการสอบสวนก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะมีการดูเกี่ยวกับกรอบมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธเนี่ยก็ถือว่า จากที่เดิมทีเมื่อก่อนเราอาจจะยังไม่สัมผัสในลักษณะนี้แต่พอวันนี้เนี่ยผู้ที่กระทำก็คือผู้ที่ซื้อของเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องหยิบขึ้นมาคุยกันอย่างแน่นอนแต่จะเป็นอย่างไรนั้นผมคิดว่าทิศทางคงเป็นเรื่องของการกำชับแล้วก็ควบคุมการใช้โดยเฉพาะนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าโรงเรียนอย่างใน7มาตรการของศึกษาธิการเนี่ยก็มีหนึ่งในนั้นที่พูดถึงเรื่องของการคัดกรองบุคคลภายนอกนะครับแล้วก็มีการให้สิทธิ์ในการตรวจค้นอาวุธหรือว่าการตรวจค้นสิ่งพกพาฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปนอกเหนือจากการที่จะไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของการป้องกันสำหรับผู้ที่ถือครองอยู่แล้วนั้นผมว่าสิ่งที่สำคัญทำงานควบคู่ไปก็คือว่าทุกๆโรงเรียนทุกๆสังกัดถ้าเป็นไปได้นะครับก็ควรที่จะต้องมีการคัดกรองบุคคลที่เข้ามาผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญด้วยเช่นเดียวกัน
21: สุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะกล่าวเพิ่มเติมเพื่อที่จะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้อีกไหมคะ
1: ก็อยากจะขอฝากนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ในลักษณะของ2เหตุการณ์นะครับก็คือ1ก็คือมีพฤติกรรมการเรียนแบบที่เกิดขึ้นอย่างที่เราก็เห็นว่าจะมีการพิมพ์ข้อความเข้ามาในช่องทางของโรงเรียนว่าจะมีการทำเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้นะฮะซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยที่เราสังเกตมาเนี่ยเราก็พบว่ามันคือพฤติกรรมการเรียนแบบแล้วก็หลายๆครั้งก็พบว่าเป็นทั้งนักเรียนด้วยเป็นทั้งบุคคลภายนอกด้วยสิ่งที่อยากจะฝากไปถึงประชาชนก็คือว่าเมื่อเราได้รับสารนะครับหรือเราได้เห็นข่าวว่าเริ่มมีการข่มขู่อีกแล้วเริ่มมีการพูดถึงอีกแล้วในมิติของโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้เนี่ยผมอยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือผมไม่แนะนำให้มีการแชร์บนโซเชียลหรือมีการพูดต่อเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีผลต่อการควบคุมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยมันเป็นการเพิ่มอัตราการทำซ้ำก็อยากให้พวกเราทุกคนนั้นรับทราบแต่ไม่ต้องแชร์เพื่อป้องกันครับยังไงเดี๋ยวสังคมก็รับรู้จากข่าวสารที่ถูกต้องที่เขาคัดกรองมาให้แล้วแต่การแชร์กันโดยบุคคลเนี่ยผมคิดว่าก็มีความสุ่มเสี่ยงแล้วก็ในเรื่องที่สองนะครับก็คือในเรื่องของการอยากให้ทุกคนในสังคมครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันมองหาปัญหาหรือถ้าอะไรที่คิดว่าสุ่มเสี่ยงแน่นอนโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ข้างๆโรงเรียนหรืออยู่รอบรั้วโรงเรียนครับทุกท่านมีความสำคัญกับการยกระดับความปลอดภัยเป็นอย่างมากทางกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถที่จะรัดกุมหรือว่าสามารถที่จะทำเรื่องของความปลอดภัยได้อย่างดีที่สุดถ้าขาดกำลังแล้วก็ขาดการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนรอบข้างด้วยฉะนั้นการทำงานตรงนี้ครับเน้นย้ำว่าโรงเรียนที่ลูกๆของท่านไปเรียนจะปลอดภัยได้นั้นบ้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านที่อยู่ข้างรั้วแม่ค้าพ่อค้าพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ทุกคนพี่ๆผู้ปกครองทุกท่านที่มารับลูกๆเนี่ยทุกท่านมีส่วนที่จะต้องเข้ามาเสริมให้ความเข้มแข็งนี้เกิดขึ้นอีกกับโรงเรียนครับ
21: ค่ะช่วยกันมองหาสอดส่องแล้วก็คืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณตัตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์นะคะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณนะคะ
1: ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
21: สวัสดีค่ะ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: ท่านผู้ฟังคะเมื่อโลกร้อนขึ้นทุกปีเอลนิโยจึงไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มาแล้วไปแต่กลายเป็นระเบิดเวลาที่หลายประเทศทั่วโลกต้องเร่งหาทางรับมือก่อนที่ความแปรปรวนของสภาพอากาศจะพลิกชีวิตผู้คนนับล้านติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
22: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโยที่กำลังเกิดขึ้นอาจทวีความรุนแรงจนกลายเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์เอลนิโยที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า70ปีและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดสภาพอากาศสุดขั้วในหลายพื้นที่ทั่วโลกทั้งอากาศร้อนจัดภัยแล้งฝนตกหนักพายุและน้ำท่วมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงปี2570และทำให้หลายประเทศต้องเร่งเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศที่อาจรุนแรงขึ้นปรากฏการณ์เอลนิโยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นรอบทุก 2-7 ปีจากความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกซึ่งส่งผลต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิในหลายภูมิภาคทั่วโลก โดยรายงานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในพื้นที่ศูนย์กลางของเอลนิโยเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 2.2 ถึง 2.6 องศาเซลเซียสขณะที่อุณหภูมิใต้ผิวน้ำทะเลในบางพื้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่า 8 องศาเซลเซียสสะท้อนให้เห็นว่ามีความร้อนสะสมใต้มหาสมุทรอยู่ในระดับสูงมากอย่างไรก็ตามแม้เอลนิโยจะเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้ผลกระทบจากเอลนิโยรุนแรงมากขึ้นโดยในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงปลายสิงหาคมที่ผ่านมายุโรปเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นประวัติการณ์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 35,000 รายส่วนอินเดียเผชิญฝนมรสุมที่อ่อนกำลังที่สุดในรอบเกือบ20ปีส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรปริมาณน้ำและเพิ่มความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหารของประชาชนจำนวนมากขณะเดียวกันสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นทำให้สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดหมอกควันข้ามแดนส่งผลให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียแย่ลงในบางพื้นที่โดยล่าสุดทางการมาเลเซียเพิ่งยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐซาราวักหลังค่ามลพิษทางอากาศลดลงจากระดับอันตรายแต่ยังคงส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนขณะที่อินโดนีเซียเพิ่มมาตรการรับมือทั้งการเฝ้าระวังจุดความร้อนการระดมเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าและการทำฝนหลวงในพื้นที่เสี่ยงส่วนเวียดนามเร่งรับมือป้องกันผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยโดยให้จังหวัดในภาคกลางและพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงยกระดับมาตรการรับมือทั้งการเร่งกักเก็บน้ำจืดป้องกันน้ำเค็มหนุนเข้าพื้นที่เกษตรกรรมปรับแผนการเพาะปลูกข้าวและพืชเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำรวมถึงบริหารน้ำในเขื่อนเพื่อรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าหลังศูนย์พยากรณ์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติเวียดนามคาดว่าเอลนิโยอาจทวีความรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนนี้และอาจทำให้ฤดูฝนทางตอนใต้ของประเทศสิ้นสุดเร็วกว่าปกติถึง20วันดังนั้นเอลนิโยจึงไม่ใช่เพียงปรากฏการณ์ด้านสภาพอากาศแต่ยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารน้ำไปจนถึงด้านสุขภาพพลังงานและการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางทำให้หลายประเทศต้องปรับแผนรับมือจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การเตรียมพร้อมล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
2: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
6: อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่านบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานบางกอกเชมแอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
15: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยกระดับทักษะการสื่อสารออนไลน์สร้างสมาร์ท NACC Influencer สื่อสารข้อมูลถูกต้องโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ
7: ในยุคที่สื่อออนไลน์กลายเป็นช่องทางสำคัญในการรับข้อมูลข่าวสารการสื่อสารข้อมูลให้รวดเร็วและเข้าถึงประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญแต่สำหรับหน่วยงานภาครัฐสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญควบคู่กันคือความถูกต้องความชัดเจนและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเหตุนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จึงจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart NACC Influencer เพื่อยกระดับทักษะการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ให้บุคลากรสามารถถ่ายทอดภารกิจของปปช.และข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องเข้าใจง่ายและเหมาะสมกับบริบทของสังคมยุคดิจิทัลทั้งนี้ภารกิจของปปช.มีความเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายกระบวนการตรวจสอบและไต่สวนรวมถึงสิทธิของผู้เกี่ยวข้องจึงเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนการสื่อสารจึงต้องอาศัยความรอบคอบเพื่อไม่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนเกิดความเข้าใจผิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลและกระบวนการยุติธรรมขณะเดียวกันการอบรมยังครอบคลุมแนวทางการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรผ่านสื่อดิจิทัลตลอดจนการสื่อสารภายใต้กรอบกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA รวมถึงการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับหัวใจสำคัญของการสื่อสารนายพัฒนาพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ได้เน้นย้ำหลัก3ประการได้แก่การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและบริบทให้รอบคอบก่อนเผยแพร่และประการสุดท้ายใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ควบคู่กับจริยธรรมและความรับผิดชอบ
0: การสื่อสารที่ดีต้องช่วยให้ประชาชนเข้าใจว่าสิ่งที่สำนักงานปปช.ดำเนินการมีความหมายและเกี่ยวข้องกับสังคมอย่างไรจึงขอฝากหลักสำคัญไว้3ประการคือยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและบริบทให้รอบคอบก่อนเผยแพร่และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบหากทุกท่านสามารถนำหลักเหล่านี้ไปใช้ร่วมกันได้การสื่อสารของสำนักงานปปช.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็จะมีเอกภาพมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนได้อย่างมากยิ่งขึ้น
7: จากแนวทางดังกล่าวปปช.มุ่งให้บุคลากรสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายและคดีทุจริตให้ประชาชนเข้าใจง่ายถูกต้องและไม่กระทบสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างเครือข่ายนักสื่อสารของปปช.ให้มีมาตรฐานเดียวกันเชื่อมโยงการทำงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชนอย่างเป็นระบบท้ายที่สุด Smart NACC Influencer จึงไม่ใช่เพียงการผลิตเนื้อหาบนโลกออนไลน์แต่คือการสร้างนักสื่อสารภาครัฐที่ยึดความถูกต้องโปร่งใสและรับผิดชอบเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในสังคมวาสนาตระเกตรายงาน
8: กรุงเทพมหานครตรวจร้านรับซื้อของเก่าโดยใช้กลไกสารวัตรสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดระเบียบมาตรฐานสุขลักษณะและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนติดตามเรื่องนี้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
9: ข้อข่าวเล่าประเด็น
23: การดูแลคุณภาพชีวิตของคนในเมืองใหญ่ทั้งในมิติความสะอาดความปลอดภัยและการลดปัญหามลภาวะถือเป็นภารกิจสำคัญที่กรุงเทพมหานครมุ่งมั่นขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องร้านรับซื้อของเก่าจึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่ต้องควบคุมมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคหรือส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างล่าสุดกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจย่านซอยประชาสงเคราะห์เขตดินแดงพบว่าร้านส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์แต่ยังต้องปรับปรุงด้านสุขอนามัยเพิ่มเติมเช่นปัญหาน้ำขังการจัดเก็บสิ่งของไม่ให้เกินพื้นที่รองรับและมาตรการป้องกันอัคคีภัยโดยนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเน้นการให้คำแนะนำและจัดระเบียบร้านรับซื้อของเก่าควบคู่ไปกับการซักซ้อมแนวทางการทำงานของสารวัตรสิ่งแวดล้อมที่เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจในการใช้มาตรฐานเดียวกันเข้าตรวจสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อนเปิดปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนตุลาคมนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีของประชาชน
5: ตอนนี้เราอยากจะทำเรื่องของสารวัตรสิ่งแวดล้อมเป็นการรวมพลังระหว่างสำนักอนามัยดูแลเรื่องสุขลักษณะและเกี่ยวกับใบอนุญาตกับเทศกิจที่ดูแลเรื่องพรบสาธารณสุขให้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดให้ทุกเขตเนี่ยเป็นแนวทางเราก็มีเช็คลิสต์เวลาออกตรวจทั้งร้านอาหารตลาดไซต์ก่อสร้างรวมมาถึงกิจการจะมีเป็นสารวัตรสิ่งแวดล้อมระดับเขตจะเปิดตัวสักเดือนตุลาแต่ก็จะมีทีมจากส่วนกลางเข้าไปสุ่มตรวจด้วยพยายามจะซักซ้อมแนวทางเอาเช็คลิสต์มาดูว่าถูกต้องไหมเราก็จะเข้ามาตักเตือนแล้วก็ให้คำแนะนำแล้วก็มาตรวจดูเรื่องดับเพลิงด้วยให้ทุกอย่างมันปลอดภัยทำเช็คลิสต์เดียวกันทุกคนเห็นว่าแต่ละคนทำอะไรอยู่ก็ลงตรวจพร้อมกันหลักเราก็จะใช้เรื่องสุขลักษณะเป็นตัวนำในการตรวจเพราะว่าเขาต้องมาขอใบอนุญาตด้านนี้
23: ขณะเดียวกันสำนักเทศกิจที่มีบทบาทสารวัตรสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเป็นรูปธรรมนั้นนายวรชนถาวรพงศ์รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจเล่าว่านโยบายดังกล่าวนำไปสู่การปรับเปลี่ยนบทบาทของเจ้าหน้าที่เทศกิจที่เดิมมุ่งเน้นการจัดระเบียบผู้ค้าและพื้นที่ทางเท้าสู่การเป็นผู้กำกับดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านรวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยโดยใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
10: บทบาทหน้าที่หลักเนี่ยก็เป็นฝ่ายเทศกิจส่วนกลางแล้วก็สำนักงานเขตในระดับส่วนกลางก็จะดูแลทั้ง50เขตก็เราก็เป็นเลขาของคณะกรรมการชุดนี้ทำงานร่วมกับฝ่ายสำนักอนามัยสำนักสิ่งแวดล้อมอาจจะมีสำนักโยธาเข้ามาเกี่ยวข้องในบางส่วนนอกจากวันนี้ต่อไปมันเปลี่ยนภาพจากเดิมเราดำเนินการกับผู้ค้าแผงลอยเป็นหลักแต่ว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้สำนักสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ใช่แค่ระเบียบอย่างเดียวเป็นเรื่องของการปกป้องคุณภาพชีวิตของคนเมืองเนี่ยเราก็จะดูในทุกๆมิติไม่ใช่เฉพาะแค่สิ่งกีดขวางบนทางเท้าอย่างไรที่มันก่อเกิดมลพิษนะครับฝุ่นหรือว่าปล่อยน้ำเสียลงคลองแล้วก็รีพอร์ตเข้ามาในระบบของเทศกิจลาดตระเวน
23: การบูรณาการทำงานของสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจของกรุงเทพมหานครผ่านกลไกสารวัตรสิ่งแวดล้อมจึงถือเป็นการยกระดับจากการตรวจตามรอบแบบเดิมสู่การทำงานเชิงรุกด้วยเกมมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและร่วมกันดูแลพื้นที่ชุมชนให้มีมาตรฐานปลอดภัยและน่าอยู่อย่างแท้จริงชนัญชิดาสังทองรายงาน
11: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
15: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อภัยสารวิสาโล
12: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวและรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

เธอยินดีบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูก

0: 090-292-7444สุขภาพดี
1: ไอ้ยืมเงินแน
2: ่บ่มีดอก
1: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่นะ 20,000
2: บ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
2: ยังว่าบ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
2: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
1: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
2: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: โอ้ยผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
2: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
1: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
2: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังครับไอ้ผมทวนออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป
3: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หั่นยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่ายเออสั่งมากินเด้อครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองไอ้ล่ะสูตรอาบน้ำ
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
2: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่ไหม

0: เงินคือหลายจ้ะวะแม่ไปรักเจ้าเด้อรักเยอะไหมล่ะลูกบุ้งบ่าวไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิเอาจะสั่นได้บ่แม่เออมึงจะจงไว้รักใครโอ้ไทยเงาๆเออกะสั่นใครรักเจ้าหลายๆเด้อเออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่ร้อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
1: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่บอกไม่ได้แล้วนะคะทุกคน

0: รโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคู่สิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอกคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุโท

0: ีแม่คนเก่าเราบ่กิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สู
1: ว้าว
0: น้ำบ่อาบผ้าบ่ซักผมบ่สีมีบ่ใส่โคตรกไทบ้านหน้าบ้านบ้านแซวเปเปปากแปแปเป่าแวะๆถูจ้าถูจ้าคุณบ่อยชุนท่อนไข่มา

0: ี่น้องเอ๋ยพ่อแต่ตื่นหุงเศร้าสุริยะใหม่แสงทองสังโคข้องกาสาสัทธาสิภัยแจงแข้งสอนยันย่ำเศร้าไผน้อสิเข่าคายพ่อสิภัยโพดให้สมบัติไทยแก่นสงเจ้าผู้โสรสาสันอานั่นยิ่งศรัทธาปากกุกกุตาไก่ขันลมทิพจันจวนแจง
1: บอยสุนทร
0: ให้มาแง่งพระล้านเขาเศร้าสวรรค์พุ่มมาโลกให้มาจกปั่นเขาท่านไหวก่อนสิง่ายมามาแล้วมาเอาแนวไปไหวมาเอาในเนาะไปหวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่คานไปไหวท่าตื่นสวยการกอดได้เวลาขึ้นตั้งนางงานครับโคศกไทยบ้านนาบันบันดังเป๊ะๆปากแป๊ๆเว้าเว้เวะการกลมกอกลมก้อยขึ้นตั้งนางหันตะหมอบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ่ากราบเพื่อนกราบซ่านกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับนำพี่นำน้องนำอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่เข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม้วนทะลุทุ่งม้วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสมอยบอยสุนทรชัยนะครับสวัสดีครับคุณแม่จำปียุทธะพันสวัสดีครับแม่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ฮั
2: ลโหลค่ะ
0: ครับผม
3: เรื่องสบอยล่ะบ
0: ่ครับบอยครับแม
3: ่จ้าจ้าแม่จำปีด้วยนี่
0: แม่จำปียุทธพันธ์ชื่อใดอยู่ครับ
3: จ้าจ้าจ้าจ้าแม่ขอสั่งยาอีกแน่
0: เอาอีหยังแน่ครับแม่ครับ
3: เอายาตากระพุกหนึ่งแล้วก็เอาชิมนวดนั่นสองกระพุก
0: สูตรร้อนครับสูตรเย็นบ่ครับแม่
3: จ้าสูตรห้อนสูตรเย็นของแถมเอาสูตรห้อนเด้อ ยานวด
0: ครับครับผมโอเคครับ
3: จ้าจ้าจ
0: ้
3: า
0: โอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับคุณแม่ครับ
3: จ้าจ้า
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้า
0: ครับผมมาประเดิมหิ้งให้ลูกไส้ก่อนหมูอีพ่อผมอีแม่ผม0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำส่งเสียงมาทักทายกันได้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนอยากได้กาแฟอยากได้กระใสเซนอยากได้สมุนไพรบำรุงสายตานะครับกดนำเขามานะครับอยากได้สบู่ก้อนคำอยากได้ครีมนวดก้อนคำน้ำมันเขียวก้อนคำกดนำเขามานะครับ090-292-7444ครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยส่งแรงใจมาเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนเพื่อนว่าเฒ่าแก่แล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยเหี่ยวหนังย่านเบาบ่อยเอ้ยหูตาเสียก็บ่คือตาสร้างหูตามั่วก็บ่คือยังหน่อยตื่นมือเศร้าเพื่อนว่าตนโตกะหมองมนหูกะบ่แจ้งตานั่นกะบ่ใสบัดสิลุกย่างใหญ่ใหญ่ย่างไปมาหลังละคดโคโง่แข็งโง่โง่งองเลยบ่แสนแผ่นหน้าโสภาดอกคือเก่าเฒ่าแก่แล้วเป็นแนวนี้คู่สู่คนเพิ่นว่าอ่ะเดี๋ยวรับสายนี้ซะก่อนค่อยไปต่อสูงไว้ใจเกินร้อยสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
3: บอยเดีย
0: บอยครับแม่
3: อันแม่เขาสร้างอันกาแฟจากสองกล้องบะนี่กะยานกะใสเส้นกล้องหนึ่งเนื้อ
0: กาแฟสองกะใสเส้นหนึ่งตีอีแม่เคยสั่งไป
3: เอาแม่เอาพ่อได้เคยสั่งเหรอดี
0: เคยสั่งอีแม่ได้ใส่เบอร์เก่าโทรมาบอหรือว่าเบอร์ใหม่
3: เบอร์เก่าเด้เนี่ยมันขึ้นเบอร์เก่าบ
0: ่บ่ขึ้นแหละครับแม่บ่มีข้อมูลแล้วก็สิได้ถามคันมีข้อมูลก็โอ้สวัสดีครับแม่อาพรก็สิได้ว่าเราเด
3: ้ท่านแสดงว่าเขาเปลี่ยนซิมแม่ตัวนี้แม่
0: จ้าเอาสิเดี๋ยว
3: ลูกลูกว่ากันคัน
0: ลูกขอถามซื้อที่อยู่ไม่ส่งคุณแม่อาพรนามสกุลครับนามสกุลหยังครับ
3: แม่อาพรแสนบุญยัง
0: แม่อาพรนามสกุลแสนบุญยังบ่แม่
3: น้ำอันโม11
0: บ้านเลขที่ละแม่
3: เ บ้านเลขที่1ที่3
0: 143หมู่11ตำบลหยังแม
3: ่ตำบลขามป้อม
0: ขามป้อมอำเภออ
3: ำเภอพะยืน
0: พะยืนจังหวัดขอนแก่นติแม
3: ่บ้านบ่อแก่จ้ะ
0: ครับผมได้เลยได้เลยเบอร์โทรก็เป็นเบอร์นี้เนาะ
3: แต่เบอร์นี้ตัวคันมันเอาใส่แล้วแม่บ่ทันเอาออก
0: กาแฟ2อย่าเอาออกเอาเข้าดิแม่ย่ําขนส่งโทรหามันสิติดต่อกันยากบ้านเลขที่143หมู่11โอเคครับเป็นกาแฟ2กระใสเส้น1แม่เอาอะไรแถมนะ
3: อันแม่เอาผ้าถุงคือเก่าล่ะแม่สั่งหลายเทื่อแล้วดิสั่งยาหนวดสั่งอันยากระใสเส้นนั่นน่ะ
0: จ้าจ้าอีแม
3: ่มันหลักเปลี่ยนหลักเปลี่ยน
0: ซิมอีแม่อีแม่อย่าเปลี่ยนซิมนี่ออกเด้อเอาซิมนี่ไว้จนก่อนรับสินค้าแล้วค่อยเปลี่ยนเด้อคันสิเปลี่ยน
3: เดี๋ยวนี้แม่สิบ่เปลี่ยนดอกแม่สิเอาไว้ซะก่อน
0: เอา
3: ได
0: ้คนส่ง
3: มันยังสิเปลี่ยนได้ยังสิเขาเปลี่ยนขึ้น
0: เป็นหยังคือได้มีหลายเบอร์แท้คือได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาซะในความหมายนี
3: ่ท่านนั่นผู้ลูกชายน่ะนะ
0: ครับ
3: แม่ก็บ่ฮู้จักแล้วแม่เบิ่งว่าเปลี่ยนมันจะออกมาขึ้นนี
0: ่บอกลูกไว้เด้อว่าอย่าเอาออกเด้อเบอร์นี้เด้อเพราะว่าเดี๋ยวเขาสิโทรหามันสิติดต่อบ่ได้เด้อ
3: แต่ว่าเอาของก่อนแม่ยังสิบอกกับมัน
0: ครับ
3: ปวนเอาขึ้นไป
0: เว้าก่อนเลยเว้ากับเล่าก่อนเลยว่าไอ้อย่าเฝ้าเอานั่นเด้ออย่าเฝ้าไปเปลี่ยนเด้อว่าซั่นเพราะว่าคันเปลี่ยนนี่แม่บ่ได้ของแล้วมันสิยากว่าซั่นเด้อแม่เด้อ
3: เออๆแม่สิบอกมันดอก
0: จ้า
3: แม่บ่ได้เบิ่งแม
0: ่โอเคครับจ้าเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ่อนครับแม
3: ่จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับแม่ประมวล
1: จ้า
0: ครับผม
1: บอย
0: ครับ
1: เอากาแฟให้แม่นะ
0: เอาจักกองค่ะแม่
1: เท่าสี่กองคือเก่าล่ะ
0: กาแฟสี่กอง 1,000 บาทอีแม่เอาหยังแถม
1: ยาหนวด
0: สูตรเย็นคือเก่าติแม่
1: จ้า
0: อีแม่มักสูตรเย็นเนาะอีแม่อยู่ดีมีแห้งได้ครับได้ครับเอาเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้เด้อแม่เด้อ
1: จ
0: ้าที่อยู่เดิมเนาะแม่เนาะโรงน้ำกรดไก่ฟ้านาวินเนาะบ่ได้ไปใส่ดอกเนาะเฝ้าร้านอยู่หั่นล่ะเนาะ
1: บ่ได้ไปใส่ดอกเฝ้าบ้านอยู่นี่ล่ะ
0: ขายดีบ่ช่วงนี้เป็นจังได๋แน่
1: โอ้แม่เห็นมา10ปีกดบ่เคยขึ้นเพราะเสียสิลดละ 4,300 400,000
0: โอ้แพงครับแม่แพงอีหยังก็แพงเบิดรัฐบาลชุดนี้ยังว่าเพิ่น
1: ขึ้นเกินคักโพด
0: เอาเพิ่นว่าเพิ่นรัฐบาลชุดนี้เพิ่นสิบ่มาให้มีคนถูกมันแม่นอีหลีครับเพราะว่าของเพิ่นก็เพิ่มขึ้นราคาแพงน้ํามันก็ราคาแพงกันคนถูกมันซื้อบ่ได้ดิเพิ่นเลยเพิ่มให้มันแพงขึ้นไปมันสิบ่ได้มีคนถูกเพิ่นว่า
1: เอออยากจะขึ้นง่อหลายจังว่าโอ้แต่ตายซะดอก
0: เอ้ยบืนบกบืนบากแม่เอ้ยผู้ใดคือกันครับค้าขายหงายมือ
1: แม่คือแต่ละเนี่ยอันขนาดเขามาเอาไปชงเหล้านี่เขาให้20บาทมีปัญญาเฮ็ดให้เขา
0: จ้า
1: บ่ได้หยังแจ๊กบาทถึง20บาทเข้า
0: แม
1: ่ที่ละพวง
0: ครับแม่ครับมันบ่ได้คือว่านั่นล่ะเฮาก็จักสิเฮ็ดจังได๋เนาะขายแล้วขาดทุนก็จักสิขายไปเฮ็ดหยังเนาะแม่เนาะจ้าเอาเด้อลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อแม่เด้อจ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับคุณแม่สุวัฒน์ครับสวัสดีครับแม่สุวัฒน์แม่สุวัฒน์ไทยราช
4: จ้า
0: ครับผมคุณแม่ว่ายังไงจ้า
4: แม่อยากได้กาแฟ
0: อยากได้กาแฟเอากี่กล่องจ้าแม่สุวัฒน์จ้า
4: จังว่าแม่ถึงอยากได้อยากกระใสเสียงถึงอยากได้กาแฟเนี่ย
0: จ้าในงบประมาณเท่าไหร่จ้าลองว่าดู
4: เอากาแฟจ้ะ
0: เอากาแฟกี
4: ่กล่องเอากระใสเสียงจ้ะกล่องนึง
0: จ้าเป็น 1,450 บาทแล้วแม่เอาอะไรแถม
4: เอาอันนวดเย็นลูก
0: แถมนวดเย็นเนาะแม่เนาะ
4: จ้า
0: จ้าให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะขึ้นชัดเจนดีอยู่เนาะ
4: จ้าอันขอรูปให้แม่นะเด้อ
0: ได้ครับได้ครับเห็นรูปเห็นรูปเราสิบ่ไหลให้ซะบ่บัดนี้
4: โอ้ยแม่แฮงบ่มีลูกชายแล้วลูก
0: ครับผม
4: อันฟังเพลงอัดกันเด้อมักผู้บ่าวสกลเด้ออ
0: ๋อผู้บ่าวสกลอ้ายเป็นคนรูปหล่อนั่นติแม
4: ่
0: ได้ครับ
4: เอาละดีล่องอ่ะนะ
0: ได
4: ้ๆมักผู้บ่าวสกลน่ะนะจ้าแค่นี้ล่ะลูก
0: ได้ครับได้ครับขอบคุณครับแม่
4: เจริญเด้อลูกเด้อ
0: สาธุอีแม่คือกันเด้อ
4: จ้าสาธุ
0: ครับครับแม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณที่การุณเป็นแรงใจ ลางเหนือตะวันออกใต้อยู่ภาคไหนก็ไทยคือกันอยู่ภาคไหนแล้วก็ไทยคือกันไปสะก้อนดอกครับเพื่อนขอไว้ตะก้อนเขาไล่กันตะมือเศร้าเพิ่นโทรมาสั่งของสูงไว้ใจเกินร้อยมีบักแมบสูตายมีพญาสร้างสัตว์ท่านอีพ่ออีเมียเพิ่นขอไว้นำคอยซีเมนสาวอาบ่าวสกุลเนาะเดี๋ยวจังได๋ลูกไส้เบิ่งแย่งให้กันแล้วกันเด้อแม่เด้อ

0: เพิ่นว่าแนวคนเฒ่าใจเบาเครียดง่ายใจดีท่อมากไปใจหายท่อมากตุ่มร่างเฒ่าพุ่มพุ่มหายกลางคืนแต่ก่อนไก่เอาแต่ความขี้หายมาให้ลูกกับหลานบางเฒ่าอยู่แต่บ้านบ่ไปให้ไปหน้าเที่ยวแต่จากคำแข็งแสงเว้นหลานหล่อนควรที่พิจารณาไว้เศร้าสาความด่าอย่าไปเอิ้นหากอมมันสิพ่อหาหลวงความสำเร็จสิผ่านหลวงเป็นผู้ใหญ่ดีมีศีลธรรมเขาสิเคารพย่ำเก่งเขาสิเคารพย่ำเก่ง
1: สังขารร้อยบ่หวั่นไหวมีรอยยิ้ม
0: หากว่าเฮาเขาชลาสมไวแล้ว
1: สังคมยุคใหม่โลกออนไลน
0: ์เป็นคนดีให้ลูกหลานยองเป็นผู้เฒ่าให้ลูกหลานว่า
1: ปัญหาเราเกิด
0: จ๋าคำหวานจ่อยๆปานน้ำอ้อย
1: ให้
0: แน่เด้อยายแน่เด้อยาย
1: ชีวิตความสุข
0: อาทิตย์ขึ้นมาอย่าปล่อยแล้วอย่าทำใจจะปล่อยผู้ใหญ
1: ่กับกัน
0: อย่าว่าอย่าว่าเอิ้นไปวัดไปว่าอยู่กระไดเบาแต่ควบมวลมวลเบาแต่จ๋าแต่จ้าสอนลูกสอนหลานสตานี่เป็นบึ้งตึงเด้เป็นขมึงถึงท่านผัดไปวัดนั่นตะมอบตอบขาอยู่ขึ้นมาบัดละให้เฟ้งเฟ้งเตะหัวใส่มาจักด่าผัวด่าลูกด่าเต่าโอ้ยมันบ่ดีเด้ค่ะแม่มันบ่ดีต่อจิตใจเจ้าของพร้อมคนอื่นมองเข้ามามันก็บ่ดีบ่งามนำนะค่อยปรับค่อยเปลี่ยนเบาบ่อยนี่นะครับผมอารมณ์ดีขึ้นอารมณ์เย็นขึ้นเพราะว่ามีพ่อเฒ่าเราใจดีเว้าแล้วเราก็เป็นมาล่างแล้วล่ะพ่อเฒ่าก็ได้เราสิเป็นคนนะครับเว้านัวหัวมวนเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนมักร้องมักล่ำโอ้ยจะเป็นถึกเส้นกับลูกไส้หลายเป็นลูกเคยหลายนะครับแม่นแท้มักคักก็คือไก่ตีคือกันนี่ล่ะมองเมามันเข้ากันคักหลายว่าซั่นต่อไปก็เลยอยู่กับคนที่อารมณ์ดีอยู่กับคนที่ใจเย็นแต่ก่อนผมเป็นคนใจห่อนเด้เป็นคนคูลู่เป็นคนห้วยนะครับมุทะลุดุดันแต่ทุกวันนี้ใจเย็นลงเพราะว่าเราอยู่ใกล้คนใจเย็นเมียผมนี่แห้งคักเย็นกว่าน้ำครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำอีเมอ่อนตาขอไว้ครับบักแมบโซตายส่วนคุณแม่หอมขอพญาช้างฉัตรทันรอสักครู่มักเบาสกุลนะครับของอีเมอผมขอไว้ก็รอแป๊บรอแป๊บ

บักแมบโซตายเพื่อนว่าเฮ้ยคักแม่ปวดผู้บักโม่บักแตงครับคุณแม่วันตาครับโทรมาขออีเมลว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อลูกไส้เด้อว่าสั่นขอฟังเพลงมวนๆนำแหน่อีเมลว่าได้แม่เพลงบ่แม่นหน่อใหม่เปิดให้อยู่แล้วบ่มีดองครับสำบายใจโลดกันขอเพลงนำลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนคำยกเว้นเพลงที่มันสองแง่สามงามหรือมันตรงเป๊ะเกินไปตอนนี้นะครับเราผลิตรายการภายใต้กสทช.เฮาก็ต้องเคารพกฎกติกาเพิ่นนะครับจังเพียงเล่าหาลังอันนึงโอ้ยมันตรงตรงโพดหาลังเถื่อมันบ่เสียงสนจักหน่อยจังสินะแม่มันก็เปิดบ่ได้เด้หาลังเถื่อก็ได้มันตรงตัวโพดนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเข้าใจลูกเต้าเด้อบ่แม่นอย่ากักไว้เด้นะฮะเอาเพราะมันได้ยิกได้ยอกเพราะมันมีดนะครับสนีพ่อได้อันนั้นอันนี้วนวนอมอมอยู่นี่จะไปตรงหลายจังสิมันกับพ่อได้อยู่นะครับแต่ว่าขั้นมันไปตรงกระดอกกระเดื่อมันก็เว้ยลำบากใจผู้เปิดแล้วเว้ยนะครับถึกปับถึกจับถึกแบรนด์มามันก็ยากอีกนะครับอีเมียอีพ่อเนาะเข้าใจลูกเต่าเด้อนะครับหักเพียงสู่ผู้สู่คนนั่นล่ะ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำรายการสดสดบรรยากาศสดสดตรงนี้อันเดียวพญาสร้างสัตว์ท่านของอีแม่หอมเนี่ยเดี๋ยวลูกเอาไว้ท้ายๆเนาะแม่เนาะมันกำลังขึ้นมาแบบโจ๊ะโจ๊ะเงาเงาแม่แม่ขอเงาต่ออีกจักเพ่งซะเนาะแม่เนาะนะครับอันนี้แม่สุวัสดิ์ครับแนะนำเขามาจากทางพูนล่ะครับอำเภอผักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิพุละยาวสะกวันแม่

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี้กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

แล้วมาสิจะตามเรื่องภาษาท่านบันบอนตอนพระบุตรเจ้าลงใส่ว่าสมเวนเป็นซากเสื้อสร้างเผือกพ่ายสารบริวารบ่ทนนับมากไม้ไหลล้นมีนั่งสร้างมเหสีทั้งสี่เป็นเทพียอดเยี่ยมเทียมคางอยู่บ่ว่างสร้างฮักสร้างเสมอเนตรดวงตาปรารถนานำกันตั้งแต่ข้าวเป็นสร้างทำบุญสร้างศีลทาน

ดอกสีหางสเหสีสร้างกะยินดีส้มซื้นสร้างกะคืนเงื้อหญ้าบ่ค่าข้างดอกวางคอพ่อฮอดน้องนางนาดสุภัตตาเมียพญาพ่ายสารหม่อมพนางกะเลยแขนมีมดแดงกัดน้องค่าคอแขนคังเด้หนอว่าผัวสร้างโศกเศร้านางสร้างกะหวมเหงาเว้าต่อพี่พระพี่พ่ายสารอย่ากายบริวารนานายผัวสร้างน้องน้ำตาน้องไหลห่มว่างาจนย้อยยังว่าผัวสร้างนาดน้องบ่คล้องใดดอกอยู่น้ำสร้างสร้างสร้างในระวังมีกรรมจำเป็นเลยละตายไฟนั่งแนวสร้างผัวหักหมังเหม็นน้องบ่คล้องยังข้างแผ่นสุภัตตาโสเคนก็เลยลมเท้าตายพ่ายสารสร้างสัตว์ท่านกันโศกโลกมันเป็นจังสี่พญาสร้างได้หำฮ้อนจมเบาน้องนั่งพญาสร้างปลาโอดขึ้นมาปากเบาพ่อใดสังคำสร้างโศกซ้ำดับศาสตร์สูญเสียเมียพญาพ่ายสารได้เล่าตายข้าวนั้นดับพระขันสูญเสียงว่าผัวสร้างทำโทษปาถนาจองไว้ดอกน้ำใส่สงกรรมสร้างกระตายศาสตร์นั้นได้มาเกิดเป็นคนมาเป็นนางสุภัตตาลูกพญาจำแจ้งเน่าในแขนเดินพาลาบอกเราสุภัตตามีเงาดอกเป็นเจ้าดอกแทนทองตอนนั้นน้องเน่าอยู่แทนบันลังส่งสุบินความฝันได้นั่งเตียงงาสร้างนางนอนเล่นเย็นใจแล้วกระมวลอาทิตย์ควรขอบฟ้าพนางลากะตื่นมาเล่าให้พาเพื่อนฟ้าบันบอนตอนนั่งฝันบ่ได้นอนเตียงงาส่วนที่ตายข้าวนี้จักกี้เจ้ามหาวงองค์อาจมีอำนาจแก่กาก็เลยตานดอกสังการให้ไปหางาสร้างอยู่กลางไผในเถื่อนหาเอางาขนาดใดมาใส่ดอกเห็นเตียงมาให้จอมเมืองเจ้าสุภัตตานอนนั่งซะเด้อพ่อพญาสังแล้วผ่านกระดันดอกดุงไปเข้าป่าไม้ในระวังเจ็ดเดือนผ่านกระไปตามโคตามคองปองทางเที่ยวเหินเดินดงดันหลายวันอิดอ่อนตอนสิเข้าเขตคุ้มพญาสร้างกะเล่าฝันสัตว์ท่านเจ้าพญาสารสร้างป่าบริวารนับนาหลายล้านดอกอยู่น้ำฝันว่าอัคคีคุ้มไฟล้นล้ำโลกพญาสารสูกเสาห้นหอนว่าทั่วกายต้านสร้างสร้างพวกหมู่บริวารในสู้ไปหากินทิ้นไก่ไผ่กวงพอดีเดือนสามขึ้นวันเพ็ญ15ค่ำสร้างสัตว์ท่านรักษาศีลอยู่สร้างกลางดาวดอกผู้เดียวตอนนั้นนายผ่านเข่าในหลุมพวกจอบมอบอยู่พื้นพญาสร้างกะบ่เห็นเป็นสิมาถึงเจ้าพญาสารสั่งใหญ่ผ่านยกปืนขึ้นใส่เสียงสะเทือนหอดดาว

บันบอนความหมายชวนสิมอละหน้าตายส่วนพายสารสั่งทั้งเพ่มางดินดอนงองไงสั่งขได้พบพ่อนายพานลีดอกยูลุมสั่งเล่าอุ้มขึ้นขี่ข้อพายถึงความตายพายสารบ่ได้ข้องขึ้นใดจักไผน้อน้อใส่นายพานดันดุงมาหนอมารอบดันกองขาแห้งเฮาท่านกะเบ้าบนบอกพญาสารสุภัตตานงคานลูกพญาเมืองนั้นนางคันฝันอยากนอนเตียงง่าสร้างตัวพนางเงางวมคันบ่ได้แกงสันพนางนองส่วนสิตายสร้างกะไฟน้ำตาให้คันนิ่งถึงแต่เรื่องเก่าสุภัตตาแจ้มเจ้าเป็นเมียน้อยดอกแห้งเฮาเอากันเข้าเป็นสร้างนางเมียคนที่สี่ก็สิมีเล่นกำเฮาได้หักงาใหม่ให้เหือดอกเดือสนทั้งหมดแดงอยู่ต้นบ่จักว่าสิมีหยังหาว่าผัวสิ้นสังจองเว้นเอาไว้อยากนอนเตียงง่าสร้างตัวพนังมาบ่สั่งมาหนอเฮาสิย่อยกให้จนถึงเท่าว่าที่เบื้องบ่ให้เครื่องใจเจ้าสุภัตตาเมียเก่าพญาสารโศกเศร้าคันเหลืองดอกเก่าหลังสร้างสังเจ้าผ่านป่าผู้มายิ่งเอาง่าเฮาเมื่อถวายมอมพนังจนได้สร้างกระบอนถึงไทยองค์อินผู้ลินลังสั่งเอาเลยทิพย์ให้อยู่ทั้งฟ้าดอกดวนมาสร้างกระตัดง่าให้น้ำตาไหลลินลงสงสารน้องผู้เมียเก่าหนอความเจ็บปวดบอกให้เบาพญาสร้างได้คอยทนคิดรู้ตนแต่นางน้องผู้นั่งจองเวรกรรมสร้างสัตว์ท่านจนได้เสียชีวิตขอบพนังเมียหน่อยจนน้ำตาไหลย่อยตัวตายบ่ได้ว่าตัดเอาง่าขาดแล้วก็เลยตานต่อพันไผสิหันหาบได้ง่า

ันใหญ่เกินการพันเอ้ยเฮ็ดจังได๋นายพานสิยกยอไปได้สร้างเลยเขียนมนต์ให้นายพานก็เลยอ่านเรียนเอามนต์สร้างศาลจังย่อยกขึ้นได้งาสร้างก็จังเบาสร้างก็เว้าตันสั่งนายพานบอกว่างาพายศาลทรงมาถวายน้องสุภัตตานอนห้องขะนิ่งพายผู้ตายเป่าเนเด้องาผัวเก่าหนาดน้องแต่เป็นสร้างได้หวมนางพานเอามาถวายให้สุภัตตาได้ลิงล้ำพร้อมทั้งคำปากเว้าพญาสร้างผู้ทรงมาน้ำตาลินไหลล้นกินรู้ตนแต่สร้างใหญ่โอ้โหน้อเห็นแต่งาน้องก็ให้น้ำตาย่อยดอกเหงาไหลสร้างเดี๋ยวฝากรักไว้หลายอย่างให้นั่งฟังน้ำตาพังเพราะปานฝนได้บนน้ำลายคังท่วนความหลังขึ้นมาเว้าขะนิ่งน้ำแต่ผัวเก่าได้ยินคำปากเว้าพญาสร้างได้สั่งมาเสียน้ำตาแต่นั่งให้เสีย

0: จบลงไปครับพญาสั่งสัตว์ท่านขอกันมาจากอีเมหอมทุยาที่โกมือนี่สั่งสินค้าอุดหนุนลูกชายกันมานำขอบบุญขอบคุณอีเมลหลายๆเด้อครับที่เป็นกำลังแรงใจให้ลูกไส้หลาหลานไส้หลาบักหลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยอยู่มองนี่0902927444แม่อำไพทางเพชรบุญครับอยากฟังลูกเขยมักเหล่าแม่เฒ่ามักจมนะฮะไอพิทักษ์แต่ครับทางเดชอุดมอยากฟังหมอลำเดชาก่อนได้ก็ได้ว่าบ่อยว่าแต่เป็นหมอลำเดชาว่าสันได้เดี๋ยวเปิดสู่ฟังกันละกันนะครับเนาะ0902927444ขอบคุณทุกออเดอร์สั่งซื้อที่อุดหนุนกันมาคุณกัญจนาสีจันดีจากทางหน้าคู่กาฬสินธุ์ครับเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของแถมรับเป็นนวดเย็นนะครับแม่สวยเหมยหมอกจากตำบลตะเบาะอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์กาแฟ2กระใส 1,050 บาทแถมผ้าถุงคุณพิทักษ์สร้อยคำจากตำบลแก้งอำเภอเดชอุดมครับสบู่ล้างหน้า2ก้อนกระใส 1บำรุงสายตา1 1,270 บาทแถมสบู่อาบน้ำว่าซั่นได้เลยครับแม่ศิลารัตน์ภูแลนคู่จากหนองใหญ่หนองกรุงศรีกาฬสินธุ์ครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนขอบคุณแม่สุวัฒน์ไทยราชจากเจ้าทองภักดีชุมพลกาแฟ4กระใสเส้น1 1,450 บาทแถมนวดเย็นขอรูปดีเจด้วยคุณแม่ประมวลสีชังอันนี้ออนแอร์ไปแล้วเนาะกาแฟ4แถมนวดเย็นนะครับร่วมไปถึงแม่อาพรแสนบุญยั่งจากขามป้อมพยืนกาแฟ2กระใสเส้น1แถมผ้าถุงนะครับและก็แม่จำปียุทธพันธ์จากขำเปียตระการพืชผลบำรุงสายตา1นวดร้อนเย็นคู่1คุณพ่อประยุนเหมนนท์ครับจากนำกำถาดพนมนวดเย็น2กระปุกอีพอแสงเกินชัยภูมิมือนี่สั่งไม่อีกเอากระใสเส้น2นวดร้อน1ของแถมเอาเป็นนวดร้อนคือเก่าแม่คำทาจิตจากสุขวัฒนาขำเก่าเก้าขำแม่ล่ะอำเภอนำยื่นจังหวัดอุบลครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าขนหนูพ่อวิวิทนะครับคุณพ่อวิวิทจากทาง
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกับสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: เจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.0 อุดบัย0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090 292 74

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวนี
0: ้ผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
3: จ้า

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนครับสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นละคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ไปรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ้องไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ้องไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
4: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม่วนทะลุทง

0: ูกเขยมักเหล่าแม่เฒ่ามักจมครับคุณแม่อำไพจากทางพูดแหละครับเพชรบุญครับแนะนำเขาสู่รายการกันมาว่าสันเถอะไปขอบบุญขอบคุณหลายๆครับที่เป็นกำลังแรงใจให้กันอยู่ตรงนี้0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำเบรกที่2ชั่วโมงที่2ครับบักหลาก้อนคำหนุ่มบอยสุนทรชัยเป็นผู้นางเว้าจ๋าแวะนำอีพออีเมย์อยู่มองนี่นะครับอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดก็ส่งกำลังแรงจิตเติมกำลังแรงใจให้กันนะครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์หมานเด้อขอบคุณคุณแม่นะครับทางสารคามครับแม่ไพรจิตไมค่ามีเอาบำรุงสายตา2กระปุก 1,300 บาทแถมผักคนหนูสีชมพูแม่บัวเรียนนวลตาครับจากอุ้มเมาธาตุพนมนะครับกระใสเส้น2นวดเย็น1เขียว1ครับ 1,200 บาทแถมนวดเย็นนะครับแม่ทีวีแก้วสุราษฎร์จากดงชนอำเภอเมืองสกลนครครับบำรุงสายตา1กระปุก650บาทครับคุณกาญจนาสีจันดีจากตำบลนาคู่อำเภอนาคู่กาฬสินธุ์ครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นขอบคุณหลายๆครับสำเติมเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
1: ฮัลโหลบอย
0: ครับแม่กันหาครับ
1: แม่ได้รับไปเด้อของน่ะ
0: ได้รับแล้วเนาะแม่เนาะครบถ้วนอยู่เนาะ
1: จ้าโอ้ยเสื้อฉันมาสีสวยเธอเด้อ
0: ถึกใจอยู่เนาะแม่เนาะถึกใจอยู่เนาะ
1: ถึกใจอยู
0: ่ครับแม่ขอบคุณหลายๆครับครับสุขภาพแข็งแรงครับแม่ครับ
1: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าจ้าโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับ0902927444โทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับคุณแม่จันแดงครับ
2: เอากาแฟมาให้อีกแม่กาแฟ
0: กาแฟเอาจากกองแม่
2: เอาซีกองซ้ำเก่านั่นแ
0: หละกาแฟซีกองซ้ำเก่าเอาอย่างแถมจ้ะ
2: เอาแล้วมันหนวด
0: สูตรร้อนหรือเย็น
2: เอามาท่าก็เป็นคะแนนที่ทางวันบกปวด
0: เนี่ยเอาสูตรร้อนคือเก้านั่นบ่แม่
2: แม่นปวดมือมันปวดอันนี้มัน
0: ส่งไข่แน่มันบ่ใส่น้ำมันหนวดก่อนค่ำนะแม่
2: เออไข่แน่มันเจ็บแอลเนี่ยคือปัดไข่มันคือยังไข่แน
0: ่เออมันกลายจะไข่ไปเรื่อยแล้วอีแม่บัดสุขภาพแข็งแรงเด้อแม่จันแดงเด้อ
2: จ้า
0: จ้าครับแม่ขอบคุณคุณแม่ครับเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้
2: แม่ก็อายุร้ายแล้วเนาะอายุมันเจ็ดสิบกว่าแล้วเนาะ
0: นั่น
2: เจ็ดสิบสี่ละ
0: เจ็ดสิบสี่แล้วเนาะแม่เนาะ
2: อันเฮ็ดเบียกก็เลยเศร้าบ้าน
0: นั่นคนขยันมันเป็นยังสันละนี่ล่ะคนขยันคนขยันอยู่ใสก็ลำบากดิแม่เขาว่าคันคนขี้ข้านอยู่ใสก็สบายขี้ข้านคือเบาบ่อยนี่มันค่อยสบาย
2: เฮ็ดสมัวมึงละมึงบ้านก็เฮ็ดเก่าโลเนาะ
0: โอ้ยพอปันกันครับเท่าแม่ผมอยู่เฮือนนั่นล่ะเฮ็ดสมหมูสมงัวขายเล่ากระไดเอามันหมานเด้อแม่เด้อ
2: เอาเขาส่งกระดาษนั้นเนี่ยกับพวกครูกันมื้อเช้านี่เอาออกไป 2,000 กว่าเบิด
0: เอออีแม่เฮ็ดแซ่บเอาเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ้อนเด้อแม่จันแดงเด้อ
2: จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
3: ครับสร้างกาแฟนะครับ
0: ได้ตัวละครับอีเมลเอาจากกอง
3: เอาสี่กองค่ะ
0: กาแฟสี่กล่อง 1,000 บาทอีเมลเอาอย่างแถม
3: เอาแนวนวดนั่นเสียงหล่าเย็นเย็นนั่นเสียงเงาะ
0: ได้
3: มาลองเบิ่ง
0: ได้ตัวละครับนวดแล้วก็มีแห้งยาวๆพูดแล้วจ้าส่งคุณแม่อะไรจ้า
3: แม่สุบรรณโสภามา
0: แม่สุบันนามสกุลโสบันล่อหันเนี่ยเนาะแม่เน
3: า
0: ะ
3: โสภามา
0: โสภามา
3: โสภามา
0: บ้านเลขที
3: ่บ่อล่อซื่อๆค่ะ
0: บ่อล่อหันบ่มีนอเนียนเนาะ
3: จ้า
0: โสภามาบ้านเลขที่ครับแม
3: ่154
0: หมู่ที
3: ่10
0: หมู่10ตำบลอะไรครับแม
3: ่ตำบลนาคำ
0: นาคำอำเภออ
3: ุบลรัต
0: อุบล
3: รัตจังหวัดขอนแก่นเลยล่ะค่ะ
0: ขอนแก่นโอ้มันมีนาคำศรีถาดกับนาคำอุบลรัตเนาะคือกัน
3: จ้าอุบลรัตค่ะอันนี้
0: อุบลรัตขอนแก่นได้เลยเบอร์โทรก็ติดต่อแม่เบอร์นี้เนาะ
3: จ้าเบอร์นี้ล่ะค่ะ
0: เ
3: มื่อได้ฮอดเนาะค่ะ
0: ส่งออกมื้อนี้มื้ออื่นก็ฮอดละแม่
3: จ้าจ้า
0: อุบลรัตอยู่บ่ไกลกัน
3: ค่ะ
0: จ้าอีแม่ขอบคุณหลายๆสุขภาพแข็งแรงเด้อแม่สุบรรณเด้อ
3: ค่ะค่ะสมพรค่ะ
0: สวัสดีครับแม่ขอบคุณครับครับผมขอบคุณหลายๆครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ โทรได้เบอร์เดียวกันเลยครับ090-292-7444นะครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรมาเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ090-292-7444ย่าอ้ายพิทักษ์ครับทั้งตำบลแกงอำเภอเดชอุดมเพิ่นอยากฟังหมอลำเดซานิตาอินบ่าวบ่อยก็มักครับเป็นหมอลำที่มักอีหลีพระที่เทศแล้วเฮ็ดให้ผมอยากบวชคือหลวงปู่บุญเสริมหมอลำที่ล้ำแล้วนะครับเฮ็ดให้บ่าวบ่อยอยากเป็นหมอลำนี่แม่นหมอลำเดซานี่เรามาล้ำดีล้ำมวนล้ำคองคองเว้าไปเป็นเขี้ยวคองน่องซั่นเด้อเดี๋ยวนี้แต่ว่าก็เป็นโคศกคือเก่านั่นล่ะดีที่สุดแล้วเนาะแม่เนาะ
4: แล้วแม่นว่าเนื้อนางขนาวลาดน้อแต่พ่อปานีสินี่ลาดันจะไปท่าใหม่นี่เป็นคนลาใหม่สองสอดติดมุ้งเบาน้ำเงินจะเหมือนหามันยากบ่อน้ำเงินจะเหมือนมันหายากจะเหมือนมันยากอีลีแม่นายสี่ห้าจ

0: หัวคำหูเจียงอาศัยเลิกเลิกไปเฮานอนบาบบาพอสิเป็นศิลาเปิดนายเลิกขืนควันจากใบเงินมาใส่นอหาเพิ่นจังหวาในหลวงของคนพวกเป็นโจรปีซิ่งยึดทรัพย์กับเงินนี่แหละครับบังคับบัญชาพวกเป็นโจรปีซิ่งครับกับเพราะเงินบังคับก็มันเกี่ยวเป็นนอพวกเป็นหมอหาป่วยคนไข้กับเพราะว่าอย่างใดเงินอีกคือกันเป็นนายพันนายลอยผู้หวนก็เป็นตำรวจนี้เป็นทหารไปทำงานการมอเด็กขาดกับผู้ใต้อำนาจเงินทองของขาวเอาเลยสาวหักกันแน่นเลยมาทั้งเข่าหักเกไปสู้ไปขอเงินบ่พ่อค่าดอกซีซอกับต้องเกียรติยศบริทางแดกแห้งค่าดอกแห้งแห้งดาวขวบเออเด็กตัวหัวพวกหนาลับลังพอมีสตังมาให้พ่อเฒ่าเพื่อแห้งเบาเกี่ยวน้อยอ้อยอุ่มกับบ่ได้ผู้ฟ้มสมควบหมู่มาดพ่อพระเจ้าสนอนขาดเงินทองของขาวทั้งผู้สาวกอดหมอนอนถาทั้งผู้เบาต่างหนาหาเงินหาทองสิได้ขาของหาเงินเป็นกองสีหน้าน่วมส่วน
1: จอรอนี่ข่อยสั่น
2: ข่อยจนบ่ได้หันใจข่อยตั้งใจฟัง
3: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระไสเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอย ดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

พ่อไม่สู้คนและชีวิตเอ๋ยสั่งมาคือเข้มข้นหายกลัวสงครามบ่มียามหายใจพบความหวานชื่นยามกลางคืนลูกนอนหลับเบิดแล้วตัวเองลุกมานั่งเรื่องความอุบความอังอย่าถามถึงเลยพี่น้องว่าเจ็บซ้ำนกซ้ำใดนกเขาหูกจับต้นไม้ห้องกู้หูกเป็นล้างทางเสียงเย็นห้วยหวนดังสิสวนไปนาจากนั้นมาสองสามมือ

ท่านนำไปเบิ่งลูกเป็นอาการสุดท้ายเป็นหลายหลายไปเบิ่งแน่ล้างเถื่อลูกเห็นหน้าพ่อกำลังใจสิฟื้นดีขึ้นอยู่ละนะผู้เป็นผัวยืนซี่หน้าอย่าหาเรื่องเด้อมึงดึงกูขึ้นกะบ่ขอขึ้นไปกูย่านเมียกูให้ลูกสิตา

0: ผัวเมียนี่กูมึงอย่าได้ว่ามีแต่ข่อยและเจ้าจนเฒ่าซัวตายอันว่าคำหยาบหายยาสะกอจาแฝงเป็นผัวแพ้งเมียหักจังจะเรื่อนไปได้ยามเมื่อเมียเป็นไข้ให้หายามาปัวปิ่นยาทวินโบกภัยให้โลนันแม่นบ่ดีแว่เล่นพุ่นแว่เล่นพี่เห็นสาวแน่ผัดตาโตยาพาโลไปหมักบ่เม่นข้องพ่อดีเป็นผัวดีเมียมันนำกันมั่นจังคองไปตามข้องหีดบานโบราณเฒ่าแต่เก่าการยาสะมั่วขี้คานให้ผัวทอเมียพายมั่วตื่นสายบ่ทันการเฮ็ดงานอย่าผัดมือ
1: ฟังบ
0: ่ใส่นั่นคือหัวหน้าผู้พาพายพาท
1: อ
0: ยิ่งนั่นคือลูกหล่อนำก้นบ่าวพี่ใ
1: ส่
0: แม่นสิดีสิหายก็ให้คอยสอนเอา
1: คอยดู
0: นักหรือเบาให้ตรึกตรองอย่าด่าวงกันแท้อย่าสะแวหาเล่นนอนเว้นบ่ฮู้นาทีใส่ผักดีต่อน้องน้องผักดีต่ออ้ายอย่าหลายสู่เว้าใส่กันส่วนว่าผู้เมียนั้นให้ตกแต่งแลง่ายฮู้จักบ่ายฮู้จักทำนาทีโตอยู่ในบ้าน
1: เพราะว่าตายจากแล้ว
0: เวียกการงานฮู้จักสร้างเป็นเมียดีให้ได้ว่าผัวหามาเมียซอยเมียนของใส่ให้รักษาผัวนี่คือสร้างเท่านาผู้พายางผ้าไปผัวนี่คือแสงไฟนำสองทางให้เมียก้าวอย่าสะพากันก้าวราวสามาขี้ให้มันแก่นกลัวสิได้เป็นแฟนกลัวสิมีมือนี่อย่ามีเรื่องให้คุณมองเพื่อนว่าผัวเมียดีสิ่งใดมันถูกต้องก็ให้ซอยกันทำผัวนั้นนำทางเมียพอเฮือนก็คือเจ้าอย่าไปมั่วเมาเล่นเพี้ยนง่ายบ่ฮู้ตื่นให้ใส่บึกให้ใส่บืนหาเงินทองมาไว้ให้เมียได้เพิ่งพา
1: ให้ลูก
0: มือต่อไปทั้งนาสิได้อยู่สุขีภรรยาดีฮู้จักคล้องว่องไวในการเหย่าฮู้จักเศร้าซุ่มเสื
1: ้อ
0: วงว่าน้องพี
1: ่
0: เป็นผัวดีเฮ็ดถูกต้องฮู้จักน้องพ่อแม่ผัวสามีดีก็อย่าไปเกือกกลัวกับกุ้งไก่น้ำยา
1: ห่มตุ้มให
0: ้ติดสุราฮาฮีเรื่องเพศนั่นเต็มลอย
1: ชีวิตเอ๋ยสั่งมาคือเข้มข้นหายกลัวสง
0: เดี๋ยว
1: บ่มียามหายใจพบความ
0: อย่าไปคิดหาเมียหน่อยเดี๋ยวเป็นคนบ่ฮู้อิ่ม
1: ตัวเอง
0: เดี๋ยวเอ็ดมันสิยิ้มรับรองเจ้าอยู่บ่ยืนรับรองเจ้าอยู่บ่ยืนเด้อนางเอ๋ย
1: นกเขาน
0: างเอ๋ย
1: นกเป็นล่าง
0: ลำลองคำขอร้องจากเมียเก่าครับรุ่งนภาเพชรอุบลนักร้องสาวจากเมืองอุดรธานีพี่สาวบ่าวบอยสุนทรชัยนี่ล่ะฝากไว้น้ำแน่กันละกันนะครับเนาะลำลองมวลม้วนครับรุ่งนภาเพชรอุบลลูกศิษย์ล่าสุดของอาจารย์เทพพรก่อนเพิ่นจะเสียชีวิตนะครับก็เป็นลุงนภาเพชรอุบล นี่ล่ะนะครับคักแน่อยู่ได้นะครับเพิ่นก็เป็นแฟนของอาจารย์ธนินของอุดรเรคคอร์ดได้ล่ะครับสมัยก่อนบ่าวบอยก็ไปจัดรายการอยู่สถานีเพิ่นนะครับเอื้อยเพิ่นมีสถานีแต่ก่อนเดี๋ยวนี้เพิ่นเซาเฮ็ดไปแล้วล่ะนะครับเพิ่นไปมุ่งเน้นทางพูนแล้วนะครับเพชรเพลงเฮ็ดหยังไปแล้วสวัสดีครับคุณแม่แดง
2: มาสั่งกาแฟแน่
0: กาแฟอีเมลจ้ากองจ้า
2: สี่กองสี่กอง
0: กาแฟสี่กลอง 1,000 บาท
2: จ
0: ้า
2: น้ำมันหนวดสีดำเด้อ
0: แถมหนวดร้อนนะแม่เน
2: า
0: ะได
2: ้แม่จันสั่งเอาสีขาวมาแม่บ่มหัก
0: เอออีเมลมักสีดำนะแม่เนาะได้ได้ครับ
2: ทำนี่ล่ะเด้อ
0: ครับแม่สุขภาพแข็งแรงเด้อครับแม่แดง
2: จ
0: ้
2: า
0: จ้าหวัดดีจ้า
2: โดนเจอเขาจะโทษนี
0: ่โดนเขาโทษเองจ้านึงตีแม่
2: แม่เพิ่นแทนละเพิ่นโทษละ
0: อืมจ้าแม่จ้าเอาอยู่ดีไม่แห้งครับแม่ครับ
2: จ้า
0: ขอบคุณที่คำคุณซอยลูกซอยเต่าเด้อครับอีพอผมอีแม่ผมนะครับคันบ่มีอีพออีแม่เนี่ยโอ้ยจักสิไปจังได๋จักสิเฮ็ดจังได๋บ่าวบอยก็ได้ครับอยู่ได้ไปเป็นก็ย้อนอีพออีแม่เลี้ยตนย้อนอีพออีแม่ซอยส่วนซอยสู้นะครับนี่ก็ลูกค้าธกส.คือกันเด้บ่าวบอยก็ได้นายทุนหลักครับธกส.ค่าตากำปั่นค่าตาแห้งอีพออีแม่บ่มีมุ่นมีมั่งบ่มีมรดกนะครับบ่มีทรัพย์สมบัติสู้นำกันกับเมียอ้อยต้อย2คนพ่อกับแม่เพิ่นก็ให้แนวทางนะครับให้กำลังร่างกายให้ภูมิปัญญาให้หัวจิตหัวใจที่ต่อสู้มาแล้วเจ้าของก็มาต่อสู้ดิ้นรนหาเอาค่ากำปั่นอีหลีชีวิตหลายคนอาจจะเริ่มจากศูนย์ครับแต่บ่าวบอยนี่ชีวิตเริ่มจากติดลบนะครับ พราะฉะนั้นแล้วมีวันนี้ได้ต้องขอบคุณอีพออีเมลแฟนรายการสุภูสุคนเด้อครับ

0: สื่อว่าคุณพ่อแม่นี่นักเกิงผู้ผาเพิ่นว่าหาแนวเซ็งแนวซาซาเซ็งบ่มีได้ถึงย่ำกินเพิ่นกะป่อนถึงย่ำนอนเพิ่นกะกอมเพิ่นถนอมกอมกิ่งให้เฮาได้ใหญ่มาคุณพ่อแม่นี่นักเกิงธรณีไผผู้ย่ำแจงหนุบสิยุงเฮืองเมื่อนาไผผู้ว่าจาตานให้สองคือน้ำตาลังบาปทอแผ่นฟ้าเป็นบาทอแผ่นดินเด้อพี่น้องเอ้ยนะครับทุกคำอวยพรทุกคำแนะนำนะครับจากพ่อจากแม่เฮาบางเทื่ออาจจะบ่ได้มวนบ่ได้ลื่นหูคือคำบอกของคนอื่นแต่แน่นอนเชื่อเถอะครับว่ามีแต่ความจริงใจมอบให้นะฮะคำปากหวานๆจากผู้อื่นนั้นมันสู่ความจริงใจจากพ่อจากแม่บ่ได้ดอกเนาะอีแม่เนาะเนาะอีพ่อเนาะ0902927444ครับ0902927444ผิดเบอร์สุขภาพดี
1: นำทาง
0: เบอร์อารมณ์ดี
1: เป็นห่วงเป็นยาย
0: กับลูกหลาน
1: ทุกที่ลูก
0: บ้านสมุนไพรก่อนคำนะครับ090
1: แม่นี
0: ่292 7444
1: เงินทองของลูกบาทดี
0: เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์หมานกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก่อนคำ
1: แม่ก่อน
0: ส่งแรงใจมาเบอร์นี้ก็แล้วกันนะครับ0902927444
1: ในโลกก็ไม่ศักดิ์สิทธิ
0: ์0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับส่งแรงใจหาลูกไส้ลามาเบอร์นี้ได้เลยส่งต่ออีกจักเพลงเนาะแม่เนาะบรรยากาศสบายสบายผัวเมียมันนำกันย่อนแกงไก่เพิ่นว่าคันเมนแกงหน่อใหม่ไปแล้วตั้งแต่โดนฮักหัวใจเจ้าเด้ออีลางานเพลงมวนๆจากมนแคนแก่นคูนครับ

เจ้าเด้ออีลาวาสันนะครับมุนแคนแก่นคูนนะครับอีเมียส่งเขือบโทรมาแล้วให้ฟังจากมือถือเด้อแม่เด้อห้องจนข้อสิแตกจากอีเมียได้ยินผมหรือบ่ได้ยินนะครับขอเพียงแน่วาสันมันบ่มีเด้อแม่เพียงแน่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
บอกซื้อเพลงที่แม่อยากฟังเลยแล้วก็ให้ฟังจากมือถือเอาหูแนบมือถือไว้ไม่ต้องรอฟังเสียงเจ้าของออกวิทยุเพราะว่าวิทยุมันจะออกช้ากว่านะครับเนาะเพลงที่อยากฟังแนะนำพูดจาทักทายกันเข้ามาได้โทรไมเด้อแม่ส่งเคลือบเด้อเวลาโทรมาแล้วพรวิทยุลงให้สุดเลยเอาหูแนบมือถือไว้เอาปากไว้ใกล้ๆลำโพงเอาแล้วก็บอกซื้อเพลงที่อีแม่อยากฟังเฮาค่อยสิสื่อสารกันรู้เรื่องโอ้ยฟังน้ำหมูมาแต่ฟังน้ำลูกมาแต่ก่อนหมูพุ่นนี่อีแม่ส่งเคลือบตั้งแต่สมัยมีขึ้นสารคามใหม่ๆบ่แม่น3ปีแล้วบ่นี่อีเมลยังบอกเขาใจอยู่นะครับเนาะ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำปิดเบรกเศร้ามีแห้งเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปอย่าเฝ้าหมุนคลื่นนี้จากกันไปไสเด้อพี่น้องเด้อสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับบักหลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยแป๊บเดียวครับ

รักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
2: ว่าสักเดียวน่ะนั่นนั่นนั่นเนี่ยมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
3: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
2: จมหยังจมหยัง
3: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป
4: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หั่นยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
5: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
4: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่
5: กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
4: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะ
5: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
4: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุง
5: เอาเอาอันนี้ไป
4: อีหยังล่ะนี่ยาย
5: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน
4: 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตียาย
5: เออสั่งมากินเด้อ
4: ครับผม

0: ไส้กล้ามเนื้อบรรเทาอาการคั่นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน่
2: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่าแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้งบ้องไทยเงาเงาวะ
2: กะนิดนึงอ่ะแม่
1: อ
2: ้
1: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: บ่งไทยเงาเงาเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแค่เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

โมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาท

0: เลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุการน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซ็นตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอกคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอย

0: ลูกไส้ลายอีเมคนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สู
1: ว้าว
0: น้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ไส้โคตกไทยบ้านหน้าบานบานแซงเปเปปากแปแปเป่าแวะแวะทูจ้าทูจ้าคุณบอยชุนท่อนชัยมาแล้วเด้อค่ะ

0: ุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye meun ne
1: bo mi dok
0: ili ti ai kan nang san na 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป้าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียว
3: ผสมจึงพอฝากลมมาดมแก้มเจ้าดมอยู่บ่เศร้า
4: โอ้ยแม่ตะเลียดตนแต่พ่อก็บ่ดูแลมันก็ตายนี่จากกันล่ะมีแต่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่แนวมีประโยชน์บ่ซื้อให้มันกินจักเทื่อ
5: มันเคยไม่จากเนี่ย
4: มันก็ตายล่ะสมควรแล้ว
5: เนาะ70กว่าแล้วเนาะ
4: บ่ดูแลมันมันก็ไปแล้วเว้ยหาลางคนเขาเจ้า70กว่ายังได้ลูกน้อยอยู่ก็มีได้พ
5: ่อเออโอ้ยแสดงว่าเขาจะดูแลดีเนาะ
4: แม่นเขาเจ้าดูแลดีเขาเจ้าบ่ปล่อยปลาละเลยมันเดี๋ยวลูกเบิ่งให้เด้ออีพ่อเด้อครับเบาหยอกเบาหัวอีพ่อซื้อๆดอกพ่อบัวสาครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเว้ากันแน่ๆกันไปนําพอได้คลายความเครียดพอได้กระเบียดความเหงาครับ0902927444ของคุณแม่วรรณานะครับเปลี่ยนจากกระไสเส้น2เป็นกระไสเส้น1บํารุงสายตา1นวดร้อน1 1,295 บาทแถมนวดร้อนเดี๋ยวให้ผู้บ่าวตําอรันนะครับโทรหาเด้อแม่เด้อนะครับเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เลยไม่มีปัญหาโนพร้อมแพร่มครับ0902927444ครับหน้าใหม่หลังใหม่เบอร์เดียวกันอยู่ไสแน่โทรมาเว้ามาจ่าสู้กันฟังในเปียงนะครับอีพ่อผมอีแม่ผมนะครับนั่งฟังรายการแว่ๆอยู่ไสแน่นะครับอยู่ทั้งเพชรบูรณ์มีคนฟังบ่ครับเพชรบูรณ์ 96.75 คลื่นมหาชนคนห้วยโป่งอำเภอหนองไผ่เพชรบูรณ์เฮามีคนฟังบ่นะผู้เวียงครับ 99.75 คลื่นมหาชนคนภูเวียงนะครับอรัญประเทศครับ101.50 สาแก้วครับ 98.75 นครนายกมีคนฟังบ่อุบลครับมี3คลื่นเลยได้อุบลนี่อำเภอน้ำยื่น 103.75 ครับน้ำยื่นนำคุณทุงศรีน่าจะรวยเดชอุดมกันทละลักแถวนั้นฟังได้เบิดนะครับศรีสะกอกสะเกดนะครับอำเภอศรีเมืองใหม่ครับ 95.00 พื้นที่ใกล้เคียงอำเภอศรีเมืองใหม่ก็รับฟังได้อำเภอเมืองอุบลครับ 90.75 90.75 ไร่น้อยนี่เป็นคลื่นที่นะครับตอนนี้คู่ขี้สูสีกับเพชรบูรณ์คืออาล่อแล่ครับเส้นยาแดงผ้า8เอาซอยกันสนับสนุนในเด้อ2คืนนี้อำเภอเมืองอุบลครับหนองไผ่เพชรบูรณ์ครับอุดหนุนกันแน่นะครับแล้วก็ 104.25 อำนาจเจริญนะครับ 99.50 ถาดพนมนะฮะ 98.25 อำเภอเมืองสกล 99.00 อำเภอผู้พานครับ 107.50 อำเภอสว่างแดนดิน 104.25อำเภอศรีธาตุครับ 106.75 แม่ข่ายอำเภอเมืองอุดร 101.00 อำเภอนนท์สังหนองบัวลำพูครับ 90.25 อำเภอเมืองขอนแก่น 100.75 อำเภอกระนวนและก็87.50 อำเภอเมืองมหาสารคาม18สถานีนะครับในเครือของบ้านสมุนไพรก่อนค่ำอีพออีเมฟังอยู่ไสแน่ ส่งกำลังแรงใจหาลูกเต่าครับ090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก้อนคำเดี๋ยวบอกใบรอต่อคิวนี่เด้อพอเด้อเพิ่นขอไว้ซะก่อนอีเมสุน่าสารคามหรือว่าสาวตะไคร่หอมฉายาเพิ่นน่ะเฮ้ยจะเป็นอยากเป็นสาวน้ำมู

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: นี่คือเสียใจบักใบตายครับฝากเป็นความสุขฝากเป็นความมวลซื่นไปถึงพี่น้องแฟนเพลงไปถึงพี่น้องแฟนรายการสุนาสุตาทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังนะครับอีเมลวันเพ็ญสารพันจากทั้งหนองแปนอีเมลโทรใหม่เด้อนะครับบักหลาคุบสายน้ำอีเมลบ่ท่านขอบคุณพ่อร่องแดงอันร่องนายกทั้งกระบินบุรีพุ่นละอีพ่ออยากร่องกาแฟเบิ่งสองกองวาสันสวัสดีครับแม่วันเพ็ญครับฮัลโหลฮัลโหลแม่เสียงขาดขาดครับอีเมลว่าจังไหนครับ
1: กาแฟสี่กอง
0: กาแฟสี่กอง 1,000 บาทอีเมลยังแถม
1: เอาสบู่ล้างเท้า
0: สบู่ล้างหน้าเนาะโอเคครับแม่เดี๋ยวลูกไส้ส่งให้เด้อ
1: เอาในนี
0: ้ครับ
1: สะอื่นบนรถทั่วนี
0: ่สะอื่นบนรถทั่วเดี๋ยวรอฟังเด้อแม่เด้อ
1: จ้า
0: จ้าจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับแม่จำเนียน
2: จ้าแม่สั่งกาแฟแม่
0: กาแฟเอาจากกองครับแม่
2: ต้องแถมผ้าขนหนูสีน้ำตาลคือเก่า
0: แถมผ้าขนหนูสีน้ำตาลคือเก่าเนาะแม่เนาะโอเคครับแม
2: ่ฟังหมอลำมันก่อนวีระพงษ์นี่เด้อ
0: วีระพงษ์เอาก่อนได้แม่
2: เอาก่อนประวัติกาฬสินธุ์นะ
0: ประวัติเมืองกาฬสินธุ์เนาะแม่เนาะ
2: จ้า
0: จ้าเดี๋ยวรอต่อสะอื่นบนรถทั่วเด้อแม่เด้อ
2: จ้า
0: สวัสดีจ้าจ้าจ้าขอบคุณครับแถมผ้าขนหนูสีน้ำตาลเหมือนเดิมว่าสั่นอีเมลว่าโอ้ยนี่คักแน่แสดงว่างามเนี่ยนี่ถึกใจเพื่อนเนี่ยนี่สีน้ำตาลเนาะบ้าบ่อยก็มักครับสีน้ำตาลแน่สีกลมแน่จังสิสีเลือดหมูเนี่ยโอ้ยมักสื่อสีเอาโลดสีเขียวเนี่ยเบิ่งอันไหนมันก็มีตาน้ำงามนะครับเออเมียว่าห่วยห่วยห่วยห่วยคือสิเอาไว้หลายแท้ว่าสั่นเออทึ่งเสือแน่นะครับทึ่งผ่าคุณหนูเน่ใส่เองได้ไหมเห็นมันงามมันใส่ดีมันอันเขาซื้อมาแพงๆฮะแล้วอันมันมืนตุยลุยตุยลุยตุยลุยนะครับบอดี้ซ้ำอันเอามาแถมอันเอามาแถมกับบอดี้ซื้อมาถือได้ซื้อมาแพงคือกันแต่ว่าหมายถึงว่าซุ้มมียี่ห้อไหมซุ้มเป็นยี่ห้อเป็นรูปอันนั่นอันนี้เป็นแบรนด์นั่นแบรนด์นี่ยังสิบ่ฮอดเพื่อนเด้อเพื่อนสิฟังเอามาแล้วเสร็จอันโตกับบ่หล่อนเลยบอกเมียว่าเอาเต้าต้องเอาซุ้มมันเสร็จตัวหล่อนๆเด้ออันมืนตุยลุยตุยลุยเจ้าอย่าเอามาเด้อว่าสั่นเมียเลยไปหาซอกคนมาสั่นตัวละเนาะโอ้ยก็เลยได้ของดีมาฝากอีพออีแม่นำนะครับเอ้าสะอื่นบนรถทั่วต่ออีกจักก่อนหนึ่งอีแม่เพิ่นสิทาโดนสันเด้ ล่าวันจันเพ็ญครับ

0: บนรถทัวร์นะครับเนาะหวัดดีครับบ้านสมุนไพรก่อนคำบ่าวบอยครับ
1: บ่าวบอยแม่สั่งกาแฟนะจ๊ะ
0: ครับแม่เขียวเอาจะกล้องครับ
1: เอาอันกาแฟ2อัน
0: กระไส1บ่แม่
1: แม่น
0: อีเมลยังแถมครับเป็น 1,000 กับ50บาท
1: เอาอันนวดเท้าอันแม
0: ่นวดสุดเย็นเนาะแม่เนาะ
1: แม
0: ่ได้เลยเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้ครับแม
1: ่มืออื่นฮอดบ่
0: มืออื่นก็สิบ่ฮอดอยู่บ่เฮ้ยอีแม
1: ่สิฮอดอยู่แล้วสุเทียมก็ฮอดมืออื่นแล้วมันอยู่อุดรนํากันแม่เนาะ
0: แม่นแม่นน่ะสิถึง
1: มื้อนี้น้องเฮา
0: ซ่อนแม่อยู่ใกล้ๆกันนึงเนาะแม่เขียวเนาะ
1: แม่น
0: จ้าจ้า
1: ขอฟังเพลงหน่อยเด้อ
0: เอาเพลงใดครับแม่
1: เอาผู้เสียสละจ้า
0: ผู้เสียสละสายันสัญญานะแม่เนาะ
1: จ้าทั้งรายการอยู่ได้เดี๋ยวนี้
0: จ้าอีเมลรอบประมาณ2คิวคิวเพียงได้ครับเด้อ
1: จ้า
0: ขอบคุณครับแม่สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณอรพันธ์โทไมนี่เด้อครับบ่าวบอยรับบ่ทันรับบ่ทันนะครับเนาะมีเพิ่นขอไว้นะครับก็คือล่ำลองเกี่ยวกับประวัติเมืองกาฬสินธุ์ว่าสั้นนะครับของอีพอ่อวิรพงษ์วงศ์สินน่าจะเป็น
2: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรับเรดิโอสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

งามของทองเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

ั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวา

0: สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ไอ้ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งสั้นเอา 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย้ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและกระหวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยทรงให้หอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา
4: จ้า

วัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแมนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงๆด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนทำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่ไหมเงินคือหลายแต่ว่าแม่ไปรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่ร้อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

วลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการ

0: ก่อนนะย้ายก่อน
1: ย้ายก่อน
0: พระเจ้า
1: พระเจ้าตะกี้บ่หวานเท่าใดก่อ
0: 3น้ําตาล300ลง140พระเจ้าดีใจกันความดันพระเจ้าใครยังว่า
1: พระเจ้าเป็นหยังพระเจ้าคือลง
0: พระเจ้าก็กินกาแฟนี่ล่ะลูก
1: กินกาแฟอันนี้มันกาแฟหยังแม
0: ่อ๋อกาแฟอันก่อนค่ํานี่แม่
1: ติจาก300เหลือ140
0: แม่น
1: ครับผม
0: ความดันกระโลดเพราะความดัน
1: อืม
0: ใจว่าหมดแม่ไปจังอันไปสวดมนต์ยามมื้อแรกน่ะก็เลยบอกเพิ่น
1: ครับผมครับผม
0: ได้แล้วล่ะกาแฟเอาได้แล้วล่ะกันอันแก้วน้ําแก้วกินกาแฟก็ได
1: ้ครับเอาขอบคุณอีแม่เด้อสุขภาพแข็งแรงครับแม
0: ่
1: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณแม่ทุมมีด้วยปัดทั่วน้ำตาล300ลงมา140เพิ่นดีใจว่าสนานลังคุ้นค้นคุ้มอาหารแล้วก็บ่ลงร่องเอาไปเป็นทั้งเลือกเอาไปกินคู่กับยาหมอร่องเบิงครับกาแฟก้อนคำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% ครับคอเลสเตอรอลไขมัน 0% เป็นยังผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันคือท่านได้เพราะว่าไม่มีน้ำตาลนะครับเราใช้สุคารูสเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลใช้สารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวแทนครีมเทียมก็คือเป็นไขมันดีเอาไขมันดีไปไล่ไขมันเลวในร่างกายเพราะร่างกายปราศจากน้ำตาลไขมันแล้วค่าความดันค่าน้ำตาลในเลือดก็สิดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนะครับอีพออีเมเนาะเอาดูแลเบิ่งแย่งสุขภาพกันไปครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำกาแฟก้อนคำครีมนวดก้อนคำกระใสเซนก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำกดนำนำเขามาได้เลยนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
2: ก้อนคำ
1: ครับผม
2: อยากได้กาแฟค่ะ
1: อยากได้กาแฟเอากี่กล่องจ้าแม
2: ่เอา4กล่องค่ะ
1: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทมีของแถม1ชิ้นครับคุณแม่เลือกได้ประกอบไปด้วยแก้วกาแฟพร้อมช้อนสบู่ครีมนวดเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูน้ำมันเขียวแม่เอาอะไรดี
2: เอาครีมนวดมีไหม
1: มีครับสูตรร้อนหรือเย็น
2: สูตรร้อนหรือเย็นสูตรร้อนร้อนค
1: ่
2: ะ
1: แถมนวดร้อนเนาะขอชื่อที่อยู่คุณแม่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณแม่อะไรจ๊ะ
2: อ๋อทำไมชื่อคอยหรือชื่อจ้า
3: ชื่อจ้าค
2: ่ะอันแม่เดือนค่ะ
1: แม่เดือนนามสกุล
2: พ่ออามาศ
1: พ่ออามาศบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: 148
1: 148หมู่ที
2: ่พูนที่1สีชมพู
1: หมู่ที่1ตำบลอะไรนะแม
2: ่ตำบลสีชมพู
1: สีชมพูสีชมพูหรือว่าสีชมพู
2: สีชมพู
1: อำเภอ
2: นาแก
1: นาแก
2: จ
1: ังหวัดนครพนมเนาะแม่เนาะเบอร์โทรก็ติดต่อแม่เบอร์นี้นะ
2: ค่ะค่ะ
1: ครับครับครับขอบคุณแม่มากครับสุขภาพแข็งแรงนะแม่นะ
2: จักมือสิฮอตนี
1: ่ส่งออกวันนี้อย่างเร็วก็ถึงแม่วันพรุ่งนี้อย่างช้าก็ไม่เกินวันมะรืนนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับอีเมลผมอีพอผมสุนาสุตานั่นละนะครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำโอ้สีชมพูที่เขียนแบบชมพูจริงๆตัวนี้นะครับไม่ใช่ว่าภูเขานะชมพูบางที่หมายถึงว่าชมพูเขาแต่อันนี้สีชมพูก็คือเป็นสีชมพูอีหลีเลยคือจังอำเภอสีชมพูขอนแก่นจังสีนะครับเนาะเขียนจังสีคือกันเอ้าขอบคุณครับขอบคุณหลายๆนะฮะ0902927444ครับคุณแม่คุณแม่เกลี้ยงครับได้รับของแล้วเรียบร้อยเด้อลูกไส้เด้อว่าสั่นอยากขอฟังเพลงนำสิริพรอำไพพงษ์เพื่อแม่แพ้บ่ได้ว่าซั่นอีพอทั้งใดเนาะเราขอค่อยน้องที่ช่องมิกอันบังเอิญผมเปิดไปแล้วครับพ่อ น่าจะเป็นพ่อสมใจหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนะอีพอขอฟังผมลืมว่าผมเปิดไปแล้วสำหรับในส่วนของคอยน้องที่ช่องเมกอีพอขอเพียงใหม่เขามานะครับ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเซนเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก้อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927444
0: อย่าลืมกันแล้วกันครับ0902927444ครับ0902927444เวลาเบิดเบิดเวลาครับช่วงต่อไปติดตามนิยายธรรมะหลังจบเพลงนี้ข
2: ขอบคุณทุกออเดอร์ขอบคุณทุกแรงสั่งซื้อเพียงยังโทรซื้อได้คือเก่าเด้อครับเด้อ0902927444 0902927444เที่ยงตรงเจอกับกุ้งนางนะครับบ่อยชุนท่อนใช่ไปละถูกจ้าสวัสดีครับ

จากการเข้าสมาบัติในครั้งนี้มิได้เป็นไปอย่างปกติสามัญหากต้องการจะต่ออายุให้เท่าแก่บกดังนั้นอาการที่ปรากฏหลังออกจากสมาบัติจึงผิดไปจากที่เคยได้เคยเป็นกล่าวคือแทนที่จะได้เสวยสุขเวทนาอันเกิดแต่สมาธิกลับต้องมาเสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสถึงกับต้องกำหนดทุกหนอทุกหนออยู่ชั่วขณะแล้วจึงกำหนดรู้ว่าทุกขเวทนาที่กำลังได้รับอยู่นั้นเป็นการถ่ายเทโรคภัยไข้เจ็บในตัวเท่าแก่บกมาสู่ตัวท่านเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรู้สึกปวดท้องเป็นกำลังปวดท้องและคลื่นไส้อยากจะอาเจียนท่านหยิบกระโถนมาวางใกล้ตัวและก้มหน้าอาเจียนโอกโอกสิ่งที่ออกมาจากปากมีทั้งเสมหะน้ำลายน้ำหนองและตามด้วยโลหิตสดๆสีแดงฉานถ่ายเทของเสียออกมาแล้วรู้สึกสบายขึ้นหากก็เพียงชั่วขณะหลังจากนั้นก็รู้สึกปั่นป่วนภายในท้องอีกคราวนี้ไม่มีทีท่าว่าจะพุ่งขึ้นทางลำคอแล้วออกทางปากแต่กลับพุ่งลงไปทางเบื้องต่ำภิกษุวัย50พยายามลุกขึ้นด้วยการตั้งสติให้มั่นคงมือยึดราวบันไดเท้าก้าวลงช้าๆอย่างมีสติพยายามกลั้นสิ่งที่อยู่ภายในท้องมิให้ไหลเลอะออกมาก่อนที่จะถึงห้องน้ำท่านใช้เวลาอยู่ในห้องสุขา20นาทีเป็น20นาทีของความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเพราะไม่เพียงแต่จะถ่ายเป็นอุจจาระปะปนกับมูกเลือดออกมาเท่านั้นหากลมได้ตีกลับขึ้นเบื้องบนผ่านลำคอออกมาทางปากอีกทางหนึ่งท่านรู้สึกเหนื่อยอ่อนหมดเรี่ยวแรงเหมือนว่าจะต้องดับดิ้นสิ้นชีวิตอยู่ภายในห้องแคบๆนั้นแต่แม้จะรู้สึกอ่อนเปรียเปรียแรงสักปานใดก็มีสติระลึกรู้ว่าท่านจะต้องไม่สิ้นชีวิตอยู่ในห้องน้ำนี้เพราะกฎแห่งกรรมบอกว่าท่านจะต้องเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุรถคว่ำเมื่อโรคภัยไข้เจ็บที่รับมาจากเท่าแก่บกถูกถ่ายเทออกมาภายนอกจนหมดสิ้นแล้วท่านรู้สึกเบาเนื้อเบาตัวและสบายขึ้นตามลำดับจึงจัดการส่งน้ำชำระร่างกายจนสะอาดสะอ้านเสร็จแล้วจึงเดินขึ้นชั้นบนเพื่อรอฉันภัตตาหารเสียงท้องร้องจอกจอกเพราะไม่มีอาหารอยู่ในกระเพาะเลยรู้แล้วว่าเองหิวข้าเองก็อดมา3วัน3คืนเท่ากับเองนั่นแหละท่านพูดกับท้องครูใหญ่ๆนายสมชายกับนายขุนทองก็ช่วยกันลำเลียงอาหารและน้ำร้อนน้ำชาขึ้นมาถวายเห็นท่าทางอิดโรยของท่านเจ้าของกุฏิคนทั้งสองต่างพากันตกใจทำไมหลวงพ่อดูซีดเซียวไม่เอิบอิ่มเหมือนทุกครั้งที่ออกจากสมาบัติเลยนะครับศิษย์วัดว่าหลวงลุงไม่สบายหรือเปล่าฮะหลานชายถามท่านพระครูยอมรับว่าหนักที่สุดในชีวิตเธอรู้ไหมสมชายการช่วยครั้งนี้ฉันเกือบจะต้องเอาชีวิตของตัวเองเข้าแลกถ้ากฎแห่งกรรมไม่บอกไว้ก่อนว่าฉันจะต้องตายเพราะอะไรแล้วล่ะก็ฉันคงจะตายไปแล้วเธอจำไว้นะเหนือฟ้ายังมีฟ้าแต่เหนือฟ้าของฟ้าขึ้นไปก็ยังมีกฎแห่งกรรมจัดอาหารเสร็จแล้วคนทั้งสองจึงช่วยกันประเคนท่านเจ้าของกุฏิฉันได้สัก 2-3 ช้อนก็อิ่มเพราะรู้สึกอ่อนเพลียจนฉันไม่ลงจึงได้แต่ดื่มน้ำชาที่รสชาติทั้งเฝื่อนทั้งขมฉันเสร็จหลวงพ่อพักผ่อนสักหน่อยดีกว่าครับอย่าเพิ่งลงรับแขกตอนนี้เลยศิษย์วัดขอร้องวันนี้แขกมากันแน่นกุฏิเพราะหยุดกิจการไปถึง3วันบางคนก็มารอตั้งแต่ตี 4นับวันคนก็ยังมีทุกข์กันมากขึ้นความเจริญทางวัตถุไม่ช่วยให้ความทุกข์ของพวกเขาลดลงแต่ประการใดคืนพักผ่อนคนจะต้องขึ้นมาพังกุฏิฉันแน่เอาล่ะไหนๆก็ไหนๆฉันจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละยังไม่ถึงเวลาก็ไม่เป็นไรถือเสียว่าเป็นการชดเชยช่วงที่หยุด

0: คนที่มาตั้งแต่ตีสี่เป็นบุรุษวัย58เห็นท่านพระครูลงมาก็แทบจะวิ่งเข้าไปกอดหลวงพ่อช่วยผมด้วยประโยคแรกที่เขาเอื้อนเอ่ยก็คล้ายๆกับของคนอื่นๆโยมจะให้ช่วยอะไรล่ะประโยคแรกของท่านพระครูที่พูดกับเขาก็เหมือนกับที่พูดกับคนอื่นๆเช่นกันแม่เด็กหนีไปซะแล้วหลวงพ่อช่วยตามให้หน่อยหนีไปไหนล่ะไม่ทราบครับถึงต้องมาถามหลวงพ่อไงอ้าวก็นอนอยู่ด้วยกันยังไม่ทราบแล้วอาตมาไม่ได้ไปนอนกับแม่เด็กเขาจะไปทราบได้ยังไงล่ะท่านย้อนคนเมียหนีแต่หลวงพ่อต้องทราบเพราะใครๆเขาก็มาหาหลวงพ่อกันทั้งนั้นเวลาที่เมียหนีหลวงพ่อตามกลับได้ทุกรายเลยด้วยคนอายุ58ว่าแต่ต่อไปนี้อาตมาว่าจะเลิกตามให้แล้วพระไม่ได้มีหน้าที่มาตามหาเมียให้ชาวบ้านเมียใครก็ตามกันเอาเองท่านแกล้งปฏิเสธโธ่หลวงพ่อช่วยผมสักครั้งเถอะครับผมกราบละเขาก้มลงกราบหนึ่งครั้งไปทำยังไงเขาล่ะเขาถึงได้หนีไม่ได้ทำอะไรครับคนตอบไม่พูดความจริงไม่ทำแล้วเขาจะหนีทำไมล่ะก็อยู่กันมาจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรแล้วทำไมถึงมาหนีไปตอนแก่ล่ะบอกมาตรงๆดีกว่าว่าไปทำอะไรเขาถ้าโกหกไม่ช่วยนะอ้าวท่านเจ้าของกุฏิขู่คนถือไม้เท้ายอดทองจึงพูดเสียงอ่อยๆว่าก็แค่เอาฝาองค์ทุกหัวทีเดียวเองฝาองค์นั้นทำด้วยอะไรอลูมิเนียมหรือไม้ไม้ครับหลวงพ่อไม้ประดู่รายนี้ท่านพระครูไม่จำเป็นต้องใช้เห็นหนอช่วยตรวจสอบหรือช่วยตามเพราะเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาสตรีวัย50เศษร้องไห้ร้องห่มมาหาพร้อมก้มให้ดูศีรษะซึ่งโนเป็นลูกมะกรูดหลวงพ่อดูสิคะพ่อบ้านเขาใช้ฝาองค์ฟาดหัวอีฉันฝาองค์ทำด้วยไม้ประดู่หนัก5กิโลไปทำอะไรให้เขาโกรธล่ะเขาหาว่าอีฉันทำกับข้าวไม่อร่อยค่ะแม้อยู่กันมาจนมีลูกเขยลูกสะใภ้แล้วเกิดจะมาติว่ากับข้าวไม่อร่อยอีฉันไม่กลับไปอยู่กับมันแล้วมาอยู่วัดป่ามะม่วงดีกว่าแล้วนางก็อยู่ที่วัดนี้มาตั้งแต่วันนั้นรู้ต้นสายปลายเหตุแล้วท่านเจ้าของกุฏิจึงถามบุรุษวัยใกล้60ว่าเอาอย่างนี้ไหมล่ะอาตมาจะตามให้แต่โยมจะต้องกราบขอขมาเขากราบงามๆต่อหน้าอาตมาด้วยทำได้ไหมล่ะถ้าไม่ได้ก็ไม่ตามให้คนเมียหนีตอบทันทีว่าผมทำไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อเรื่องอะไรจะไปกราบผู้หญิงขนาดแม่ผมแท้ๆยังไม่เคยกราบนี่หลวงพ่อจะให้กราบเมียเขาตอบว่าไม่เป็นไรกราบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาล่ะใครมีปัญหาอะไรก็ว่าไปท่านถามรายต่อไปโดยไม่สนใจคนอายุ58ที่นั่งคอตกอยู่หน้าอาสนะทหารยศพลตรีเข้ามากราบแล้วถามว่าหลวงพ่อจำผมได้หรือเปล่าครับที่เคยมาบวชอยู่วัดนี้เมื่อปีพ.ศ.2500จำไม่ได้หรอกโยมตั้งเกือบ20ปีแล้วใครจะไปจำได้ท่านพระครูพูดตรงๆนายพลตรีจึงส่งซองจดหมายเก่าๆให้ท่านหนึ่งซองท่านเจ้าของกุฏิเปิดซองออกก็พบข้อความที่เขียนด้วยลายมือของท่านเองกระดาษที่ใช้เขียนออกสีเหลืองเพราะความล่วงไปแห่งการเวลาข้อความที่ปรากฏบนแผ่นกระดาษนั้นมีว่าอาตมาขอบิณฑบาตนะโยมขอให้เลิกประพฤติผิดศีลข้อ3ถ้าเลิกไม่ได้เวรกรรมจะไปตกที่ลูกสาวทั้ง3คนของโยมไม่เชื่อก็คอยดูกันต่อไปลงชื่อพระเจริญถิตธรรมโมวัดป่ามะม่วงวันที่29สิงหาคมพ.ศ.2500อ่านจบท่านเจ้าของกุฏิก็นึกถึงเรื่องราวแต่หนหลังได้สมัยนั้นนายพลตรีมียศเป็นร้อยเอกมีลูกสาว3คนปีพ.ศ.2500เขาได้ลาราชการมาบวชที่วัดนี้หนึ่งพรรษาบวชโดยไม่ได้มีศรัทธาแต่ประการใดมารดาขอร้องให้บวชก็บวชไปอย่างนั้นเอง ระหว่างที่อยู่ในวัดก็ไม่ยอมปฏิบัติกรรมฐานเพราะไม่เชื่อว่าบุญบาปมีจริงและเพราะไม่เชื่อจึงก่อกรรมทำชั่วอย่างไม่สะทกสะท้านท่านเคยเตือนให้เลิกผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเพราะก่อนมาบวชก็มีเรื่องอื้อฉาวคาวโลกีอยู่เป็นประจำครั้นมาบวชท่านขอบิณฑบาตเขาก็ไม่ยอมยกให้ท่านจึงต้องเขียนข้อความข้างต้นให้เขาไว้เพื่อสอนใจคนเป็นนายพลกล่าวทั้งน้ำ
1: รักรักแม่รักธรรมชาติรักผู้

ถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ทองเพชรอัดเทมทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรมงสายตาแบนก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้

0: ai yêu mến nè
1: bò mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bò mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโนด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นก่อนพิเศษลุงสายตาน้ำนวดเอาสุร

0: 0922 7444 0922 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
1: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิบว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
0: ต้มหยังต้มหยัง
1: บ่มีหยังครับอ้ายผมเพื่อนออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป
3: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444
4: ต้องอย่างนี้สิ

0: ขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาดกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนคุณน่ะ
1: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เน
2: า
1: ะย่าย
2: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคําเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
2: จ้าจ้า
3: ว้ายย่ายมันเม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
2: ย่ายเบิ่งข่าวตัวหำ
3: ป้าดย่ายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
2: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
3: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
2: ่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
3: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะ
2: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
3: มีเคล็ดลับบ่ย่ายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
2: เอาอันนี้ไป
3: อีหยังล่ะนี่ย่าย
2: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือน
3: 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย่าย
2: เออสั่งมากินเด้อ
3: ครับผม

เสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้า

0: เย็นครั้งละ2แคปซูลยากระใสเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระใสเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444
1: ความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: เสด็จสู่สวรรค์คาไลของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
0: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองหลังยามคนมีศีลดินมีน้ำบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไว้อย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสื่อสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไว้ไผเฮ็ดดีกะไห้ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไข่แก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
1: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าว่าไรตีดำเนินรายการโดยดีเจสาว

สวัสดีค่ะกราบสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานาอาปุ้ยาตายายแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะตอนรับนะคะเข้าสู่ช่วงของรายการค่ะนี่คือนานาวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจกุ้งนั่งค่ะสาวเมืองขอนแดนดอกคูนรับนาทีกันอยู่ตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิม2ชั่วโมงโดยประมาณนะคะจากเที่ยงฮอตบ่าย2โมงตรงกับรายการสดเลยจันทร์ถึงศุกร์ส่วนถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เจอกันค่ะได้ยินเสียงกันตอน4โมงแรงฮอต6โมงแรงติดตามรับฟังกันได้ตลอดนะคะทุกวันเลยนะคะได้ยินเสียงกันแน่นอนค่ะคุณพ่อคุณแม่จ๋ารับฟังกันได้นะคะตรงนี้คลื่นของบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ18คลื่นด้วยกันนะคะณปัจจุบันนี้ทางจังหวัดอุดรค่ะทักทายกันไป2คลื่นความถี่ด้วยกันนะคะมาวินเรดิโอค่ะ 106.75 ออกอากาศอยู่อำเภอเมืองขอนแก่นคลื่นพี่บอยโดยตรงชนะชัยเรดิโอค่ะออกอากาศอยู่ที่อำเภอศรีธาตุ 104.25 นะคะส่วนจังหวัดขอนแก่นมี3คลื่นน้ำกันนะคะเพื่อนใจเรดิโอค่ะ 90.25 ออกอากาศอยู่อำเภอเมืองสอสมาร์ทเรดิโอค่ะ 100.75 ออกอากาศที่อำเภอกระนวนแล้วก็ 99.75 ค่ะออกอากาศอยู่ที่อำเภอภูเวียงจังหวัดสกลนครนะคะสกล3คลื่นคือกันค่ะก็จะมีบรรจงโปรโมชั่น 98.25 ออกอากาศอยู่อำเภอเมืองเลิฟเรดิโอค่ะ 98.0 ออกอากาศอยู่อำเภอภูพานชมดาวเรดิโอค่ะ 107.50 นะคะออกอากาศอยู่อำเภอสว่างแดนดินส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ1คลื่นก็คือคลื่นคนภูธร 101.0 ออกอากาศอยู่ที่อำเภอโน่นสังจังหวัดมหาสารคามค่ะ1คลื่นเช่นเดียวกันนะคะคลื่นนี้สีชมพู 87.50 ออกอากาศอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะ 99.50 นะคะออกอากาศอยู่อำเภอถาดพนมอำนาจเจริญค่ะ 104.25 จังหวัดอุบลราชธานี3คลื่นน้ำกันค่ะสำหรับทางอุบล 90.75 ออกอากาศอยู่อำเภอเมืองรวมพลคนบ้านทุ่งนะคะ 95.0 ออกอากาศอยู่อำเภอศรีเมืองใหม่แล้วก็ 103.75 ค่ะออกอากาศอยู่อำเภอนำยืนส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์พี่น้องแฟนรายการคุณพ่อคุณแม่ทั้งเพชรบูรณ์ค่ะมีผู้ใดฟังบ่หนอเพชรบูรณ์เป็นยังไงบ้างนะคะคลื่นออกอากาศอยู่อำเภอหนองไผ่ค่ะ 96.75นะคะสำหรับคลื่นทั้งเพชรบูรณ์ถ้านะคะยอดยังไม่มายังไม่เดินยอดยังบ่ไปหนาแม่จ๋าอีพ่อจ๋าอนาคตอาจจะต้องมีการยกเลิกได้แม่ดังนั้นต้องช่วยกันเนาะแม่เนาะนะคะแฟนรายการทั้งเพชรบูรณ์ถ้ายังอยากให้ได้ยินเสียงของบ้านก่อนค่ำกันอยู่นะคะยังไงช่วยกันจักหน่อยเพชรบูรณ์ 96.75 ค่ะออกอากาศอยู่อำเภอหนองไผ่นะคะจังหวัดนครนายกเป็นอีกหนึ่งจังหวัดคือกันค่ะที่จอบๆอยู่คือกันได้แม่นะคะนายห่างจอบๆอยู่ได้ว่ามันเป็นจังใดเป็นตะไปหนามาหลังบ่ออเดอร์แทบจะไม่มีเลยนะคะแทบจะไม่ขยับเลยนะคะดังนั้นเดือนต่อๆไปทําแม่นคุณพ่อคุณแม่อยากให้นครนายกนะคะยังมีบ้านก่อนค่ำออกอากาศอยู่นะคะช่วยกันสนับสนุนสินค้าจากบ้านก่อนค่ำในเดอะแมดเดอร์ทางนครนายกนะคะคลื่น 98.75 แล้วก็อีกหนึ่งคลื่นค่ะจังหวัดสระแก้วสระแก้วมาเรื่อยๆนะคะออเดอร์ทางสระแก้วคงนั่งว่าโอเคอยู่เด้นะคะคุณพ่อคุณแม่ทางจังหวัดสระแก้วค่ะ 101.50 ขอบพระคุณทุกท่านทุกพื้นที่การรับฟังนะคะอยากทักทายกันอยากขอเพลงหรือสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก้อนคำนะคะกดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะผู้ใดอยู่มองใดจะแม่จ๋าฝนตกบ่มองใดตกแห้งตกคอยนะคะมองใดคลื่นชัดบ่ชัดนะคะบอกกล่าวลูกเต่าในเดอะแมดเดอร์นะคะหรือว่าอยากได้สินค้าจากบ้านก้อนคำกดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะเบอร์เก่าเบอร์เดิมของเรา090 292-7444
0902927444บอกว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำค่ะกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพรสชาติกลมกล่อมหอมอร่อยกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องนะคะมีสารสกัดจากธรรมชาติที่ใส่เข้าไปถึง32ชนิดเลยนะคะรสชาติดีแน่นอนและที่สำคัญกาแฟก่อนค่ำบอดี้มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบคุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานเป็นความดันไขมันค่ะสามารถดื่มได้สำหรับกาแฟก้อนคำหนึ่งกล่องนะคะข้างในบรรจุทั้งเบิด10ซองค่ะราคาขายถ้าซื้อกล่องเดียวนะคะ350บาทซื้อ2กล่อง600บาทซื้อ4กล่องพันเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับโปรซีกล่อง 1,000 บาทของแถมสามารถเลือกได้เลยค่ะติดต่อได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0902927444แล้วก็มีโปรชุดใหญ่น้ำนะคะคุณแม่จ๋าสำหรับกาแฟก้อนคำโปรชุดใหญ่8กล่องค่ะ8กล่อง 2,000 บาทของแถมชิ้นเล็กที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี่สามารถเลือกได้2ชิ้นหรือถ้าอยากจะได้เป็นของแถมชิ้นใหญ่เลือกได้1ชิ้นนะคะจะมีวิทยุมีผ้าห่มมีกาต้มน้ำห่อนไฟฟ้านะคะแล้วก็รวมไปถึงกาแฟก่อนค่ำนำนะคะสามารถที่จะเลือกได้เลยรวมไปถึงกับน้ำมันนวดก่อนค่ำนะคะปวดน้ำตนน้ำโตน้ำแข็งน้ำขาปวดเส้นเอ็นตึงเคล็ดคัดหยอกฟกช้ำดำเขียวแมลงสัตว์กัดต่อยเอาน้ำมันนวดก่อนค่ำค่ะไปทาไปทู่ไปนวดดูแลกันมี2สูตรนะคะสูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็นถ้าซื้อขวดเดียวค่ะ195บาทนะคะซื้อ2ขวด300บาทเท่านั้นจัดทรงให้ฟรีเก็บเงินปลายทางเช่นเดียวกันกับน้ำมันเขียวนะคะสำหรับน้ำมันเขียวก้อนคำนะคะราคาเดียวกันกับน้ำมันหนวดก่อนคำแต่ว่าน้ำมันเขียวก่อนคำจะมีความต่างจากน้ำมันหนวดคือถ้าเป็นน้ำมันหนวดเนื้อมันจะเป็นครีมแต่ถ้าเป็นน้ำมันเขียวก็คือจะเป็นชนิดน้ำแต่ว่าราคาเดียวกันดังนั้นสามารถที่จะคละกันได้เลยค่ะอาจจะเอาเป็นน้ำมันหนวดหนึ่งแล้วก็น้ำมันเขียวหนึ่งแบบนี้ก็ได้คูณหนึ่งสามร้อยคือกันนะคะหรือว่าจะเอาเฉพาะน้ำมันเขียวก็ได้ขวดเดียวร้อยเก้าสิบห้าสองขวดสามร้อยคือกันสอบถามได้เลยค่ะติดต่อได้0902927444หรือว่าจะเป็นทางด้านยากระแสเส้นก่อนค่ำนะคะใครที่มีอาการปวดนะคะบอกว่าจะเป็นการเกิดขึ้นแบบฉับพลันหรืออาการปวดที่เกิดขึ้นมาแบบเรื้อรังเป็นมะโดนสังความทรมานเนาะแม่เนาะมันทรมานด้วยความเจ็บปวดเนี่ยน้ำตนน้ำโตน้ำร่างกายของเฮาฝากไปด้วยค่ะสำหรับยากระแสเส้นก้อนคำ1กระปุกนะคะราคา450บาท1กระปุกมีทั้งเบิด10 30แคปซูลนะคะ1กระปุกมีทั้งหมด30แคปซูลถ้าซื้อกระปุกเดียวนะคะ450บาทถ้าซื้อ2กระปุกนะคะถ้าซื้อ2กระปุก900แล้วก็ถ้าซื้อเป็น3กระปุก 1,200 บาทนะคะของแถมสามารถที่จะเลือกได้มีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวนะคะหรือว่าสบู่ก้อนคำเลือกได้1ชิ้นนะคะสอบถามได้ค่ะติดต่อนะคะโทรหากุ้งนางได้เลย0902927444เอ๊ะมื้อนี้ไปใส่จ้าแม่จ๋าอีพ่อไปใส่กันเบิด มีคนอยู่กับกุ้งนางบ่นี่หรือแม่ลูกสาวนางเว้าแวะๆอยู่ผู้เดียวค่ะแม่จ๋ามันก็เป็นเงาๆเมื่อเนี่ย

0: กาแฟ2กล่องละกะ
1: เอาปั๊บมันเป็นพี่หนวดนะบ่
0: จ้ะให้มันเป็นพันหนึ่งมันบ่ค่ะแม่
1: จ
0: ้ากาแฟ2กล่องมันจะเป็น600บาทถ้าแม่อยากให้ถึงพันหนึ่งแม่เอาเป็นกระใสเส้นกระปุกหนึ่งก็ได้ค่ะจะเป็น1,050บาท
1: อันที่ว่าพ่อตาพ่อว่าอยากได้พวกอันนวด
0: อ๋อได้ค่ะแม่ก็สั่นเอาเป็นน้ำมันนวดจัก3ขวดเนาะแม่เนาะมันจะเป็น1,050บาทพอดีได้ของแถมด้วย
1: อันน้ำมันนวดนี่มันจะเป็นจิวเป็นเจลสิ
0: น้ำมันนวดจะเป็นเหนือครีมค่ะแม่มันจะเป็นครีมค่ะเป็นเหนือครีมฮอท่า
1: อันที่ได้แถมนี่แม่อยากได้เป็นอันน้ำมันเป็นน้ำน้ำมันเขียว
0: เป็นน้ำมันเขียวจ้ะกษัตริย์แม่เอาเป็นกาแฟ2กล่องละกะน้ำมันนวด3ขวดเนาะแม่เนาะมันจะเป็น1,050บาทแล้วก็ได้ของแถม1ชิ้นก็คือน้ำมันเขียว
1: จ้ะแม่น้ำมันเขียวล่ะมันเป็นน้ำมั้ย
0: จ้ะแม่จ้ะแม่น้ำมันเขียวจะเป็นน้ำค่ะมื้อนี้น้ำมันนวด3ขวดแม่เอาสูตรใดดีคะมีร้อนกับเย็น
1: เอาร้อนกับเย็นนั่นล่ะ
0: ร้อนร้อน2เย็น1หรือว่าเย็น2ร้อน1ค่ะแม่มันได้3
1: เอาเย็น2เอาร้อน1
0: เอาเย็น2
1: ที่ของแถมนี่เป็นน้ำเป็นว่าเอาเป็นน้ำแม
0: ่ตัวแถมจะเป็นน้ำมันเขียวเป็นชนิดน้ำนะคะ
1: จ
0: ้าจ้ะยอดรวมเป็น1,050บาท
1: อีแม่เสียงอีแม่นึงเว้าอยู่ในวิทยุ
0: จ้ะเอออีแม่ขึ้นหันกับกุ้งนางได้ตอนเนี่ยเฮาปะ
1: แต่ว่าแม่เดี๋ยวนี้เป็นฟังโทรศัพท
0: ์จ้าแม่จ้าอีแม่เคยสั่งอยู่แม่นบ่ค่ะ
1: บ่แม่บ่ทันเคยสั่ง
0: อ๋อลูกสาวขอซื้อที่อยู่อีแม่นะ
1: ฟังตลอด
0: ฟังตลอดเลย
1: ฟังตลอดเพราะว่าหลานชายก็มากเราเป็นผู้การเราฟังตลอด
0: ฟังตลอดลูกสาวขอซื้อกับที่อยู่แม่ในการจัดทรงนะคะแม่
1: ค
0: ือ
1: แม่สง่าปนันโต
0: แม่สง่าปนันโตอีแม่อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่คะ
1: บ้านเลขที่298
0: จ้ะ298ค่ะ
1: จ้ะ
0: หมู่ที่เท่าไหร่คะแม
1: ่หมู่ที่10
0: หมู่ที่10ตำบลอะไรคะ
1: ตำบลหัวนาคำ
0: ตำบลหัวนาคำอำเภอ
1: กระนวล
0: กระนวลขอนแก่นเนาะแม่เนาะ
1: จ้ะ
0: จ้ะเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์แม่เองเลยนะคะ
1: จ้าเบอร์แม่เองจ้าเบอร์ที่รับสินค้าได้
0: จ้าได้จ้าแม่เดี๋ยวประมาณมืออื่นถึงนะคะแม่ขอนแก่นมือเดียวหอด
1: จ้าเป็น1,000เท่าไหร่
0: จ้า1,000กับ50บาทค่ะแม
1: ่จ้า
0: จ้าบ่ได้เสียค่าส่งนะคะพ่อขนส่งไปหอดแม่จ่ายเงินแค่พันกับ50
1: เพิ่งลูกสาวเพิ่นเป็นเบาหวานก็อยากให้เพิ่นกินลองเบิ่งกาแฟ
0: อ๋อจ้าอยากให้กินเลยจ้าแม่จ๋าก็สั่ง
1: จ้าแต่ว่าแม่บ่ได้เป็นดอก
0: เอาก็ดีแท้แม่ปานถึกลอตเตอรี่เด้
1: เออแม่บ่ได้เป็นอย่างแม่เด
0: ้โอ้สุขภาพแข็งแรง
1: เออความดันเบาหวานบ่มี
0: จ้ะอีแม่โทษนะคะอายุเท่าใดแล้วคะแม่ปีนี
1: ้แม่66แล้ว
0: 66ความอะไรนะเบาหวานก็ไม่มีความดันก็ไม่มี
1: จ้ะแต่ว่าสิ่งที่เป็นก็คือหมู่เพิ่นบ่มักเป็นแม่เป็นมะเร็งในท้องมดลูกแต่ว่าแม่ผ่าตัดแล้ว
0: ผ่าตัดออกไปแล้วยกเลยบ่คะแม่ยกไปเบิดเลย
1: ยกแล้วยกมดลูกร่างไข่ออกแล
0: ้
1: ว
0: ถ้า
1: ว่าไปตรวจกับบ่มีอย่างเด้อล่ะหมอว่า
0: ค่ะติดตามมาจากปีแล้วค่ะแม
1: ่โอ้ย6-7ปีแล้วลูก
0: โอ้ถ้าเกิน5ปีนี่เขาถือว่าหายแล้วนะคะแม่ถ้ามะเร็งนะถ้าเกิน5ป
1: ีบ่เขาก็น่าทางล่ะน่าปีละเทื่อแล้ว
0: อาจจะเป็นปีละเทื่อสบายใจได้แม่ยิ้มเลยบัดนี้ยิ้มไปเปยโล
1: เออแม่ก็เออสบายใจอยู่
0: จ้าค่ะแม่เดี๋ยวลูกสาวส่งออกให้มื้อนี้มื้ออื่นถึงเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: ขอบคุณแม่มากๆค่ะอีแม่อยากฟังเพลงใดบ
1: ่เอ้าเพลงก็อยากฟังอยู่เด้อยากเพลงอันของอันเทศลาวดังแม่
0: จ้า
1: พวกอันกระถินขึ้นถิ่นไปสั่นแม
0: ่อ๋อกระถินคืนถิ่นเพลงเล่าเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: จ้าเดี๋ยวลูกสาวหาไห่นะคะ
1: จ้า
0: จ้าขอบคุณแม่หลายๆค่ะ
1: จ้า
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคุณแม่สง่าปนันโตนะคะอีแม่สั่งเป็นกาแฟก่อนค่ำ2กล่องนะคะ600บาทน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรเย็น2สูตรร้อน1นะคะยอดร่วมเป็น1,000กับ50บาทนะคะส่วนของแถมเป็นน้ำมันเขียวก้อนคำนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะลูกสาวหล่าคนสวย
0: จ้าสวัสดีค่ะแม่ค่ะ
2: แม่ขอฟังเพลงนะลูกเด้อ
0: ค่ะเอาเพลงใดดีคะ
2: แด่คนด้วยดอกแคค
0: ่
2: ะ
0: แด่เธอด้วยดอกแค
2: แคของสิริพร
0: ค่ะ
2: ไม่ใช่เหรอ
0: จ้าได้จ้าแม่เด้อกุ้งนางสงไห่เน
2: า
0: ะ
2: ถ้าไม่ได้ก็เอาเพลงไปตะเกียวบานเด้อ
0: จ้าได้จ้าแม่มีอยู่ค่ะเด้อลูกสาวสงไห่นะคะโอเคขออนุญาตรับสายสอนในเด้อแม่เด้อ
2: จ้าโอเคค่ะ
0: ขอบคุณคุณแม่ตะไคร้หอมสวัสดีค่ะคุณพ่อ
3: ฮัลโหล
0: จ้าจ้าแม่
3: เอาอันบางนึงหันอันอันสั่งกาแฟไปลืมบอกว่าเอาผ้าเช็ดตัวอยู่แต่ว่าลืมบอกสี
0: ผ้าเช็ดตัวอีแม่สั่งในนามของพ่อกันหาชาติแทนบ่คะแม
3: ่จ้า
0: อ๋ออีแม่บอกว่าเอาสีหยังนะคะ
3: เอาสีอันเลียดนกเลียดหมูไปยังสี่ละ
0: เอาเลียดนกเลียดหมูได้ค่ะแม่เดี๋ยวคงนั่งเบิ่งข้อมูลอีแม่แป๊บนึง
3: แม่แม่ปัจจุบันเอาสีขาวสีชมพูใหม่น่ะน้ำพุทธเขาใส่ยังให้เอาพอสีจังสัน
0: อ๋อจ้าเดี๋ยวคงเดี๋ยวคงนั่งเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เน
3: า
0: ะแม่เน
3: าะสีเลียดนกเลียดหมูไปยังสันเด้ออ
0: ๋ออีแม่สั่งมือนี่บ่ค่ะหรือสั่งมือใด
3: จ้าเขาก็สั่งบางนึงหันละ
0: ในนามของพ่อกันหาบ่ค่
3: ะ
0: ในน้ำของพ่อกันหาชาติแทนบ่คะแม่
3: แม่นี่ถ้าผมบอกกันเอาว่าลูกบ้านพ่อกันหานี่ล่ะ
0: ตีเดี๋ยวคงนั่งคือหาซื้ออีพ่อกันหาบ่เจอในออเดอร์ซันเดย์
3: ซื้อพ่อกันหาแล้วพ่อคนสั่งหมูเลยบอกว่าลูกนี่มันแล้วโหลดมองเดียวนะ
0: อ๋อแป๊บนึงนะจ๊ะแม่จ๋าลูกสาวหาซื้ออีพ่อกันหาบ่เจอแม่ตามออเดอร์วันนี้อีแม่สั่งกับผู้ใดคะ
3: เอาสั่งเหมือนผู้ชายเบ้าแม่
0: จ๊ะพี่บอยบ่ค่ะพ่อกันหาน
3: ี่หนูพรลุงเลยจะสูงที่ไหน
0: จ้าเอ๋ลูกสาวคือบ่เห็นซื้อออเดอร์ของอีพ่อกันหา
3: เอาบ้านแบบว่ามันบอกว่าลุงบ้านพ่อกันหาแม่บางหัน
0: อีแม่พึ่งโทรไปบ่ค่ะ
3: จ้าพึ่งจะสั่งเพชรเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: อ๋อจ้า
3: ผู้ใต้เพิ่นรับสั่งแล้วๆนี่คือพ่อว่าเอาอาเช็ดตู่คือบ่ได้บอกสีเพิ่นหาเพิ่นออกสีชมพูขาวมาเฮ็ดจังได๋ก็เลยว่าเอาเลยโทรไปบอกซันน
0: ี่ไม่บ่แม่นอีแม่อันสั่งในนามของแม่ท้องปอนปาจันบ่ค่ะ
3: โอ้ยบ่แม่สั่งเองบ่ได้นามผู้ใดขอจะมีแต่บอกพี่อยู่ว่าเอามาบ้านพ่อกัน
0: อ่ะโอเคโอเคเจอแล้วค่ะนี่พ่อกันหาชาติแทนกับ
3: บ่ได้เอาบ่ได้เอาในนามผู้ใดคือว่าเอามาโรงพยาบาลนี่ล่ะบ้านพ่อกันหานี่ล่ะ
0: อ๋อโอเคเจอแล้วค่ะแม่กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าเช็ดตัวเอาเป็นสีน้ำตาลเนาะ
3: จ้าทุกคนการก็ได้พี่เลี้ยงลูกเลี้ยงหมูก็ได
0: ้โอเคค่ะแม่ออเดอร์พึ่งเด้งมาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อกันหาชาแท่นเจอแล้วค่ะเอาเป็นผ้าเช็ดตัวสีออกเลือดหมูเลือดนกก็ได้อีแม่ว่าสวัสดีค่ะ
4: ฮัลโหล
0: ค่ะกุ้งนางรับสายค่ะ
4: ไอ้กุ้งนางไอ้สั่งกาแฟนะ2กล่อง
0: จ้าอีพ่อเอากาแฟ2กล่อง
4: กระใสเส้นกล่องนึง
0: แล้วก็กระใสเส้น1กระปุกนะคะ
4: เป็นตัวไหน
0: จ้าเป็น 1,000 กับ50บาทค่ะพ่อ
4: ไอ้บัดแล้วบ่ต้องเว้าออกทีวีออกไอ้ออกใจเด
0: ้อพี่พ่อจ้าพ่อจ๋าจักสิว่าจังไดตอนเนี่ยกลายเป็นหน้าไหม้ไปแล้วแม่พ่อเฮาขึ้นห่านน้ํากันได้ตอนนี้อีพ่อเธอโทษถือหน้าไหม้พอดีอีพ่อจะแจ้งที่อยู่หลังไหม้บ่ค่ะเดี๋ยวกุ้งนั่งติดต่อกลับก็ได
4: ้โอ้โหหลังไหม้แล้วพอบ่ได้ฟังวิทยุ
0: เอ้อีพ่อจะบอกที่อยู่หน้าไหม้หรือว่าใจกุ้งนั่งติดต่อกลับหลังไหม้ดีคะ
4: ติดต่อหลังไหม้เลยคร
0: ับ อ๋อโอเคคุณพ่อบุญสงเนาะพ่อเนาะกุ้งนั่งมีข้อมูลอยู
4: ่บุญสงมันเป็นบุญสงเป็นบุญสง
0: บุญสงทอ
4: บุญสงทรง
0: ทอรอง
4: อ๋อนี่หน้าครับ
0: บุญสงเนาะพ่อเนาะอ๋อจ้ะมีข้อมูลเดิมอีพ่ออยู่ค่ะมีข้อมูลเดิมพ่ออยู่ค่ะเดี๋ยวกุ้งนั่งระบุไซส์เข้าไปเลย
4: เดี๋ยวพ่อยังบ่ได้สั่งเยอะเกินเลย
0: เอ๊ะทำไมกุ้งนางมีข้อมูลคุณพ่อนะ
4: เอ้า
0: คุณพ่อบุญส่งเดี๋ยวนะคะ
4: เดี๋ยวบนมัน
0: เอ๊ะรู้ว่ากุ้งนางเม้มตะซื้อพ่อซื้อแต่ว่ายังบ่เคยได้สั่งเน
4: า
0: ะพ่อเนาะ
4: แม่น
0: โอเคก็สั่ง
4: เดี๋ยว
0: จ้ะเดี๋ยวกุ้งนางโทรกลับอีพ่อนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อมากๆพ่อบอกว่าอย่าออกหน้าไหม้บ่ต้องประกาศออกหน้าไหม้เด้อบ่ได้ประกาศยากเลยพ่อเพราะว่าตอนนี้เฮาออกหน้าไหม้น้ำกันเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ค่ะ0902927443 0944-2927444นะคะ0902927444ค่ะสายไดเบอร์ไดกุ้งนั่งรับประท่านค่ะคุณพ่อคุณแม่กดโทรศัพท์หาลูกสาวไมแน่นะคะกดซ้ำกดย้ำได้เลยคุณแม่เกศรค่าแพงนะคะเบอร์ลงท้าย2862เช่นเดียวกันรับประท่านค่ะติดสายซ้อนเบอร์ลงท้าย4892เช่นเดียวกันติดสายซ้อนเหมือนกัน0902927444แล้วส่งงานเพลงนี้ค่ะให้กับคุณแม่สง่าปนันโตสั่งสินค้าจากบ้านก่อนคำพร้อมค่ะกาแฟก้อนคำ2กล่องน้ำมันนวดสูตรเย็น2สูตรร้อน1แล้วก็ของแถมเป็นน้ำมันเขียวค่ะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งสั้นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่น้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: ขอบคุณความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ําและน้ํามันนวดสมุนไพรก่อนค่ําสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ํานะครับ
3: เสด็จสู่สวรรคาลัย
4: ปวดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระแสเส้นก้อนคำยากระแสเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระแสเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระแสเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: ความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: ฮัลโหลจ้า
2: ค่ะกุ้งนั่งรับสายค่ะ
1: จ้าสั่งกาแฟนะจ้า
2: จ้ารับกี่กล่องดีคะ
1: รับ1กล่องก่อนค่ะ
2: จ้าได้จ้าพี่กาแฟ1กล่อง350ส่งให้ฟรีนะคะเก
1: ็
2: บเงินปลายทางกุ้งนั่งขอซื้อที่ยูเพพี่นะคะ
1: จ้าน
2: าวิเศษ
1: จ้าบ้านเลขที่268หมู่3
2: 268หมู่ที่3ค่ะ
1: ค่ะตำบลลำหนองแสน
2: ตำบลลำหนองแสน
1: อำเภอหนองกรุงศรี
2: อำเภอหนองกรุงศรี
1: ค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์46220
2: จ้ากาฬสินธุ์แล้วก็เบอร์นี้เบอร์พี่เองเลยนะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะได้จ้าพี่จ๋าส่งออกวันนี้กาฬสินธุ์อาจจะวัน2วันไม่เกินนี้ถึงค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะขอบคุณมากมากนะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันค่ะสำหรับนะคะออเดอร์จากพี่น้องแฟนรายการคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพี่ทุกท่านเลยขอบคุณสำหรับนะคะคุณจิระวรรณนาวิเศษนะคะอยู่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเอามาล่องเบิ่งก่อนกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่อง350บาทนะคะจัดทรงไห่ฟรีเก็บเงินปลายทางพร้อมนะคะขอบคุณสำหรับนะคะคุณแม่สง่าปะนันโตอยู่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเอาเป็นกาแฟก่อนค่ำ2กล่องน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรเย็น2สูตรร้อน1นะคะยอดร่วมเป็น 1,050 บาทส่วนของแถมเอาเป็นน้ำมันเขียวนะคะขอบคุณอีพอนะคะอยู่ทางนครพนมด้วยสั่งกาแฟก่อนค่ำ2กล่องกระแสเส้นก่อนค่ำ1กระปุกค่ะยอดรวมเป็น 1,050 บาทนะคะของแถมของแถมเฮ้อบ่เนี่ยกุ้งนั่งลืมถามของแถมอีพอบ่นอนะคะคุณพ่อจ๋านะคะอีพอเอาของแถมหยังก็เฮ้อกุ้งนั่งคือบ่ได้เขียนระบุใส่ลงไปบ่นี่พ่อจ๋าโทรหาลูกสาวไม่แน่กดให้ลูกสาวหน่อยเจ้าพ่อจ๋าโทรมาใหม่เนี่ย090-292-7444งานเพลงนี้ค่ะจากนะคะคุณพ่อบุญส่งมั่นบ่เจือนคือตาฟังเซ่หนึ่งงานเพลงของทั้งฟังสปป.ลาวแนะนำกันเข้ามาค่ะ

รักแม่รักธรรมชาติท่านสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ามดูคุณภาพชีวิตทั่วทิศทั่วถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีค่ะ10 กันยายน 2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
2: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่ก๊อฟอุเทนพรหมพันธ์ใจค่ะประสานรายการเป็นพี่แนนมุนิภาเทียมแสนนะคะแล้วก็พี่ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์พี่โบ๊ทวัฒน์ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามเราสองคนก็จะเห็นภาพฉากหลังที่เป็นความสวยงามเสน่ห์ของเมืองไทยนะคะที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายโดยเฉพาะโบราณวัตถุแบบนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่คุณอ้อจะพาไปเที่ยวด้วยนะคะเห็นบอกว่าอยู่โซนภาคบ้านที่ฉันเอง
2: ใช่ค่ะเฉลยไปแล้วนะคะว่าพาไปบ้านของคุณกบ
1: ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่แล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะใครที่ติดตามหน้าปัดวิทยุค่ะเรามีหลายระบบด้วยกันนะคะก็เลือกรับฟังได้เลยค่ะ FM 92.5 และ105 เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM AM 819 AM 891 กิโลเฮิรตซ์ก็สามารถรับฟังได้นะคะแต่ไม่มีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณในช่วงเวลานี้ด้วยเช่นกันค่ะ
2: ค่ะตอนนี้ออนไลน์ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามารับชมรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้หรือว่าจะฝากคำถามเกี่ยวกับการทำเกษตรใครมีปัญหาเกี่ยวกับการทำเกษตรฝากคำถามไว้ได้เพราะว่าวันนี้อาจารย์ทองธรรมดาก
1: ็
2: จะมาให้ความรู้กับทุกท่านเช่นเคยนะคะแล้วก็ก่อนอื่นพาไปเที่ยวก่อน
1: ก็ไปเที่ยวก่อนเลยมันจะงักทำไมนะคะ
2: ลืม
1: ว่าไปถ่ายต่อก็จะเป็นถ่ายก็จะเป็นอาการอย่างนี้นะเพราะว่าหลายคนก็จะกินมื้อกลางวันอิ่มมานะวันนี้ก็บอกคุณอ้อว่าเอากินเบาๆก่อนนะเบาไหม
2: เบาไม่เคยมี
1: กินยังไงแค่ตัวแค่นี้ค่ะคือไม่อ้วนเลยคุณไม่เคยอ้วนเลยนะรู้จักกันมาแบบ10กว่าปีเนาะ10กว่าปีได
2: ้10กว่าปี
1: 10กว่าปีเขาไม่มีการพัฒนาตัวเองเลยแต่ทำไมที่ดิฉัน
2: พัฒนาคุณพัฒนาแบบ
1: พัฒนาที่ใหญ่ค่ะเป็นแนวกว้างขวางเป็นแนวกว้างขวางเป็นคนกว้างขวาง
2: พัฒนาแนวนอน
1: แนวนอนพาไปเที่ยวกันหน่อยค่ะ
2: วันนี้พาไปจังหวัดนครราชสีมานะคะปราสาทหินพนมวันคุณเคยได้ยินไหมคะ
1: ไม่เคยได้ยินจะบอกว่าอยู่โคราชก็ยังไม่เคยได้ยินคือไปเที่ยวไม่ครบ

0: โบราณสถานเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชไปเพียง15กิโลเมตรค่ะเดิมสร้างขึ้นเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูนะคะก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นพุทธสถานในยุคพระเจ้าชัยวรมันที่7จุดเด่นของที่นี่ค่ะก็คือการเป็นปราสาทที่สร้างค้างไว้สังเกตจากหินทรายหลายก้อนที่ยังไม่ได้ขัดผิวแล้วก็ยังไม่ได้แกะสลักลวดลายนะคะทำให้ผู้มาเยือนได้เห็นขั้นตอนการก่อสร้างปราสาทของคนโบราณอย่างชัดเจนค่ะซึ่งหาชมได้ยากจากที่อื่นนะคะอีกทั้งยังใช้หินทรายสีขาวสลับสีแดงโดยเฉพาะบริเวณซุ้มหน้าต่างลูกมะหวดที่สลับสีตัดกันอย่างสวยงามค่ะภายในบริเวณปราสาทนะคะยังมีจุดสักการะทั้งพระพุทธรูปยืนปางประธานอภัยศิลปะอยุธยาในซุ้มประตูด้านทิศเหนือแล้วก็ปรางน้อยหินทรายแดงที่ประดิษฐานรอบพระพุทธบาทขนาดใหญ่ค่ะก็นักท่องเที่ยวนะคะที่มีความสนใจอยากจะไปเที่ยวที่ปราสาทหินพนมวรรณก็สามารถไปได้นะคะเขาเปิดให้เข้าชมทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 17:30 นค่าเข้าชมสำหรับคนไทยเท่าไหร่
1: เอาแบบเอากันเองนะ
0: ค่ะ
1: 50 บาท
0: 10 บาท
1: 10 บาท
0: ใช่ค่ะ
1: เอาไปบำรุงทำบำรุงสถานที่ดูแลสถานที่
0: ค่ะก็ไปเที่ยวกันได้นะคะเป็นปราสาทหินที่ยังสร้างไม่เสร็จไม่สร้างไม่เสร็จคือจะเป็นแบบนี้ตลอดไปเพราะว่าคนโบราณเขาสร้างทิ้งไว้แบบนี้
1: ใช่ค่ะคืออยู่ในยุคนู้นเนี่ยพระเจ้าชัยวรมันที่7เราเกิดไม่ทันหรอกแต่ว่าเราทันเรื่องของความสวยงามแบบนี้นะคะใครที่ไปแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพแล้วก็ลงโซเชียลให้ชาวโลกได้รู้ว่าเมืองไทยเนี่ยเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากๆเนี่ยหลายแห่งนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งหมายหมุดเนาะเขาจะหมายหมุดหมายหมุดหมายที่ดีนะคะสำหรับนักท่องเที่ยว
0: ก็ที่สำคัญก็คือความสะอาดนะเมืองเที่ยวแล้วก็ต้องรักษาความสะอาดด้วยขยะต่างๆเอาเข้าไปก็ให้เอาออกมาด้วย
1: ค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวให้คุณอ้อนำมาฝากกันแล้วกันเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านดิฉันคือเดินออกไปก็ได้ดูปากทางเข้าหมู่บ้านนิดเดียวนะคะซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่แล้วก็อาจจะไม่ได้ใหญ่โตขนาดนี้แต่ว่ารอบๆพื้นที่เนี่ยโอ้โหสะอาดสะอ้านและธรรมชาติสวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวให้คุณอ้อค่ะในน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ยังอยู่ด้วยกันนะ
0: วันนี้อยู่ด้วยกันค่ะ
1: ทุกวันที่เรามาเจอกันนะคะเพื่อหัดและสุขเราก็จะมีเรื่องของครม.มาอัปเดตกันด้วยค่ะเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ติดตามข่าวสารบางท่านอาจจะไม่สะดวกที่ไปอ่านไปฟังไม่เป็นไรมาฟังรายการทั่วที่ถิ่นไทยก็จะได้ฟังครม.ไปด้วยค่ะซึ่งครม.ได้มีการเห็นชอบความร่วมมือไทยลาวสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางค่ะเชื่อมการคมนาคมเพิ่มมูลค่าทางการค้าแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนให้ความช่วยเหลือเรื่องของการเงินแก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะสำหรับที่จะนำไปทำโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางวงเงินอยู่ที
2: ่เม่นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกทึกยังคือใจแท้นวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาดย้ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300 บาทสนใจก็โทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยทรงไห้ฮอดกระไดเฮือนคุณน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
2: จ้า

0: คุณความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบอนคือแขแกงหางป่านั่งบอนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองหลังยามคนมีศีลดินมีนามบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวร์

0: มรดกเก่าแก่ให้พากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสื่อสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้ย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
1: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าว่าไรตีดำเนินรายการโดยดีเจสาวเสียงหวาน

0: เคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาบกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
1: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี้กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเส้นก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก้อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี้ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดี

0: ถ้าเป็นโปรซีกลองราคาอยู่พันเดียวแล้วก็ได้ของแถมนำค่ะพี่จ๋า
1: เอาต้องจะร่วมกับไอ้ยาหนวดเลยจ้ะ
0: จ้ะกาแฟจากกลองนะคะจ้ะกาแฟพี่เอาจากกลองก่อนค่ะฮัลโหลฮัลโหลค่ะจากพี่เอากาแฟจากกลองนะคะ
1: สี่กลอง
0: กาแฟสี่กลอง 1,000 บาทน้ำมันนวดร้อน1เย็น1,300ยอดร่วมของพี่จะเป็น 1,300 แล้วก็ได้ของแถมนำค่ะจ้ะของแถมพี่รับเป็นอย่างดีคะ
1: มันมีอย่าง
0: จ้ะของแถมมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่ค่ะเลือกได้อย่างหนึ่งจ้ะพี
1: ่เอายามองก็ได้จ้ะเอาน้ำมันมันละจ้ะ
0: เอาเป็นน้ำมันนวดสูตรใดดีคะจ้ะตัวแถมพี่เอาเป็นสูตรใดดีคะเป็นร้อนหรือเย็นดีคะ
1: เอาห่อนเนาะ
0: จ้ะเอาเป็นแถมเป็นสูตรห่อนเนาะพี่เนาะจ้ะแถมเป็นนวดร้อนนะคะ
1: จ้ะ
0: จ้ะพี่ขอบคุณหลายๆค่ะส่งออกวันนี้ประมาณสักวัน2วันถึงนะคะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณหลายๆการแล้วกันทุกคำสั่งซื้อด้วยสวัสดีค่ะ
2: ฮัลโหลกุ้งนั่งสวัสดีค่ะ
0: จ้าจ้ากุ้งนั่งรับสายค่ะ
2: กุ้งนั่ง
0: จ้า
2: หนาไหมหนาไหมลูกลาเนี่ย
0: จ้าตอนนี้หนาไหมค่ะแม
2: ่โอ้ยปลาแวนเอามาให้นวดดีได้ลานอันน่ามัน
0: ปลาแวนสั่งไปแล้วค่ะเมื่อนี้สั่งใส่ละลายซื้อปลาแวนสั่งเป็นน้ำมันนวดสูตรเย็นหนึ่งแล้วก็เขียวหนึ่ง
2: แม่ลาแม่ปวดค้างแห้งแม่ท่าเศร้าแม่
0: จ้าปลาแวนสั่งไปแล้วค่ะวันนี้รอรับสินค้าเอาไปหนวดน้ำกันเด้อ
2: จ้าเดี๋ยวเรามาหายวันนี้หลังละ
0: ไปแบ่งกันหนวด
2: จ้าแม่ขอต้องเพลงละ
0: จ้าเพลงหยั่งค่ะ
2: เอารักเธอที่ใจเด้อ
0: รักเธอที่ใจ
2: เอาให้ปลาแวนเป็นตลาดเด้อ
0: จ้าได้จ้าแม่ขอบคุณแม่หลายๆค่ะ
2: เจอกันนะคะเราเจอกันหน้าไม่คอมเมนต์ตลาดเด
0: ้อค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะปลาแว่นสั่งแล้วคุณแม่เดี๋ยวรอใช้กับปลาแว่นได้เลยมืออื่นหอดค่ะ0902927444ห้องไห่ไส้เดือนส่งตามคำขอด้วยพี่น้องแฟนรายการที่ติดตามรับฟังกันอยู่ทุกพื้นที่การรับฟังกันด้วยค่ะ

0: ตีโอ้ยมาเก่งแท้ยี่พ่อแข็งแรงเนาะพ่อเนาะพ่อหนูของถึงแล้วมันบ่คะพ่ออ่ะจ้ะยี่พ่อของถึงไปแล้วเนาะเดี๋ยวรูปไปแล้วจ้ะของถึงครบถ้วนใช่ไหมคะจ้ะเร็วจ้ะพ่อข้าวเดียวหอดบ่โดน
1: เออ
0: จ้ะ
1: แม่ป่วยมานี่สิบกว่าปีแล้วอุ้มกันอยู่นี่อุ้มขึ้นเตียง
0: อ
1: ุ้มเตียงแท้ๆเตียงแท้ๆเพิดแม่คงนั่ง
0: ติดเตียงเลยบ่คะพ
1: ่
0: อ
1: เออเตียงแท้ๆเพิดแท้ๆเด็ดกัน
0: ค่ะ
1: นายกหนองบัวว่ามาทรงมากอ่ะเพิ่นทรงปีละเทียเนาะ
0: อืมจ้ะบัดนี้อยู่น้ํากัน2เฒ่าบ่พ่ออ
1: ยู่2เฒ่า2คนนี่แหละ
0: 2เฒ่าดูแลกันเนาะพ่อเนาะ
1: เออครับอาชีพที่ไปย่อยอยู่นี่เนาะ
0: โอ้ยดีดีนับถือนับถืออีพ่อเลยเด้เนี่ยเฮ็ดให้ขนาดน
1: ี้อาบน้ำกันอาบน้ำกับต้มน้ำพ่อดา
0: ให
1: ้เล่า
0: โอ้เป็นกำลังใจให้เด้อพ่อเด้อเบิ่งแง่กันไปเนาะพ่อเนาะ
1: จะบ้านเพิ่นงึดแ
0: หมงึดว่าอีพ่อเฮ็ดได้แต่
1: เจ้ามันเราปฏิบัติแม่เราดี
0: กันโอ้ยสุดสุดก็อยู่นี่แล้ว
1: พูดเรื่องนึงเราแต่แม่เราเด้อน
0: ี่แม่แม่แม่พ่อแม่
1: ที่นี่ยังเท่าปานนี้ว่าทั้ง
0: เนาะเบิ่งแง่กันไปแล้วจนปานนี้แล้วจ้า
1: ฟังแต่ดนละละพอฟังแต่ดนละพอบ่มีเงินพอได้ญาติเงินเดือนออกสั่ง
0: โอ้จ้าขอบคุณยี่พ่อนี่แหละ
1: เดือนเราได้ 1,500 พ่อได้ 700
0: อ๋อได้เงินผู้สูงอายุแล้วก็บวกอีหยังอีกครับพ
1: ่อเอ้ยบวกกันก็เป็น 2,200 ก็เลยได้ตังค์นี่ล่ะ
0: จ้ะจ้ะอีพ่อขอบคุณพ่อหลายๆส่งกำลังใจให้พ่อกับแม่นะคะ
1: ทั้งซื้อของกิน
0: น
1: ่
0: ะเฮ้ยอย่าบ่โศกเลยตะกุงนั่งสิให้น้ำเด้อนี
1: ่บ่มีหยังแม
0: ่ฟังเรื่องผู้เฒ่าบ่ได้เด้อคงนั่งบ่น้ำตาตื้นๆเด้
1: เอ้
0: ยส่งกำลังใจให้พ่อเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ส่งกำลังใจ
1: ให้แม่ยาเฮาเคยแล้ว
0: จ้าอีพ่อสร้างยังไปก่อค่ะ
1: เออเคย
0: พ่อจ้า
1: ได้เล่าแล้วได้เก็บจังไหน
0: ติเดี๋ยวพ่อแป๊บนึงเดี๋ยวกุ้งนั่งล่ารายการก่อนแป๊บนึงอีพ่อถือสายรอลูกสาวแป๊บนึงเดี๋ยวกุ้งนั่งโทษคุยน้ำหลังไม้นะคะแป๊บนึงนะ
1: เออ
0: จ้าจ้าแป๊บนึงแป๊บนึงค่ะพ่อขอพูดที่พ่อหลายๆกันแล้วกันเวลาเบิดแล้วค่ะกุ้งนั่งตรงไปล่ะนะคะโบกมือบ๊ายบายคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านแล้วสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขขอบคุณทุกออเดอร์เลยวันนี้ออเดอร์อังเลยจ้ะแม่นะคะเจอกันใหม่มืออื่นสำหรับมื้อนี้โชคดีมีความสุขร่ำรวยกันทุกท่านสวัสดีค่ะ
2: ความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ําและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ําสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับเสด็จสู่สวรรค์
3: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

ขายนาฬิกาเปอร์เซ็นต์ทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 384

0: กซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ทองใส่แล้วบ้านเขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 384

0: รักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ทองพังนาฬิเต็มน้ำทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản nó xoáng mơn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่0902 7444 0902 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระใสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระใสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระใสเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090 292

0: 0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยต่ำดำแหล่หัวหยองท้องไทย

0: กลับมาเมี่ยงมนุษย์แล้วว่าสิได้กินข้าวน้ำซ้ำปลาน้ำเขาเตรียมกระสอบเตรียมตาไว้บักใหญ่ปุละเว้ยว่าสิมาใส่ข้าวของ
1: ว่าบุญบุญ
0: ว่าสิเอาไปกินซะแล้ว
1: ได้แม่นลอง
0: แต่ว่าเหลียวสายเหลียวหัวงวกสายงวกขัวก็บ่เห็นหน้าลูกเจ้าขวางเห็นแต่ลูกผู้อื่นแตกวื่นๆอยู่คันว่าสิขอกินน้ำผู้อื่นก็บ่ได้เด้มันของไผของมันเด้มันขอกันบ่ได้เด้แนวจังสีนะก็ยังว่าอันบุญบุญนั่นบ่มีไผปันแจกมันบ่แยกออกได้คือจังไม่ดอกพากลางผู้ใดเฮ็ดผู้ใดผู้นั่นก็ได้เปรียบเทียบอุปมาอุปไมยกับคนกินเข่านั่นแล้วที่เพิ่นเว้าที่เพิ่นว่านั่นแล้วเนาะอีแม่อันนี้ก็คือกันสิไปกินของผู้นั้นกินของผู้นี้ควายหิวหลายยายเอ้ยควายกินขอกินเนี่ยเจ้าจักต้นแน่จังสิก็บ่ได้เด
1: ้
0: น้ำมันนวดของเจ้าเนี่ยโอ้ยก่อนค่ำบ่นั่นเนาะคือเป็นแต่ดีแต่ละขอท่าที่จังหน่อยยุ่งกัดควายควายมาตั้งแต่เที่ยงคืนเพิ่นเอามาคืนนี่ก็สิบ่ได้เด้อีแม่
1: จนมาล
0: งแนวลูกเขาซื้อมาแล้วเขาก็ไปตั้งปอกไว้อยู่นั่นนี่ให้พ่อกับแม่เขาเนาะเจ้าของสิไปยืมนวดสิไปยืมท่าน้ำเขาก็ว่าได้มีแต่บักกว่าเขาสิใส่เอานั่นแหละกันขวากันว่าได้ก็สิได้เหลียวเบิ่งตาเมาเมาอยู่ตัวลูกเจ้าของบ่มาแม
1: ่มองไปใส่ก็บ่พอ
0: เหลียวเบิ่งอีกอย่างนึงก็เป็นตาลุตูนซาดคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วมันดูมันสร้างเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลไว
1: ้
0: ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่มีโอกาส
1: ของโต
0: กับฟาวเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลบ่จำเป็นต้องเฮ็ดกับวัดกับว่าบ่จำเป็นต้องเฮ็ดกับพระสงฆ์เด
1: ้
0: การที่สิเฮ็ดบุญนี่ครับหรือว่านะครับอีปวยแม่เฮาคุณตาคุณยายเฮานะครับตั้งแต่สาวๆจังสี่กาใส่บาทนะครับสาธุเด้อเข้าควงคาพระเจ้านะครับขาวดังดอกบัวยกขึ้นเนื้อหัวจิตใจจำนงตรงต่อพระนิพพานขอให้ถึงเมืองแก้วขอให้แคล้วบ่วงมารขอให้พบพระศรีอานในอนาคตการข้างหน้านู้นเถินยกเสียเก่าเท่าเสียหัวอธิษฐานเอาตัวแนวมันดีๆก็ได้ปากกับปากเข้าได้อีเมียเขากับเบาแต่แนวมันดีๆสันตัวนอสวัสดีครับผมมาสมุนไพรก่อนข้ามคาบาเดี๋ยวรับสายครับ
2: สดบ่เบาเดียวจัดสดบ่
0: รายการสดจ้าแม่สดสดยมบังนี่ล่ะครับ
2: แม่ขอมาล่ำแน่
0: มาล่ำก่อนใดครับ
2: อันวิญญาณแม่นี่เด้อ
0: วิญญาณแม่ได้เลยนะครับได้เปิดซูฟังครับ
2: จ้า
0: จ้าใจแม่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมขอบพระคุณนะครับแฟนเพลงแฟนรายการเฮานะครับที่แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาครับ0902927444 0902927444เปิ้นว่าวิญญาณแม่ให้ฟังน้ำในเด้อว่าสั่น
1: แม่จากไป
0: เอาได้เลยนะครับเดี๋ยวกสิตาย้อยเปิดสู่พี่สู่น้องสู่ยายๆนะครับสู่พะลุงแม่ป้าคุณตาคุณยายเฮาได้ฟังกันครับบักลานะครับอยู่ทางปูนทางจังหวัดมุกดาหารผมขอฟังเพลงนะครับเพิ่นว่า
1: จังเขานั่นเบาน
0: กเขาครับนกเขาครับเพิ่นว่า
1: ลังลิ้นโต
0: เอาได้เลยเดี๋ยวอ้ายเปิดซูฟังเด้อล่ะเด้ออุ้ยอ้ายเพิ่นน่ะว่ามันเฒ่ากว่าพ่อเขาพุ่นมื้อใดบ่เน
1: า
0: ะ
1: มันดา มาน้อยเห็นเจ้า
0: บุญข้าวสากนะครับผมของคุณแม่อรวรรณรุ่งเรือง
1: ตอนขึ้น
0: คนยังอายุหลายแล้วก็ยังผู้จบผู้งามอย่าได้เลยเมียเสียงก็ม่วนม่วน
1: เป็นหยัง
0: ปานเสียงอยู่ในแผ่นเพิ่นได้ย่ำเพิ่นหลวงย่ำเพิ่นล่ำจังสี่น่ะคนกับผู้จบผู้งามพร้อมได้คุณแม่อรวรรณรุ่งเรืองนี่ครับ
1: แม่นบ่มา
0: เสียงก็ดีพร้อมเบิ่งในหน้าตาก็ดีพร้อม
1: แม่มาของ
0: มันคือตรงข้ามกับคนเปิดแท้เนาะบัดนี้เนาะ
1: ที่ของ
0: เป็นก่อนล่ำนะครับบุญข้าวสากหยิบเอามาฝากเอามาตอนนะครับคุณตาคุณยายเฮาให้ได้ฟังกันซะแล้วเนาะเว้าเรื่องบุญเรื่องกุศลครับแห่งไก่หอดมื้อแล
1: ้
0: ววันที่นะครับ26เป็นมื้อบุญข้าวสากยายข้าวสากให้ผู้ที่ล่วงลับดับขันไป ให้ขึ้นมาเอาส่วนบุญส่วนกุศลขึ้นมาเอาข้าวของเครื่องใส่ซะแล้วเนาะจังใดก็อย่าลืมนะครับไปยายข้าวสากกันนะครับวันที่26นะครับกระไรสิหอดมือแล้วมื้อนี้ก็วันที่เท่าใดเมียวันที่10แล้วนะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนข้ามครับบ้านเดี๋ยวรับสายครับ
3: สวัสดี
0: ครับฮัลโหลครับ
3: ครับครับสาย
0: บ้าเดี๋ยวครับ
3: กาแฟ
0: กาแฟนะครับเอากาแฟจากกองครับ
3: กองหนึ่งกองหน
0: ึ่
3: ง
0: เอากาแฟกองหนึ่งเนาะกาแฟ1กรองนะครับมีอยู่10ซองราคา350บาทจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับ
3: คร
0: ับ ครับเคยสั่งบ่เนาะครับผม
3: เคยอย
0: ู่เคยอยู่นะครับรบกวนขอชื่อหน่อยครับผม
3: ชื่อเจ้าที่ว่าจังไหนพ่อติ๊กสารบุญ
0: พ่ออีหยังก่อครับ
3: พ่อติ๊กสารบุญ
0: พ่อติ๊กบ่ครับผมนะครับคุณพ่อติ๊กสารบูนบ่
3: คร
0: ับ นะครับคือบ่เห็นเนาะมาเนเนาะคุณพ่อติ๊กบ่ครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพ่อ
3: บ
0: ้
3: านที่63
0: บ้าน
3: เดี๋ยว
0: เอาไม่เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวคนหาแล้วมันข้อมูลบ่ขึ้นมานะครับคุณพ่อติ๊กเนาะคุณพ่อติ๊กนะครับผมบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับบ้านเลขที่6บ้านเลขที่6หมู่3ตำบล
3: วันนายม
0: ตำบลนายมอำเภอครับ
3: อำเภอเม
0: ือง
3: อำนาจเจริ
0: ญนะครับเบอร์โทรที่สามารถติดต่อคุณพ่อได้กับเบอร์ที่พ่อโทรมาเนี่ยเนาะได้เลยนะครับเดี๋ยวลูกจะส่งไปให้เด้อพ่อเด
3: ้ออ
0: ันไหนก็ครับผม
4: ครับผมครับ
0: ครับครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมสวัสดีครับนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อติ๊กนะครับอยู่ทางอำเภอเมืองนะครับจังหวัดอำนาจเจริญรับเป็นกาแฟ1กล่องนะครับ350บาทได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดส่งไปให้ครับผม090ครับ2927444ครับ0902927444นะครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับคุณตาคุณยายไอ้ๆน้องนุ่งลุงป้านะที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเอาไปกินเอาไปทานเอาไปหนวดเอาไปตัวเอาไปทาโทรมาหาบ่าวดิ๋วได้เลยนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้090 2927444 090ครับ2927444ครับ
5: พักเขาหลายอยากอายเบาสมน

0: เงินแล้วยังเอาเมียของพี่แม่นนีลีตีน้องและเมียไข่สร้างเป็นเปิ่นว่าก็เกษียมาปูดมาผู้หลายเนาะกับเบลตุนศาสตร์ผัวแน่เห็นว่าก็ได้เหตุงานอยู่เมืองนอกเมืองหน้าโตเป็นเกี่ยวหัวเป็นน็อตแล้วติเจ้าขวางอยู่ทางบ้านเปรุยหน้าขาวปันไข่ปวกผัวอยู่เมืองนอกหลังหลอกปานงูสิงไว้กับเบลตุนศาสตร์แน่นอนนี่บ่เนาะน้ำใสเปลี่ยนใจปลาเงินตราเปลี่ยนใจคนเสียแล้วเห็นเงินค่ำกำเกี่ยวเราบ่ได้เด้
1: คมคม
0: เป็นไล่ตังรวดเดียแล้วเนาะอีเมีย
1: วันคืนไม่มีวันจะเหงื
0: ่อผมแต่ก่อนแต่กี้นะเคยสาเอง
1: มันกลับกลาย
0: บ่ได้ใส่สบู่แฟชายหยังดอกน้ำมาเข่าในละสาเอาย้องเอา
1: เพื่อนเพื่อนเจ้าแล้วจ
0: ับพอแต่ได้ผัวไปเมืองนอกเมืองหน้าเรียบร้อยแล้วสาเองบ่เป็นเนี่ยมือหยิกบ่หรือว่าจังไหนเน
1: า
0: ะ
1: ที่ไปซาอุดิอาระเบียเสียใจเด้เมียโตเป็นเมียเพิ่นเสียดายเงินให้เจ้าผัวได้สม
0: หรือว่าย่านบ่สมเกียรติว่าผัวไปเมืองนอกในเฮ็ดหน้าเขาเพิ่นเว้นอยู่เฮาใดเบ่ล่ะเน
1: า
0: ะ
1: มาจ่ายเงินให้เขาใส่เขาเอาเงินแล้วยังเอาเมียของพี่แม่นหลีพี่น้องเมีย
0: ปู่ปัวกับเมียเฮาก็โทรบอกอยู่ดอกว่าบักลา
1: เอาเรื่องเมีย
0: เดี๋ยวนี้นี
1: ่บ่ตายสำสาเนาะฮะ
0: อีนางมันซุ่งสิแปลกๆแล้วได้แต่กันได้กี้เนี่ยหันนอนแต่หัวเว้นเดี๋ยวนี้เนี่ยหัน 3-4 ทุ่มมันค่อยกลับมาทีมลูกหน่อยนอนแรงๆไว้อยู่เฮียนในเดี๋ยวเนี่ยลูกหน่อยก็คือคนขาดสารอาหารคือเป็นปริโอนี่ละมีแต่หัวไว้ถ้าพูดลูกกาล่มดีให้หลายเนาะมีแต่หัวกับหัวมา
1: ชีวิตเราเศร้าระทมขมขื่นทุกวันคืนไม่มีวันจะเหงื่อ
0: เนี่ยพ่อกับแม่โทรไปบอกจังสันกับบ่เสียเขาได้บ่นี่บ่เสียพ่อกับแม่เสียเมียเจ้าของมีแล้ว
1: แม่ชอจะบ่าไพรใจเอ้ยใจของเจ้าจังแปล
0: กขั้นว่าพ่อกับแม่ก็สิบอกดูโปรดกะย่านตัว
1: จําได้ไหม
0: ย่านลูกเขียดให
1: ้ของพี่อย่าเปลี่ยน
0: ก็เลยเอ้าแล้วแต่เว้นแต่กรรมสู
1: เถาะไปซาอุดิอาระเบีย
0: ไปมาๆลอยกลับมาแล้วเมียนคว่ําเขาเว้าคว่ําเขาวายหลีเนี่ย
1: เจ้าผู้ว่าได้ส่งมา
0: ไปเสียนามาเสียเมีย
1: ให้เจ้าจ่ายเป็นท
0: าง เงินค่ำกำเกี่ยวที่หามา
1: จ่ายเงินให้เขาใส
0: ่ว่ายังจักบาท
1: เงินแล้วยังเอาเมียของพี
0: ่ไปมามาเพิ่นก็เลยเขาเอาเงินแล้วยังเอาเมียของพี่แม่นนิลีตีน้องและเมียไข่สร้างเป็นเพิ่นว่า
1: หากินผู้หญิงเออ
0: ล่องเบิ่งซะแล้วเนาะเงินค่ำกำเกี่ยวแม่น้ำใสเปลี่ยนใจปลาเงินตราเปลี่ยนใจคนหนทางพิสูจน์หมาการเวลาพิสูจน์คนซะแล้ว

อกตาใหญ่ครับขันว่าได้ลูกดีพ่อแม่ก็บ่ได้นักใจเนาะคุณพ่อคุณแม่ขันว่าลูกบ่ดีขึ้นมาเนี่ยโอ้ยผู้ที่ทุกข์ที่ยากก็แม่นพ่อกับแม่นี่แล้วบางเทื่อบางที่ก็จมให้กระดาให้อยู่ดอกลูกเต่าเล่าหลานก็ได้พ่อแม่ก็คุ้นคือกันคือว่าแล้วเนาะบางเทื่อก็เปลี่ยนม่านบางการก็เป็นเทวดาบางเวลาก็เป็นพระบางจังหวะก็เป็นพรหมบางอารมณ์ก็เป็นยักษ์บางพักก็เป็นคนบางหนก็เป็นมนุษย์อยู่แล้วเนาะมันก็มีคือกันนั่นละความรักโลภโกรธหลงมันก็เป็นเรื่องปกติก็เป็นเรื่องธรรมดาก็จมให้ลูกให้เต้าไปจังซั่นแล้วจมภาษาผู้เฒ่าเนาะลูกบ่ได้ดังอกดังใจยังสมัยซุมื้อนี้อีแม่เอ้ยบ่ได้จบด็อกเตอร์บ่ได้จบปริญญาตรีดอกลูกเต้าเราหลานก็ได้กลายเป็นเพศสัตว์เบิดซุมื้อนี่เปิดคลินิกที่ขายที่บ่ขายยาแม่ยาหยังยากินเนี่ยบ่ยาบ้าโอ้ยเป็นเพศสัตว์เดียวเดียวเนี่ยลบๆลี่ๆขายปานนั้นก็ยังได้ขายอยู่ดิว่าต่ําคันแท้ผู้เฒ่าจังบ่เข้าอยู่ในซอกในลืบอยู่ในดงในป่าพุ่นก็ยังได้ขายอยู่ได้เดี๋ยวนี่ยามผู้ขาน่ะเนาะกาแฟสมุนไพรก่อนค่ํามันคือขายหยาขายซ่าแต่ละเฮาเพิ่นบ่อุตอยาได้เนื้อเหี่ยวหนังยานถึงร่างกายสุ่มซ่าย่ามอีกบักนึงๆโอ้ยลังคุดก็ขายอยู่ในดงในป่าพุ่นก็ยังมีมนต์เข้าไปซื้ออยู่เด้อเนี่ยบ่สู้ซ่าก็แล้วทุ่งคือกันซ้อมตายายลําเคยจะมาปวดมาพูดแต่รับว่าได้จบแพทย์จบหมอน้ำเขาดอกแต่ว่าเป็นพี่สาดแต่แค่ขายยาว่าที่ได้กินแห้งพอปีกาครับว่าเมียนี่นักอกนักใจโอ้ยกินกะบ่ได้นอนกะบ่หลับลูกกินโซดากินสุรากะกลัวลูกกูสิถือเขาจับมือใดเนาะจับมือใดเนาะเพื่อขึ้นน้ำลูกน้ำเต้าเฮ็ดงานจนนาเลนาดำนี่แต่ทำแต่ว่าได้อยู่ได้กินย้อนมันน่ะล่ะก็สิว่าเขาโจรมาบุกมาดันสองคนกับยายเลี้ยงลูกสายสันไงสังสารพันนี้ไปรับจ้างยางนาบ่ห่างเกิดมาเสียชาติจึง0900กรับ2927444กรับ0902927444นะครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยครับ

ากคอยติดตามน้อเบิ่งเรื่องเมืองสิมนต์สุนหายเจ้าเมืองตายเพพังสากละเงือยังเงือเหลือวายเมืองกะไสหนองแปน

อมมาฟ้าใส่กาสิมากินน้ำกองเขาเลยไปข้างอยู่งายางนุ่นสาวเอก็ยังเป็นนอทงว่างให้ไปเบิ่งทางน้องแปนบ่อนเป็นแดนเมืองขอมไปเบิ่งเอา

คนแปดศอกมาก็ตั้งฟังเมืองเจ้าแม่ละเผาขอมบ้านสว่างอีเลิงบ้านเสมามาความมาแต่งแปลงจัดตามประวัติตำนานผัดอยู่ใบหีโนลานก่อมแล้ววอนเมืองความสิเพ่มางไปฟังเอากันเด้อทันสิได้เปิดตำนาน

0: ข่อยมีน้ำบอกไว้อยู่ในเรื่องย้ายจันดาบ้านหัวหน้าคนลื้อเงือดใจข่อยเอาหายลูกชายกบพ่อมเรียนลูกบอยมันเรียนเป็นคู่เป็นนายร้อยพ่องไก่หมอพี่น้องเอ๋ยหน้าส่วนปอให้หัวข่อยร่วมเงินแหล่ส่งไปอีดูบ่อยู่จดหมายที่ใช่ก็มาหาแม่อีว่าอยากได้เงินได้คำคิดต่อลูกเขยลูกสาวกับพ่อปานนั่นคิดต่อบักลากับซ้ำนี่หากินมันจดหมายมาว่าอยากได้เงินได้คำนำแม่อีกแม่มาหุกมาอังแต่สิเฮ็ดจังไหนลูกล่ะ
1: แม่เอ๋ยให้จะคิดบางๆมุ่นอีพ่อกับขายเหมือดเลยได้ไหมและบางข้าเจ้าก็คือยังเลี้ยงคือกันอยู่เจ้าก็สมัครคือสีหยาคักหยาแน่แท้ถ้าไม่หยาปานนั่นเจ้าก็เศร้าซะเป็นหยังแน่ปัดปัดปัดปัดปัด
0: ท่านกูอ่อนแล้วมึงพัดมาเฮ็ดให้กูแข็งเปล่าเนี่ยเตรียมพรมึงอย่ามาหาเว้ามันผิดใจกูปานป่าพาคนไหนกูส่งเสียมันมากขั้นกูเศร้าไทยบ้านนี่สิหัวหลอกก็เอาขวนกูเลยมึงเข้าใจบ่เหรอ
1: มีลูกผู้เดียวค่ะกระโดดเนาะ

แม่งคิดบ่เลี่ยวบ่อยากปล่อยผิดสายโตเจ้าจะโซไปไล่งอมุนพ่อขายไปพวมเกียงเสียงคนจากคนเบานักหรือเบาให้ยินแน่หนูมาเบามาแย่แปเป็นพวมกายจะให้มันลายแล้วแต่ปอนทุนมันเมืองคนนั้นก็คือบ่วุ่นมุนบ่

0: แม่ท่านบอกกันบ่งูเรื่องพอสิลงไปทงส่งเข้าขัวข่อยอยู่หน้าเด้อข่อยลำคะ
1: โอ้ยไปสิไปไสก็ไป
2: แม่
0: เออ
2: แม่
0: มันยัง
2: ซอยปัญญาเนี่ยแม
0: ่ซอยอีหยังอีกคะน่ะ
2: อันตายแม่เดี๋ยวนี้นั่นน่ะอันนั้นหมู่เขาแล่นน้ำกลผมมาแม่ๆเดี๋ยวนี้แม
0: ่แล่นมาหยัง
2: ตำรวจแม่ตำรวจสิจับผม
0: มึงไปเฮ็ดหยังจังให้ตำรวจสิจับมึงไปทางหยังนี่
2: คือว่าจังซี่ดอกแม่ปัญญาขึ้นมาจากหน้านั่นน่ะหมู่เขากินต้มไก่แม่ๆ
0: เออ
2: กินไปกินมาแล้วเขาบอกว่าไก่รักแม่ไก่รัก
0: แม่คือสอนไปทางรับทางดีไปยังไปกินไก่รักน้ำเขาลูก
2: โอ้ยแม่อย่าเอาโดนหลายขอเงินค่ารถได้แม่ผมสิหนีจากบ้านดูบ่ได้ได้แม่เด้อเนี่ย
0: มึงสิเอาเท่าไหร่เงินค่ารถล่ะ
2: เอาจัก400พุ่นเนาะจังสิพ่อแม
0: ่โอ้ยแม่บ่มีปานนั้นดอกมีอยู่50บาทอยู่กับตาหมากูไปเอาไป
2: เอ้า50บาทมันสิไปฮอดไส
0: เอามึงสิกูบ่ไสกูมีเท่านั้นฉันมึงอย่าได้หลายมึงไปเอาน้ำอีพรผุ่นอยู่ทงให้ทงหน้าผุ่นไป
2: กะสั่นปัญญาไปก่อนได้แม่เด้อ
0: เออไปโอ้โอ้น้ำหลวงน้ำเต่านี่แกมันก็อุกไปอังทะเฮียนนี่หลายต่างบ้านต่างเมืองเพิ่นเป็นครอบครัวนี่แหละแม่ใหญ่เอ้ยและนี่แหละเนาะเพิ่นว่าอุกปานใดอุกเพิ่มเติมลงจนมินเฮียนอยู่ซนน่าจะไม่แล้ว4ปีเฮ้ยเมื่อสัญญาเพิ่นสั่งสิเศรษฐีอ่อนค่อยน้ำถามพ่อปานน้ำค่อยแทงย้ำขี้เด่นแม่ยายบุญเอิญทุนบ่มีก็ยังดีนควรไปเต่งลูกชายใหญ่ย้อนยายคิดไปไกลหวังอาศัยน้อเพิ่งเจ้า

0: โอ้ยใจเอ้ยใจเกินบ่ฮอนบ่ผักฮอนเศร้าใสจากดวงใจคนรักจังดวนมาถึงบ้านบ่มีการถามเฮือนใกล้แม่นไผถามกะบ่ปากใจมันคุ้มมักไว้ป่านคนบ้าป่วยเป็นสะแลบ้าใช่มาหอดเฮือนเฮือนนี่ก็คือสิบ่มีผู้อยู่หกต่อหกจะลองเอิ้นคุณแม่เบิ่งกะนะคุณแม่ครับชิงชัยกลับมาแล้วครับคุณแม่มารับวันชัยแน่คุณแม่ครับคุณแม
1: ่
0: เฮ็ดตายยังอยู่เว้ย
1: แม่นไผทางใต้อ่ะเอิ้นเพิ่นพรอยู่ขึ้นมาทั้งเพื่อนพี่ลาขึ้นมาพี่ลูก
0: คุณแม่ใช่นะนี
1: ่ป้าติโทใช่ติลูกลาป้าโตๆๆๆๆๆครับพี่แม่ไปจังไหนมาจังไหนลูกขึ้นพาทั้งญาติทั้งซ่านกินน้ำกินทาใจเย็นๆก่อนลูกลาก็มาก็มาก็มาลูกมา
0: บ่บ่บ่กินหัวมันดอกน้ำกระดาบ่ได้รับติจดหมายที่ใช่เขียนมาน่ะเป็นแบบนี้มันสิเรียนท่านเขาตี
1: แม่ก็ได้รับพร้อมคนน่ะล่ะลูกจดหมายก็ได้พ่อได้รับจดหมายก็เห็นลูกมาพอดีลูกล่ะ
0: คุณแม่ถ้าคุณแม่เฮ็ดแบบนี้บักใช่สิเรียนท่านเขาตี
1: โอ้ยใจเย็นๆก่อนลูกการเงินการค้ำนี่แม่ก็เฝ้าหาอยู่แม่กำลังไปหาเงินหาค้ำที่ส่งไปให้ลูกตัวจริงใจ
0: โอ้สันบอกครับคุณแม
1: ่จ้า
0: ใช่ดีใจร้ายนี่เนี่ยคุณแม่เฝ้าแบบนี้คุณแม่ครับฟ
1: ัง
0: แม่ใช่จะเบาให้คุณแม่ฟังนะครับ
1: เบาให้แม่ฟังนะลูก
2: ลามาบัดนี้แม่ผมเอ่ยการ

0: ไม่อื่นคุณแม่บวกรวบคุณเรียบร้อยอีก 40,000 คงสำเร็จ
1: เท่าไหร่ก็ลูกเท่าไหร
2: ่ก็แค่40,000นี่คุณแม่ก็ต้องห้องปาดปาดแล้วเป็นแบบนี้มันสิเลี้ยงท่านเขาตีหรือใจบักใช่น่ะเซาเลี้ยงก็ได้คุณแม
1: ่โอ้ยจะฟ้าจะฟ้าจะฟ้าลูกจะฟ้าเออ40,000บ่สำคัญสำหรับแม่ดอกลูกแม่สิไปหาจริงใช่จนได้ล่ะลูกหลา40,000มันภาษา
2: 40,000
0: เข้าใจบ่คุณแม
1: ่จ้าจ้าจ้าจ้า
0: คันแม่มัวแต่ย่างเงินเจ้าส่งคงเสียหายบ่ได้กลับขึ้นมาคันแม่นเซาเดียวนี่ทางที่ดีให้ทนสู้อีกทุนเดียวก็หอดฟังแม่สิบ่ผิดหวังกินเงินเดือนตั้ง 15,000 อย่าฟังเบ้าผู้ใดตีหรือคนในบ้านนี่คัดค้านคุณแม
1: ่โอ้ยบ่มีผู้ใดคัดค้านแม่เด้อดอกลูกเฮือนหลังนี่แม่ใหญ่กว่าหมู่ทิ้งใจขัดกองกันเงินทองแม่ป้อมใจมีบาทหนึ่งสลึงไหนแม่เก็บห่มทรงเจ้าเอาส่วนหัวแม่แลละพายินและหน้ากระจำเพิ่นไว้ดอกพ่วมไหลมาเทินหัวบ่เคยกลัวขะนิ่งนำ

่หมดบ่โนนายพ่วมอาณาโนทางเจมละแลเห็นเฮือนเนาสนโสทางจนแม่สิแล่นบอกลูกย่างแฟนๆ

0: ือเพียงแต่บ้านที่อยู่อาศัยนี่ล่ะลูกแม่สิเอาไปจำนองพ่อเศรษฐีในเมืองพุ่นสิเอาหลายปานใดล่ะลูกล้า40,000มาติลูก
1: ครับคุณแม่40,000แค่นั้นเองล่ะครับคุณแม่
0: อุ้ยสบายมากเด้อลูกสบายมาก
2: แม่ยังมันคือแห้งแท้
0: เป็นเสียงผู้ใดนั่นน่ะ
2: เอาก็เสียงคนนั่นตัวไก่เว้าเป็นบ่เท่าใหญ่
0: โอ้โหพอเศรษฐีตัวนั้นแม่อาเชิญขึ้นบ้านขึ้นซองก่อนค่ะกินน้ำใจเย็นๆก่อนค่ะ
2: มันก็เสียงหวานแต่น้อหล่อบนหัว
0: อาเชิญก่อนค่ะพอเศรษฐีค่ะเชิญขึ้นบ้านก่อนค่ะ
2: ยาย
0: จ้า
2: เป็นยังได้แต่เรื่องเงินเรื่องทองห่อแม่ยาย
0: อันเอ้ยอันบอกเรื่องเงินเรื่องทองเลยกะอันบอกยากคือเราพอเศรษฐีเงินก็ได
2: ้อันเห็นหนาว่าแต่บอกยากอันยาย
0: จ้า
2: เยี่ยมได้นั่นซ้ำรักได้หรอมันบอก
0: อุ้ยอย่ามาไปทัวร์อะไรพอสิทีน้องเฮือซูเหรอ
2: ยายเอ้ย
0: จ้า
2: เงินคำนี่คือจังเขาง้อปลาได้โบราณพม่านั่นถามดีจังคอยได้ถามให้ย่านไรส้นสะดอกคอยกับว่าสบายใจคอยเลยอยากมาถามมึงก็ท่องคอยมันพ่อได้บอเคยได้ยินข่าวยินข่าวว่าลูกไส้น่ะเลี้ยงกันได้จบแล้วก็ว่าฝากเงินฝากท่องมาอยู
0: ่โอ้ยบ่เลี้ยงเงินเลี้ยงคำนี่ก็บ่แม่นมาสิได้ให้ดอกคุณพอสิทีอันคือเบายูโดนีว่าสิไปหาคุณพ่อเศรษฐีแต่โชคดีหลายคุณพ่อเศรษฐีมากก่อนค่ะ
2: สิไปหาอะไรอีกล่ะ
0: อันเรื่องเดียวนั่นล่ะค่ะ
2: เรื่องยัง
0: เรื่องเงินแม่ค่ะ
2: จะเอาเงินดอกไปส่งแต่ว่ามันก็ดีแต่ยาก
0: คุณเหม็นจังสันตัวค่ะ
2: มาเลยลงดีใจหมด
0: อันคือว่าจังสีดอกพ่อเศรษฐี
2: ก็ต้องอ่ำๆอึ้งๆดอกเบาออกมาเลยจะบอกยังไงเบามันชัดเจนนะฟังชัดนะ
0: คือว่าอยากได้เงินอีกสนุกจ้า
2: อ
0: ้
2: าวจะได้เงินอีก
0: จ้า
2: อันเจ้าเสียเอาหลายมาได้เที่ยวน
0: ี้อยากได้หลายยูละพอสิทธิอยากได้จัก40,000-50,000พุ่นละจ้า
2: ย่ายเอ้ย
0: จ้า
2: เจ้าน่ะคิดคักๆได้ย่าย
0: จ้าย
2: ำไม่มันแหลกๆลูกเจ้าบ่มีแต่ผู้เดียวลูกสาวเจ้าลูกชายเจ้าลูกเขยก็มีขันเจ้าเอาให้เอาหน้ามาจำข่อยอีกอันเรื่องจำน่ะข่อยก็เอาอยู่แล้วเพราะว่าข่อยหวังผลประโยชน์เงินข่อยจะเอาไปน่ะแสนกลัวแล้ววันนี้สิเอาอีก 40,000 มันก็จะเป็น 140,000 ไปเลยได้ย่ายเจ้าจะมีให้ข่อยบ่ล่ะย่ำข่อยมาเอาน่ะนะเหร
0: อโอ้ยขันทิ้งใช่เรียนจบมือใดนั่นน่ะได้ทำงานเงินเดือน 14,000 หาบ่ยากดอกจ้าเหลือเงินนั่นน่ะขันมีเจ้ามาส่งพอสิทีดอกจ้า
2: เอาอันนี้ถือว่าเจ้าบ่ได้เว้าเด้อ
0: จ้าม
3: ัสซีเว้าไปหลายคว่ำแท้มีกระจายมาโลดหน้าเงินน่ะอนาคตนายร้อยของบักชัยน่ะเงินแสน200,000บ่มีปัญหาดอกแต่ระวังให้ดีนะถ้าหากบักชัยน่ะจบมากำนันนั่นแหละจะติดคุกเป็นคนแรก
2: ใหญ
0: ่จ้า
2: อันเว้าไปว่าหันเป็นคนเว้าบ่
0: โอ้ยอันจะไปซ่าเด็กๆเล็กน้อยถ้าผู้ค้าเล็กน้อยไม่รุ่นสมัยนี้มันใจห่อนตัว
2: เรียนบ่นักเรียนกรุงเทพ
0: จ้า
2: ว้า
0: อันจังสีดอกพอเศรษฐี
2: แต่มาอี
0: สิเขตในตำบลนี้บ่มี
4: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติให้เกียรติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
5: เปอร์เซ็นต์เต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042743

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้

0: 044-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
1: บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
0: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป
3: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
4: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลอง

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ามาคอยเอาเข้าห้อรอหาลูกแม่เต่าสินำเข้ามาส่งบุญเลี้ยวหาลูกพี่พุ่นจนว่าตัวอาราม

ประดับดินเดือนเก่ามาปีละครั้งแม่ผ้าสางแต่เมื่อยังลูกแม่เอ๋ยเสียงของดังอยู่ตึงก

0: ั้งหลายฟังทางนี้ได้เวลาพวกสูต้องกลับนรกแล้วย้ายเขานี่ยังหายังเอกบ่ท่านเอมสันบ่กลับวนไป
1: ขนุยยังบ่ท่านได้กินอีหยังเลย

ดดินเจ้าแล้วลูกบ่กินข้าน้ำขวบปีสิหิวลาอดทนไปปีหน้าสิมา

0: คิดได้ในเมื่อสายเนาะขั้นว่าขั้นว่าหูจักจังสีนั่นทีให้ทีหน้าอีแม่สิท่านวัดท่านว่าเบิดเอาโหลดว่าสั้นมันกับท่านแล้วละชีวิตคนนับมือสั่นบ่มีวันสิขึ้นนุ่มธรรมดาไก่กลุ่มบ่มีมือสิปงหางเพิ่นว่าแต่ละวันสิบ่วางจากเกิดแก่เจ็บตายอายุหลายยืดเหย้าก็เราตายคันถึงมือก่อนที่สิเฮาสิตายคันว่าผู้ใดสร้างกรรมกรรมในที่นี่มันมีอยู่2กรรมตัวมันบ่แม่นว่ากรรมแล้วแบ่เด้มันคนละกรรมกันกรรมดีกับกรรมชั่วอกุศลและก็กุศลคันว่าผู้ใดเฮ็ดกรรมดีนะครับในช่วงที่มีชีวิตอยู่เพิ่นก็สิไปในทางดีซะแล้วเนาะ
1: มีผีนางไห
0: ้ก็สิบ่ได้มาขอข้าวน้ำซ้ำปลาลูกเต้าเหล่าหลานกินจังสี่แล้ว
1: แม่น
0: กาสิไปอยู่เมืองฟ้าเมืองสวรรค์พุ่นล่ะ
1: ได้นอนเองเน
0: า
1: ะ
0: คันว่าผู้ใดที่เฮ็ดกรรมบ่ดีล่วงลับดับขันไปแล้วกาสิเป็นจังซี่แล้วอีแม่มาขอข้าวน้ำซ้ำปลาลูกเต้าเล่าหลานนี่แล้วจักเขาสิมาเลยบ่มาแล้วช่วงที่มีชีวิตอยู่กับบ่สะสมเสบียงบุญที่เคยเว้าที่เคยว่าในแล้วเนาะแม่เนาะ
1: รอหาลูกและเต้าสินำเข้ามาส่งบุญเลี้ยวหาลูกพี่พุ่นจน
0: คือบ่าวดิวว่านะแล้วอยากกินข้าวให้ปลูกใส่พลานหินอยากมีสินให้ข้าพอตีแม่อยากให้คนมาแวะให้ข้าหมู่เดียวกันอยากมีสีสันให้นอนเกือกฟุ่นอยากอุ่นให้อาบน้ำยามหนาวอยากกินปลาขาวให้แบกแหขึ้นโคก
1: คุ้น
0: เกะอยากตกนรกให้เข้าวัดฟังธรรมเพิ่นว่า
1: จน
0: ห่วย
1: เนื้อคำเนื
0: ้อโอ้ยสิมีผู้ใดไปวัดไปว่าบ่เนาะมื้อนี้เน
1: า
0: ะ
1: เดือนเก่ามาก
0: ันว่าอยากตกนรกก็คือให้เข้าวัดฟังธรรมเนาะบัดนี
1: ้ลูกแม่เอ้ย
0: แล้วอีกนครับเอ้ยตำล่าหนึ่งเพิ่นว่า
1: เสียงกองดัง
0: อยากกินข้าวให้ไปให้ปลูกใส่พลานหินอยากมีศีลในข้าพอตีเมียอยากให้คนมาแวะให้ข้าหมู่เดียวกันคันว่าอยากขึ้นสวรรค์ให้ไปแก่ผ้าอยู่ในวัดเพิ่นว่า
1: จำเป็น
0: โอ้หอยมันคือส่งสิแปลกๆได้แล้วเนาะคุณพ่อคุณแม่ครับอยากมีศีลในข้าพ่อตีแม่นะครับที่เพิ่นเว้านั่นล่ะคือที่ผมเว้าให้ฟังนะครับตั้งแต่ชั่วโมง2ชั่วโมงที่แล้วว่านะครับพ่อกับแม่เฮานี่นั่นก็คือความนะครับโลภโกรธความหลง
1: ขอบเอาสิ่งเงาของ
0: ให้ละเบิดนะครับ
1: ยาพาปี
0: สิ่งที่เฮาอาเวียนไหว
1: เศร้า
0: ในวัฏสงสารครับ
1: หัวปัญหา
0: ขั้นว่าอยากให้คนมาแวะให้ข้ามูเดียวกันนะครับข้ามูเดียวกันมูเดียวกันในที่นี่หมายถึงความตนีขี่เหนียว
1: แม่นี่นะคอยทาลูก
0: นี่ล่ะคือมูเดียวกันนะครับไอ้ข้าทิ่ม
1: มือเศร้า
0: โวยความตนีขี้เหนียวฮู้จักให้ท่านฮู้จักเพื่อให้แพ้ให้มูให้พวกซะแล้วครับ
1: แม่เอ้ยแม่เคย
0: ให้ข้ามูเดียวกันนี่ล่ะให้คนมาแวะ
1: แม่โน
0: คันว่าที่ขี้นี่ขี้ที่ขี้เหนียวจังสิบ่มีผู้ใดจะไก่เฮาแด
1: ลูกสังไรลืมทิ่มประเพณีปีละ
0: อยากมีสีสันเดี๋ยวอยากมีสีสันให้นอนเกือกฝุ่นเพิ่นว่าคือให้สังวรสำรวมในนิวรณ์ห้าครับให้มันภาวนาคัดเกาจิตใจกิเลสจังสีหน้า
1: คอย
0: ขันอยากอุ่นให้อาบน้ำย่ำหนาวเดี๋ยให้มันดูมันสร้างเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลเฮ็ดทานตั้งแต่ยังหน่อยยังนุ่มบ่แม่นว่าโอ้ยยังอายุยังหน่อยอยู่จังสี่บ่เฮ็ดดอกบุญก็ได้เดี๋ยวเฒ่าขึ้นมาจ้องค่อยเฮ็ดก็ได้ดอกเฒ่าขึ้นมาจ้องค่อยเข้าวัดเข้าว่าก็ได้ดอกหลายผู้หลายคนบ่ท่านได้เฒ่าได้ไปก่อนแล้วก็มีหัวดำออกก่อนหัวดอนนำก้นก็มีในสมัยสมื่อนี่มันบ่ได้เกี่ยวกับอายุครับไอ้ความตายนี่มันบ่ได้เกี่ยวกับอายุว่าอายุว่าสิเกิดก่อนแล้วสิตายก่อนมันบ่แม่น
1: ป้าโอเข้าเพียงปันบ่ได้กินลูก
0: เพิ่นก็เลยว่าอยากอุ่นให้อาบน้ำยามหนาวนี่ล่ะมันเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลไว้ตั้งแต่ยังน้อย อยากกินปลาขาวได้ให้แบกเหียขึ้นโคก
1: มาเรียบ
0: ล่องอยากกินปลาล่องเบิ่งเบิ่งดูแบกเหียขึ้นโคกมันสิได้กินบ่ละปลานะเพิ่นว่าหมายถึงนะครับให้ละการเฮ็ดบาปขั้นว่าจะกินปลาจังสี่แบกเหียขึ้นโคกนะครับว่าได้กินดอกปลาเฮากับว่าได้เฮ็ดบาปอีเมีย
2: ได้เวลาพวกสว
0: งมันประมาณนี้นะครับ
2: ย้ายเขานี่ยังขายัง
0: ขั้นว่าจะกินปลาขาวให้แบกเหียขึ้นโคกเพื่อนว่าเนาะขั้นว่าอยากตกนรกเดฟให้เข้าวัดฟังธรรมอ๋อหวยมันคือส่งสีแปลกๆได้แล้วเนาะขั้นว่าอยากตกนรกให้เข้าวัดฟังธรรมเพิ่นว่าให้อยู่เพิ่นหมายถึงอยู่ในเขตวัดว่าอาราม
1: อยากเมื่อบอกน้องอ้ายสักขอผม
0: บ่ว่าสิเป็นไอ้คฤหัสถ์บ่ว่าสิเป็นบรรพชิตให้สำรวมจิตใจเพิ่นว่าจิตใจอย่าไปวอกแวกเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลให้ท่านอย่าอวดอ้างตัวแทนที่สิได้บุญได้กุศลกะกลับได้บาปกลับขึ้นมาเสียแล้วครับเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมไปจังสันแล้วครับคุณพ่อคุณแม่
1: เฮ้ยวิญญาณเนี่ย
0: ขั้นว่าผู้ใดไปเฮ็ดบาปเฮ็ดกุศลเฮ็ดอกุศลอยู่ในวัดในว่าก็สิได้ตกนรกสันตัวเนาะ
1: เด้อฮู้แต่กี
0: ้อยากตกนรกให้เข้าวัดฟังธรรมเพิ่นว่าแล้วอีกอันนึงที่เพิ่นเว้าที่เพิ่นว่านะครับ
1: เพื่อนสั้นพอกหัวไฟ
0: ขั้นว่าอยากขึ้นสวรรค์ให้ไปแก่ผ่าอยู่ในวัด
1: บุญไว้ก่อนตาย
0: มันแม่มันหมายความว่าจังใดนะ
1: สงไปสั่ง
0: ขั้นว่าอยากขึ้นสวรรค์ให้ไปแก่ผ่าอยู่ในวัดเพิ่นว่าขั้นว่าอยากไปขึ้นสวรรค์นี่ให้ญาติโยมนี่มันเข้าวัดฟังธรรมเพราะว่าคำว่าแก่ผ่าในที่นี้นะครับไอ้คำพี่นะครับคำพี่ใบล้านเนี่ยเขาใส่ผ่าห่อไว้ได้ไหมเขาใส่ผ่านี่ห่อไว้ยัดใส่ตู้ไว้หน้าตู้พระไตรปิฎกหรือว่าตู้นู่นนี่นั่นก็เอาผ่านี่ห่อไว้แล้วก็ไปเมียนไว้ไปเก็บไว้นะครับไปห่มไปห่อไว้นะ
1: อดทนไปปีหน้าสิม
0: าเพิ่นก็เลยว่าขั้นว่าอยากขึ้นสวรรค์เนี่ยให้ไปแก่ผ่าอยู่ในวัดบ่ได้หมายถึงว่าไปแก่สิ่งนู่นนี่นั่นได้ไรเมียไปแก่ผ่าผ่าคือนี่ล่ะห่อพระไตรปิฎกหรือว่าผ่าที่ห่อใบล้านเนี่ยแหละครับในใบล้านมันก็สิมีกันเทศนะครับให้พระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรเพิ่นเทศสู่ฟังซะแหละครับแก่ผ่าออกเรียบร้อยแล้วพระคุณเจ้าเพิ่นก็สินั่งธรรมเทศสู่ฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้ซะแล้วเนาะอันนี้หมายความว่านะครับอยากขึ้นสวรรค์ให้ไปแก่ผ่าอยู่วัดเด้บ่แม่นว่าโยยกูอย่าไปขึ้นสวรรค์หลายไปฮอดแล้วล่ะไปแก่ผ่าอยู่ในวัดมันคนละอย่างมันคนละความหมายได้แม่เด้ออันนี้ก็เล่าสู่ฟังสัตว์ดอกว่านะครับขั้นว่าผิดขั้นว่าถือผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยอันนี้ก็นะครับหลวงปู่ถวยเพิ่นเล่าสู่ฟังจำหลวงปู่เพิ่นมาซะแล้วอีเมียส่วนผู้ข้าก็ความรู้ก็ท่อกระหางอึ้งนี่ล่ะบ่หลายดอกก็เลยจำมาเปิดสู่ปีสู่น้องไปเล่าสู่ใหญ่น้องเฮาได้ฟังกันซะแล้วครับศูนย์การศูนย์ครับ292-7444ครับศูนย์902-927444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับคุณตาคุณยายเอ๋ยอ้ายน้องนุ่งลุงป่านาผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำขอบคุณนะครับคุณแม่พันธุ์ภูสมยานะครับตั้งตำบลหัวหินอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์คุณแม่ว่าเบาเดียวเอาสายตาให้แม่น้ำเนเดอร์ว่าสันกระปุกหนึ่งเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้คุณแม่มืออื่นได้แม่เดอร์จัดส่งให้นะครับเมื่อวันศุกร์ครับ มื่อวันเสาร์หรือว่ามื่อวันอาทิตย์นะครับได้รับสินค้าเอาขอบุญขอบคุณนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายส่วนโรคสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้ากับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์ก็โทรกันเข้ามาได้เลยครับ0902927444ครับ0902927444ครับ

0: รโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้งสองเย็นทั้งสองหรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มคากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: มักโปรโมชั่นไหนนะครับจัดได้เลยนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรสี่สหายนะครับโปรสี่สหายก้อนคำก็จะมีนะครับกาแฟ1กล่อง350บาทสายตา1กระปุก650บาทกระไสเส้น1กระปุกก็450บาทน้ำมันนวด1คู่นะครับน้ำมันนวดสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับว่าสิเอาน้ำมันเขียวอยากได้น้ำมันเขียว1ขวดอยากได้น้ำมันนวดสูตรห่อนอีกกระปุก1หรือว่าสูตรเย็นกระปุก1แบบนี้เลือกได้เลยนะครับผม1คู่นะครับ1คู่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับที่อยากเอาน้ำมันสูตรห่อนทั้ง2จังสีก็ได้นะครับขอให้เป็นคู่ร่วมกันทั้งเบิดแล้ว 1,750 บาทนะครับของจำรวยเลือกได้เลยนะครับสนอกสนใจโปร4สหายก้อนคำก็โทรกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าอยากได้โปรกาแฟ3กล่องน้ำมันนวดอีก1คู่แบบนี้ก็ได้คือกันนะครับเป็นโปรลดแต่ว่าบ่มีของแถมเด้อพอเด้อแม่เด้อนะครับกาแฟ3กล่องน้ำมันนวดนะครับ1คู่ 1,000 บาทนะครับจากราคาเต็ม 1,200 บาทเหลืออยู่1,000 บาทถ้วนนะครับเป็นโปรลดไม่มีของแถมนะครับสนอกสนใจโปรใดโทรมาหาบ่าวเดียวได้เลยนะครับสอบถามเกี่ยวกับโปรโมชั่นเกี่ยวกับอะไรละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าได้เลยนะครับ0902927444ครับ09029274444หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับผม090ก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับ0902927444ครับ0902927444อีก1ผลงานเพลงครับ

แฟนเพลงพูนลากรับทางจังหวัดมุกดาหารเปิ่นว่าสวัสดีครับเปิ่นว่าขอฟังเพลงแน่ครับเปิ่นว่าเด็กหน่อยอยู่ครับผู้เบาซำหน่อยแม่นไอดีเจวะครับประสานแมนครับว่าอยากจะฟังเพลงนะครับเปิ่นว่าฟังเพลงใดเนาะบักลาเนาะนกเขาครับนกเขาเปิ่นว่าเอาจัดให้ฟังครับบ่แม่นหมุนคืนนี้แล้วบ่ป่านนี้เนาะ

0: แม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีนะครับคุณตาคุณยายยายๆน้องนุ่งลุงป้าหน้าามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพนะครับคุณตาคุณยายที่เบอร์เคยกินกาแฟจากเทีย อยากจะลองซิมเบิงเสียงได้ฟังรายการวิทยุนี่เป็นประจำประจำ ฟังอยู่สู่มือสู่เว้นได้ย่ําเว้นกับฟังย่ําคืนกับฟังคันว่าย่ําเมื่อคืนมาจังซี่ก็ตื่นลุกขึ้นมานึ่งข้าวเป่าไฟตั้งแต่ 3:00 น. 4:00 น. จังซี่แม่ก็เปิดวิทยุฟังตั้งแต่ปุ่นละย่ําคําย่ําคืนกับฟังย่ําเว้นจังซี่ค่ะฟังคือกันจนว่าหลับค่าก็มีย้อนว่าฟังวิทยุฟังไปฟังมามันเพื่อนบาดนี้หลับค่าวิทยุย่ามือเว้นนั่นน่ะ อยากจะล่องซิมเบิงจังสี่นะครับด้วยความยินดีเด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อสู้กู่สู้คนนั่นล่ะครับที่สนดกสนใจอยากจะซิมกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำนะครับผู้สูงอายุผู้สูงวัยดื่มได้ทานได้นะครับผู้ที่เบิ่งเคยกินกาแฟจากเทียก็สามารถที่จะดื่มได้เลยทานได้เลยครับกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพเป็นกาแฟที่มีคาเฟอีนต่ำเป็นกาแฟอาราบิก้าเกรดพรีเมียมนะครับคุณตาคุณยายผู้ป่วยเป็นเบาหวานนะครับผู้ใดที่เป็นเจ้าของโรงงานน้ำตาล ก็ดื่มได้ทานได้นะครับกาแฟของเราเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลนะครับน้ำตาล 0% ผู้ใดที่ป่วยเป็นเบาหวานนะครับเอาไปกินเอาไปทานได้เลยนะครับ1กล่องมีอยู่10ซองนะครับ1กล่องมีอยู่10ซอง1ซองมีอยู่15กรัม1กล่องราคาก็350บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศอยู่ภาคเหนือภาคใต้อยู่กรุงเทพกรุงไทยเฮาก็จัดส่งให้ฟรีเบิดนะครับมีลูกมีเต้ามีญาติพี่น้องอยู่กรุงเทพกรุงไทยจังสินะครับอยากให้เพิ่นได้กินอยากให้เพิ่นได้ทานนะครับโทรบอกได้เลยครับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าโทรบอกลูกบอกหลานโทรบอกญาติพี่น้องอยู่กรุงเทพกรุงไทยแล้วเอาเบอร์โทรบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนี่ให้เพิ่นให้ทางพุ่นโทรมาหาเฮาได้เลยนะครับบาที่อยู่ใดเลขที่เท่าใดซอกซอยอันใดนะครับเหตุเขตตำบลใดนู่นนี่นั่นนะครับให้เพิ่นบอกเฮาได้เลยเฮาก็สิได้จัดส่งสินค้าจากอุดรเพลาครับไปจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับ1กล่องก็350บาทเท่านั้นจัดส่งให้หอดกรุงเทพปุระอีเมียหรือว่านะครับอยากได้กาแฟ2กล่องก็600บาทเท่านั้นนะครับสั่งซื้อ4กล่องราคา 1,000 บาทตกกล่องละ250สั่งซื้อ8กล่อง 2,000 บาทนะครับตกกล่องละ250เช็คเช่นเดียวกันนะครับผมหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับดวงตามีปัญหาเกี่ยวกับสายตาอยากได้สมุนไพรบำรุงสายตานะครับเอาไปเสริมสมรรถภาพในการมองเห็นเอาไปฟื้นฟูดวงตาเอาไปบำรุงสายตาโทรมาได้เลยนะครับ1กระปุกมีอยู่30แคปซูลนะครับมันเป็นชนิดแคปซูลราคากระปุกละ650บาทครับ1กระปุก650บาทสั่งซื้อ2กระปุก 1,300 บาทมีของแถมหรือว่าคุณพ่อคุณแม่จะขอเป็นส่วนลดนะครับ2กระปุกนี่ลดให้พ่อให้แม่ได้ถ้าใดละเบาเดียวนะครับเหลืออยู่1,200 บาทครับจากราคา 1,300 บาทลดให้เหลืออยู่ 1,200 บาทแต่ว่าบ่มีของแถมเด้อพ่อเด้อนะครับบ่มีของแถมเด้อแม่เด้อนะครับเพราะว่าเฮาลดให้แล้วจัดส่งก็จัดส่งให้ฟรีนะครับผม2กระปุกเหลืออยู่ 1,200 บาทไม่มีของแถมครับสั่งซื้อ3กระปุกจากราคาเต็ม 1,950 บาทเหลืออยู่ 1,800 บาทถ้วนนะครับสมุนไพรบำรุงสายตา3กระปุก 1,800 บาทนะครับมีของแถมได้บาทนี่ของแถมก็จะเป็นของแถมชิ้นใหญ่นะครับเลือกได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุ1เครื่องกาน้ำร้อนไฟฟ้า1ใบผ้าห่มนวม1ผืนและก็กาแฟสมุนไพรก้อนคำอีก1กล่องแถมให้คุณพ่อคุณแม่ไปเลยหรือว่าอยากจะได้ของแถมที่มันเป็นเสื้อเป็นผ้าถุงนะครับมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟมีน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวหรือว่าอยากจะได้สบู่ นะครับอาบน้ำล้างหน้าในชุดนี้เลือกได้เลย2ชิ้นครับขั้นวาสบูก็ได้2ก่อนเสื้อก็ได้2ตัวน้ำมันนวดก็ได้1คู่นะครับสำหรับท่านที่สั่งซื้อสมุนไพรบำรุงสายตา3กระปุกในราคา 1,800 บาทนะครับสนอกสนใจโทรมากันได้เลยนะครับ0902927444 090ครับ2927444หน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยครับ

0: ยนะครับที่ซอยเดิมหนึ่งผลงานเพลงจากยาไอมอนแค้นแก้นคุณนะครับคุณแม่ลำไพคุณพ่อไมตรีแก้วเก็บคำนะครับเพื่อนได้แนะนำกันเข้ามาเพื่อนได้ขอกันเข้ามาอ๋อ090ครับ2927444ครับ090 292ครับ7444นะครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่หนูนะ
1: มา
0: แ
1: ม่
0: ส
1: ร้
0: าง
1: กาแฟจะ2กองในเงินเมียบ่หลาย
0: โอ้เงินบ่หลายเอากาแฟ2กองเนาะแม่เนาะ
1: จ้ะ
0: จ้า
1: ตรวจโบแม่งจะไปตรวจโบวานเหรอแม
0: ่ได้ได้ครับแม่ครับ
1: ที่จองก็ได้ไปตรวจได้สิกินเบิ่งกินไปกินมาว่ามันกาแฟเสียเนาะกาแฟสีกองจังได๋คือเบิดให้แต่ว่าซั่น
0: มันคือสิเบิดไว้แต่ว่าติ
1: หาบ่ใช้ก็บ่มีเพราะว่าเอาต้องกินบ่เซามันก็เบิดอีกตัวว่าซั่น
0: เออมันก็เป็นจังซั่นตัวกินเดี๋ยวบ่เซามันก็เบิดเป็นซั่นตัวอีเมีย
1: แม่บ่กินเที่ยละ2เด้อแม่กินมื้อละ2เที่ยพุ่นเด
0: ้อมื้อละ2เที่ยในมื้อละ2ซองติ
1: แม่น
0: อ๋อนะครับ
1: กินน้ำมื้อเช้าเที่ยงมาแม่ก็กินอีก
0: โอ้ย่ามมื้อเช้าก็ซองนึงย่ำเที่ยงย่ำบ่ายมาก็อีกซองนึง
1: แม่น
0: เพื่อสุขภาพเนาะแม่เน
1: าะแต่ว่าแม่กินกาแฟล่ะนะแม่เช้าขาว
0: โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้
1: ตัวกระขาวเกลือ กระขาวขาวนวล
0: โอ้
1: เป็นว่าผมต้นไก่ข้างโอ้ชื่อนางอ่ะขาวชมพูนี่แต่ว่าสั่น
0: มีคนท่วงปะติ
1: ท่วงฮอดน้องเคยคนเดียวชื่อนางหน้าขาวชมพูนี่แต่ย่า
0: เออ
1: สาวที่นี่กินกาแฟ
0: จ้าอีแมวเดี๋ยวจังไรเดี๋ยวลูกจะส่งไปให้มืออื่นเพื่อละครับคุณแม่
1: จ
0: ้าๆจ๋าใจแม่ครับผมครับผมขอบพระคุณแม่หลายๆได้แม่เด้อ
1: จ
0: ้าจ๋าใจแม่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่หนูนานะครับกาแฟ2กล่อง6อร่อยบาทนะครับเอาได้เลยเดี๋ยวลูกจัดส่งไปให้นะครับมืออื่นมื้อนี้ปิดรอบในการส่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอา0902927444ครับ090297444สนอกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวใดนะครับโทรมาหาบ่าวเดียวได้เลยนะครับเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะครับสวัสดีครับคุณแม่จันนารีจ้าแม่ครับ
2: เอาอันนี้อย่างกว่าชิมมันอันนวดไม่แม่จัดสองกระปุกเด้อมื้อนเอาฮ้อนเบิด
0: เอาฮ้อนทั้งเบิดนะแม่เนาะ
2: ย่าให้มาย่ำมือแรงได้จังหวะมาสี่โมงห้าโมงแรงมื้อนเอาไม่แม่เด้ออ
0: ๋อสี่โมงแรงห้าโมงเย็น
2: จ้าๆค่ะมงเย็นลูกสาวเลิกงานมานะล่ะ
0: โอ้ได้ๆเดี๋ยวสิบอกผู้เบาไปส่งเด้อแม่เด้อผู้รอๆล่ะ
2: แม่ก็ว่าจังสั่นล่ะไปตะซังแล้วก็เดี๋ยวมาให
0: ้ผู้รอๆผู้ที่หุ่นดีๆใจๆน่ะอะไรแม่
2: เออว่
0: าสิโทร
2: ม
0: ือ
2: จ
0: ัง
2: ไ
0: ป
2: ดับเย็ดนี่บ่
0: จ้า
2: ว่าสิโทรมือจังไปดับบ่ได้ยินเสียง
0: โอ้ยมื้อนี้ก็ดับหายดับขาดดับดีหายหลายก็ยังบ่ไฟอยู่เนี่ย
2: เอ้าแม่มายังเบิ่งบ่ดังกันเสียสงสัยไฟดับเด้อแม่บ่เปิดเนาะ
0: แม่นครับไฟดับอีแม่
2: เปิดช่องใดก็บ่คือนุ่มบิวเว้าแม่มันเว้าแม่ฟังบ่เข้าหูก็เลยบ่เปิดฟัง
0: โอ้ยเนาะว่าบ่เข้าหูพะนะ
2: เขาว่าบ่ม่วนเนาะ
0: ก็เลยฟังอยู่เฉพาะบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนี่แล้วว่าติ
2: แม่บ่หูหนีจักเสีย
0: โอ้ยนะครับ
2: อย่าเลย
0: จ้าอีแม่ขอประคุณนี่แม่หลายๆตัว
2: แม่ขอฟังเพลงแน
0: ่เพลงใดครับ
2: เพลงเงินอีหยังก่อนลีลาลีลาวดีกับเลวตะแม่ล่ะ
0: อ๋อเพลงลีลาวดีกับลีเลวตะว่าติเลวตะเป็นเบาหวานนะบ่อีแม
2: ่จักแล้วบ่แม่นมันสิเป็นอยู่สิ
0: เอาได้เลยได้เลยเดี๋ยวลูกเปิดสื่อฟังครับผม
2: จ้า
0: จ้าใจแม่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่จันนารีนะครับผมมีแม่ว่าเอาน้ำมันนวดสูตรฮอน2กระปุกนะครับเอาได้เลยเดี๋ยวจังไหนให้ผู้เบาเติ้นนะครับไปส่งแม่เด้อแม่เด้อนะครับผมอยู่ไกลๆกันนี่ละครับ0902922

7444ครับ0902927444ครับอีกหนึ่งผลงานเพลงครับจากคุณแม่จันทร์เพิ่นได้ขอกันเข้ามาเรวตาหักลีลาวดีครับหลังเคารพธงชาตินะครับพ่อๆกับผมไม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมจะเฝ้าหมุนคลื่นนี้ไปใส่สำหรับชั่วโมงนี้พักสักครู่เดียวครับ

เยี่ยมเอารับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: วีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอิออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 292-7444-090 2ดาวที่สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye meun nae
1: bo mi dok
0: ili ti ai kan nang san na 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่า

0: วัยว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ใหญ่เลวตาไปกันเด้อลีลาว่าดีเอ้ย
1: การว่าอย่าเอาเรือฟ้า
0: บุญวาสนาอายมันมีบ่หลายถ้าสองคนเฮาเกิดมาต่างชนสันต่างวรรณะอายในเป็นคนทุกคนยากถ้าเป็นตระกูลจันทานข้าบอกคู่ควรกับนางดอกลีลาวดีปล่อยอายไปซะ
2: อยู่ลืบใดสิสอบขาจนพออ
0: ยู่ไปอายกะทรมานในส่วงอกซะแล้ว
2: ท่านหักสองเฮาอดเอาเด้อ
0: เลวัดปากบ่ได้มันแน่นอังในส่วงอกไผเด้อเนาะสิเป็นคนมายกให้ส่วงใจในเขา

0: เทวตาทรมานทางใจกะว่าพอรักแห้งแล้วสัมผัสน้อมาเปลี่ยนแปลวโรคทางกายผ่านมาผ่านลาวดีเอ้ยเดี๋ยวนี่หลวงพี่เป็นเบาหวานสัมผัสอะไรแม่หนอดากจังรีบๆไปทรมานวานี่หลายปีได้ดอกหลวงมา
1: อันนี้ลาวดี
0: หมอยาดีอยู่ในโจกโลกฟ้าเอามาซอยเยียวยามารักษากายเฮากาบอดเศร้าดักลงใดหูเคยใส่ตาเคยแจงเคยมีแหงแต่ครั้งก่อน
1: เออโดนกัน
0: เดี๋ยวนี้ขาก็เริ่มอ่อนนอนบ่หลับกินบ่ได้หอยมันสิหลอดมุมปีนี่บ่เฮ
1: ้อ
0: มันเป็นไอแต่เกาหลังนี่เน
2: า
0: ะหมอนลำเอียงเนาะ
2: สิคอยอยู่ทรง
0: โอ้ยไอเลวัตา
1: ไอ
0: บ่สงสัยสิบ่มีแห้งเน
1: า
0: ะ
1: พี่แม่เจ้า
0: สัมผัสอะไรแม่หน้าตาคือทรงดำๆแต่ละเนาะ
2: ทำไม
0: อดนึกว่าอยู่ดงอยู่ป่านึกว่าเผาทานขายซะแล้วบัดใดแต
1: ่น้ำเชี่ยวโบ
0: ถ้าหลวงพี่เล่วัดเป็นเบาหวาน
2: น้องสิพาลอยเลียบ
0: ตัวละมานวานี่หลายปีได้ดอกหลวงมาเพื่อนวะอายาดีอยู่ในโจกโลกฟ้าเอามาซอยเหี่ยวยามารักษากายเฮากะบ่เศร้าดอกลงใด
1: มอง
0: คนก็บ่เอากาแฟไปถวายหลวงพี่แน่นอน
2: ใครสิสอบขาจน
0: เอาจากสีกองนี่สีกองกับพันเดียวเท่านั้นตัวหลวงพี
2: ่เอาเด้อ
0: ย่างกายไปกายมากับบ่มีผู้ใดเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลแน่บ่เนาะน้องซื้อกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำไปถวายหลวงพี่เลวัดนี่
2: แ
0: ม
2: ่สิไปเรวัดเบิดใจเบิดหักเลยเธอเป็นบ
0: ่เรวัตตาลาหักครับ
1: พ่อไอ้บ่พอสิเป็นผู้ช
0: าแม่จันเปิ้นขอกันเข้ามาน่ะๆเปิ้นว่าเลวัตตาเลวัตตาว่าซั่นเด้อหอยมีอยู่ 2-3 เพลงก็จัดไปเบิดโลดแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ไปอยู่แก้มูของบ่คือดอก
2: คุณเด
0: ้อบ่ว่าสิเป็นเลวัตตาฮักลีลาวดีแน
2: ่โลดเบิดฮัก
0: เลวัตตาลาฮักแน
1: ่คือมันเหลือใจ
0: แล้วก็เลวัตตาเป็นเบาหวานแน่
1: บา
0: ด
1: คุณดิ
2: บอกไป
0: นี่ไลฟ์เวอร์ชันเว้ย
2: คือบ่ลองสู่เพื่อน้องเบิ่งแน่
0: โอ้ยกะจักสิสู่เพื่อน้องจังได๋ตะขนาดตัวอ้ายเลวัตตาก็ยังเอาตัวบ่รอดอยู่เดี๋ยวเนี่ย
1: อย่า
0: เบาหวานรับประทานเอาอ่ะ
2: น้องสิพาลอยเลียบลบบังหากแท้สยาม
0: กับผู้บ้าเดียวกระตะนั้นนะครับในชั่วโมงสุดท้ายเบรกสุดท้ายแล้วครับ
1: ไอ้สิไปเอง
0: อยู่กับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการนะครับตั้งแต่บ่าย2กว่าๆพุ่นละเมื่อนี้ไฟดับเน
2: า
0: ะ
2: แห่งชนชั้นท่านทัก2
0: ชั่วโมงแรกเข้ามาช่วงปลายชั่วโมงพอดีครับ
1: คือหัวจ
0: ะบ่าย2 30กว่าๆหรือว่า40นาทีจนว่าตอนนี้นะครับ18นาฬิกากับอีก17นาที
1: หากเบิดใจบ่มียังทองบุญอะไรบ่พอสิได้เป็น
0: เอาจังใดก็ขอบบุญขอบคุณนะครับคุณตาคุณยายทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจผ่าหน้าใหม่และก็หลังใหม่นะครับให้กับผู้บ่าวดิวกฤตนันขอบบุญขอบคุณทุกการอุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อบัวสานาคราทาสโกทางตำบลหนองโนอำเภอกระนวนขอนแก่
1: น
0: คุณพ่อว่าเบาเดียวว่าสั่น
1: อย่าเอาเรือฟ้า
0: เอาน้ำมันนวดให้พ่อน้ำในเด
2: ้อ
0: เอาสูตรห่อนกระปุกนึงสูตรเย็นกระปุกนึงเด้อลูกหล่าเด้อว่าสั่น
2: ตามสูตรป้าเขา
0: เอาจัดให้คุณพ่อเฮานะครับคนสักพักนึงโทรมาอีกหลังไม่มา
2: ได้สิสอบค่ะ
0: เบาเดียวว่าสั่นเด
2: ้
0: มีพ่อลืมแม่พนาง
2: ชนชั้น
0: ลืมมันใดเนาะพ่อเนาะว่า
2: อดเอาเด้อ
0: ลืมขอรูปดีเจน้ำว่าสั่นเด
1: ้ใจ จ้าคือหัว
0: เอาได้เลยนะกระปุกน้ำมันนวดสูตรร้อน1กระปุกสูตรเย็นอีก1กระปุก3อร่อยบาทขอรูปดีเจด้วยขอบคุณนะครับคุณแม่สมหมายผู้สดสูงนะครับบ้านหนองว่าตำบลหนองกรุงศรีอำเภอหนองกรุงศรีกาฬสินธุ์กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแล้วก็กระใสเส้นอีก1กระปุก450บาทของจำรวยขอเป็นน้ำมันเขียวขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่หนูปิ่นรักกระมนตำบลสหัสขันธ์อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์คุณแม่ว่าเบาเดียวเอากาแฟให้แม่น้ำในเด้อลูกหล่าเด้อสี่กล่องส่วนนะครับของชำร่วยของแถมขอเป็นนวดสูตรร้อนขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่บุตรสา
1: สูงเพียงฟ้า
0: พิมพ์วัน
1: มาดี
0: ทางตำบลหนองเรืออำเภอนนสังหนองบัวลำพูกาแฟ1กล่อง350บาทนี่เมียว่าอยากจะล่องซิมเบิงว่าซั่นเอาได้เลยนะครับจัดส่งให้ขอบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อติ๊กครับบ้านหน้าอุดมตำบลนายมอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญกาแฟ1กล่อง350บาทขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่พันภูสมยาทั้งตำบลหัวหินอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์สายตา1กระปุก650บาทขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่สมพงษ์แก้วมาลุนบ้านหนองโน่นะครับตำบลโคกเครืออำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของจำรวยนะครับแม่บาขอเป็นสบู่ล้างหน้าขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่หนูนาขันชัยภูมิทางตำบลโนนหวายอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีแม่ว่าเอากาแฟให้แม่น้ำในเด้อ2กรองว่าสั่นเอาได้เลยนะครับ2กรอง600บาทเอาขอบุญขอบคุณนะครับล่าสุดแม่จันนารีบ้านโนนตาลนะครับตำบลเชียงพินอำเภอเมืองอุดรธานีน้ำมานวดสูตรร้อน2กระปุก300บาทคุณแม่ว่ามาส่งอีเมียหลังหาโมงแรงเด้อเบาเดี๋ยวเด้อว่าสั่นเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวบอกผู้เบาเติ้นไปส่งครับผู้ลอผู้จ่อยๆสังเกตง่ายๆเหลียวมาแต่ไกลๆปุ้นก็เห็นนี่เมียผู้เจ้าสนใจนะครับผลิตภัณฑ์ตัวใดโทรมาหาเบาเดียวได้เลยเด้อนะครับเบอร์เก่ายังเฝ้ารอยังคล่องค่อยท่าลุงป่านาอาพ่อค้าแม่ขายกะหาบดีเมธีนักประหลาดโทรมาอยู่นะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดี0902927444090ครับ2927444หน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยครับ

0: แหล่งนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับบัดนี้ถึงเวลาแล้วครับที่คุณผู้ชมและคุณผู้มีเกียรติทุกท่านอาจจะได้พบกับมิติแห่งความประทับใจจากนักร้องที่ท่านรักและให้การรอคอยนักร้องผู้ซึ่งคงความอมตะไว้กับเสียงเพลงนักฟังเพลงทั่วไทยต่างให้การยอมรับนั่งบนบัลลังก์ใจเป็นเวลายาวนาน
1: ดูหน้าง้อน้องมารอใคร
0: จักเหย้าบ่เหย้าละเว้ย
1: ชนาย
0: จนว่าเดี๋ยวนี
1: ้ไม่คล้ายคนข้าง
0: กันยั่งอยู่คือเก่าคือเดิมนั่นแหละเนาะอีเมีย
1: ใครกัน
0: ฟังย่ำใดย่ำใดกำมวลย่ำนั่นคือเก่านั่นแล้ว
1: สาวใครมายืนร้องไห้สะพายกระเป๋า
0: สูงครับสูงครับ292744ครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: เจ้าอยากได้กบจากโลนึงแหม
0: อ๋อว่าอยากได้กบเอาเอาเดี๋ยวจังไดเดี๋ยวตู้กลับเด้อแม่เด้อ
2: โอ้คนบ่ว่างอยู่เป็นบ่
0: จ้าจ้าใจแม่ครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมสวัสดีครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับ
1: ตั้งแต่สายแล้วชวนจะบ่าย
0: นึกว่าสิมาสั่งสมุนไพรนะครับหน้าบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนึกว่าสิโทรมาสั่งกาแฟให้เมียสั่งกบครับ
1: จะไปบ้านกง
0: เดี๋ยวจังไดเดี๋ยวสิมีบ่ล่ะกบเนาะมันสิใหญ่ท่านบ่เนาะบัดนี้

เอาครับ0902927444ครับ0902927444หน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยครับ

บัวตูมบัวบานนะครับหนึ่งผลงานเพลงจากคุณแม่อังคณางคุณชัยนะครับเย็บเอามาฝากเอามาตอนคุณตาคุณยายเอ้ยอายน้องนงลุงปานะอาให้ได้ฟังกันครับเวลาเวลาจันจอมอจันคาเลวครับคุณพ่อคุณแม่ขันผู้เบาดิวเบาบ่เป็นเก่าเอาไปตัวเอาหัวสีเด้อแม่เด้อเบาบ่ท่านชำนี้เก่งการดอกหานกลามีเวลาแต่เพียงหน่อยเว้ากับพี่กับน้องบ่เข้าท่าหาเถื่อผิดผาดพลั่งอภัยค่ะผู้ว่ากรอนครับอย่าเจ็บอย่าจนครับอย่าหม่นอย่ามองอย่าห่วงอย่าให้อย่าไข่อย่าสู้มีอายุวรรณะสุขาพละปฏิภาณธนสารและสมบัติสุขภาพร่างกายแข็งแรงสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์เสนียดจันไรหายไปหายไปจนตัวน้ออีเมียมีแต่แนวดีๆเข้ามาสู่ชีวิตอ่านขึ้นชื่อว่าความเขียนใจไร้ทรัพย์อัปปัญญาขอจงอย่าบังเกิดมีนะครับแก่แฟนเพ่งแฟนรายการเฮาเดี๋ยวมืออื่นเวลาบ่ายสองพบพ่อกับผมใหม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมสำหรับวันนี้สบายดีสวัสดีครับ

0: ปราบ10ทิศภาค2ปราบตนบุญตอนที่102จากบทประพันธ์ของสิงขรพวกเจ้านายใหญ่โตสมัยนี้มีเรื่องทุกข์ร้อนกันจะตายไปแย่งตำแหน่งงานกันแย่งธุรกิจการค้าแย่งผัวแย่งเมียพอเราช่วยให้สมหวังความดังจากปากของคนพวกนี้จะส่งให้เราดังระดับประเทศเลยทีเดียวบรรดาพวกไฮโซเงินหนาจะตายไปโดยเฉพาะพวกคุณหญิงคุณนายเศรษฐินีน้อยใหญ่ทั้งหลายโปะเงินทีเป็นหมื่นเป็นแสนผมเด็กวัดมาก่อนรู้ดีครับว่าพระรูปไหนดังแล้วละก็คนพวกนี้ถวายเงินให้ทีมเป็นฟ้อนโอเคทำงั้นอาจารย์มอบด้านโครงการให้เธอส่วนด้านสื่อกับวิญญาณอาจารย์จะจัดการเองจะเอาวิญญาณที่เฮียนฤทธิ์มากๆแต่ว่าแต่อะไรเหรอครับทำถามส่วนสิ่งนั้นได้แต่นิ่งฟังมาตลอดเพราะสมองทึบชอบการใช้กำลังจึงออกความเห็นแยบยลมิได้วิญญาณที่มีฤทธิ์มากๆมักกินของเส้นที่หนักหนานะบางวิญญาณล่อเลือดคนเชียวละก็ต้องยอมครับอาจารย์เพื่อความดังของพวกเราเมื่อดังแล้วกอบโกยเอาเต็มที่เหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างพระดังๆไงเรื่องข้าวฝันบันเนื้อผมรับรองสิงห์รีบสอดขึ้น1เดือนต่อมาสำเหมาทั้ง3ก็มาปักหลักอยู่ที่ตีนดอยพญาครุฑเขตอำเภอแม่รอห่างจากจุดเริ่มต้นที่ทั้ง3พบกันราวๆ300กิโลเมตรสุเทพกลายเป็นนรเทพธรรมโชตกลายเป็นคนทันเพราะเป็นหนุ่มรูปงามอยู่แล้วได้ผู้ร่วมงานใกล้ชิดอีก2คนคือเทพาและนาคซึ่งทั้ง2เป็นเพื่อนของสิงห์เครื่องแต่งกายเปลี่ยนไปคล้ายนักบวชเพื่อสร้างความขลังกับผู้มาติดต่อและการพูดจาเปลี่ยนเป็นเราๆท่านๆโดยคนทันจัดฉากทั้งหมดต่อมาได้ผู้ชายหนุ่มๆมาร่วมขบวนการอีก7คนหญิง6คนรวมทั้งนอมและพินแม่ครัวกับเมรีด้วยรวมทั้งสิ้น18คนพอดีเพียงแต่ไม่มีมงกุฎสวมเท่านั้นสถานที่แห่งนี้ขึ้นป้ายแบบธรรมชาติว่าป่าวิมานเมฆเทวริษคือวิญญาณดวงหนึ่งซึ่งเป็นกึ่งเทพกึ่งอสูรมีสภาพคล้ายสัมภเวสีล่องลอยไปตามที่ต่างๆแต่สื่อกับนรเทพได้ทว่าเทวริษเป็นวิญญาณที่ประหลาดคือชอบดูการเสพสังวาสของมนุษย์ต่อหน้าแถมยังชอบดื่มเลือดที่หน้าผากสาวพรหมจารีด้วยนรเทพกับคนทันปรึกษาหารือกันทันทีเทวริษมีฤทธิ์มากได้ของเช่นอย่างที่อาจารย์บอกแล้วมันจะตอบสนองให้อาจารย์ทำอะไรก็ได้ทันทีสัมภเวสีหรือวิญญาณดวงอื่นๆกินของเส้นไม่พิลึกพิลั่นนักแต่ก็ไม่เฮี้ยนไม่มีฤทธิ์เท่าแบบเนี้ยทำจะเอายังไงเอาที่ได้ผลเฉียบขาด 100% สิครับเราจะทำงานใหญ่ทั้งทีต้องทุ่มสุดตัวเราตั้งเป้าเป็นเงินล้านไม่ใช่หรืออาจารย์โอเคงั้นเทวฤทธิ์ล่ะครับลืมบอกไปอย่างหนึ่งวิญญาณดวงนี้ไม่ชอบอยู่สารชอบสิงในร่างของเทวรูปที่ลืมตาโพลงได้ครับผมจะให้นาคมันไปจัดการงั้นแรมค่ำที่จะถึงเนี่ยเราเริ่มเส้นวิญญาณทันทีต้องสาพรหมจารีสี่คนรวดนะครับผมกับสิงจัดการเองขอเพียงทุกอย่างชัวร์ปั๊บผมทุ่มสุดตัวเลยครับอาจารย์ทุกอย่างธรรมโชตจัดการวางโครงการไว้หมดกระทั่งแรมค่ำมาถึงและก็ผ่านไปบริวารทั้ง4มีคนทันสิงห์เทพาและนาคต่างระทึกใจและตื่นเต้นสุดระงับไหนจะตื่นเต้นในพิธีเส้นวิญญาณที่พิสดารจนตาลุกไหนจะเจออิทธิฤทธิ์ของสัมภเวสีตนนี้ซึ่งเฮี้ยนสุดๆวินาทีนั้นเป็นต้นมาสุเทพหรือนรเทพก็กลายเป็นตนบุญที่คล้ายผู้วิเศษเพราะสัมภเวสีตนนั้นชอบสนองด้วยฤทธิ์นั่นเองตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านชาวช่องก็เริ่มแห่แหนกันมาเคารพบูชาตนบุญน้ำนรเทพซึ่งเป็นผู้มีบุญญาฤทธิ์เรียกฟ้าเรียกฝนเรียกลมได้ให้น้ำมนต์ซึ่งโปรยมาจากฟ้าจริงๆใครได้รับน้ำมนต์แล้วจะสดชื่นปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นปลิดทิ้ง ใครมีทุกข์ใจทุกข์กายใดๆเมื่อขึ้นมาป่าวิมานเมฆตนบนนรเทพจะขจัดปัดเป่าให้หายทันทีความดังของตนบนคงไม่ผิดไฟลามทุ่งรู้ถึงหูคนในตัวอำเภอนางรอตัวจังหวัดเชียงรากกระทั่งดังระเบิดในหน้าหนังสือพิมพ์เท่านั้นเองคุณหญิงคุณนายแห่แหนกันมาและเจ้าใหญ่นายโตก็ยกขบวนกันมาด้วยไม่มีใครผิดหวังสักรายล้วนสมหวังด้วยกันทั้งนั้นเดือนที่3ของการก่อตั้งวิมานเมฆคนทันเริ่มออกลายโดยประกาศให้เข้าพบตนบนนรเทพเป็นรายบุคคลและต้องมีคิวด้วยโดยตนเองเป็นคนจัดคิวแน่นอนคนรวยชอบเอาเงินยัดลัดคิวยัดทีเป็นหมื่นเป็นแสนเหยื่อทั้งหลายโดยเฉพาะระดับไฮโซจึงเข้าใส่ของคนทันหรือนายธรรมโชตอดีตพนักงานเก็บเงินบริษัทขายเครื่องเสียงหมดร้ายไปกว่านั้นคนทันประกาศก้องจะสร้างวิมานเมฆเป็นถาวรวัตถุให้ตนบุญและบริวารได้พำนักตลอดไปและขจัดปัดเป่าทุกข์ของประชาชนตราบนานเท่านานคนรวยแห่แหนกันบริจาคทันทีประกาศไปแค่15วันเท่านั้นเงิน8ล้านบาทเป็นของนรเทพและคนทันทันทีเข้าบัญชีนายสุเทพ5ล้านเข้าบัญชีนายธรรมโชต3ล้านนอกนั้นไม่มีชื่อแม้แต่สิงก็ชื่อหายไป2อาจารย์และศิษย์สมองใสตั้งเป้าไว้100ล้านทว่าความชั่วไม่เคยชนะความดีและไม่เคยจีรังฉันใดป่าวิมานแม่ก็ฉันนั้นแรมค่ำที่ผ่านมาพิธีกรรมเส้นวิญญาณร้ายผ่านไป3ชีวิตพอเที่ยงคืนถึงคิวรายที่4คือช่อพกาเด็กสาวอายุ13ปีร่างขาวอวบได้ส่วนสัตว์แห่งบ้านวันออกซึ่งถูกมนต์ดำทำให้เกิดอาการกำหนัดหนักพร้อมที่จะกระทำทารุณกรรมทางเพศฉับพลันความเป็นหญิงก็มาในเสี้ยววินาทีก่อนหน้าที่จะมีอะไรเกิดขึ้นวิญญาณร้ายโกรธจัดกระเทิบจนแผ่นดินตรงนั้นสะเทือนเลื่อนลั่นจากนั้นพิธีก็ล่มวิญญาณร้ายตนนั้นก็ออกจากเทวรูปนรเทพสิ้นอิทธิฤทธิ์ใดๆในที่สุดจนต้องหลบลี้ตนเองอยู่ในถ้ำโดยคนทันจัดฉากว่านรเทพขึ้นไปประชุมเทวดาบนสวงสวรรค์ที่แท้ต้องกบดานไม่เช่นนั้นถึงจุดเสื่อมทันทีเป้า100ล้านจะไม่ถึงแน่แต่ก็ยังมีหวังคือรอแรมค่ำที่จะถึงเรื่องราวทั้งหมดของแก๊งหลอกลวงประชาชนกลุ่มนี้ถูกเปิดเผยขึ้นโดยนาคหนึ่งในบริวารคนสำคัญที่ร่วมกันกับอาจารย์สุเทพและธรรมโชตก่อตั้งป่าวิมานเมฆและตนบนนรเทพอันมีที่มาสลับซับซ้อนน่าสะพรึงกลัวพลตำรวจตรีสงครามยามอุทิศถอนใจหนักเมื่อนาคเล่าจบลงเขายอมรับว่าเป็นเรื่องราวที่มีพฤติกรรมที่ไม่เคยผ่านพบมาในสิบแผ่นดินก่อนพันตำรวจตรีชเวงสวสรักษาราชการแทนสวยแม่รอเองถึงกับหลุดปากออกมายิ่งกว่านิยายซิอีกมีรีสอร์ทขึ้นท่านคะไม่ง่ายเลยที่ท่านจะนำกำลังบุกเข้าเอาตัวอาจารย์สุเทพธรรมโชตและก็สิงเพราะเวลานี้ลี้ภัยอยู่ในถ้ำลี้ลับใต้ดอยพญาโคลดทางทะลุออกหลังดอยมีไหมสวสชเวงถามดิฉันไม่ทราบค่ะเพราะแค่ทางเข้าก็มีเป็นสิบสิบโคหาแล้วจนวกวนและก็หลงตายในนั้นนาคเสริมขึ้นอีกนอกจากจะเป็นถ้ำที่ลับลี้แล้วอาจารย์สุเทพจะต้องล่อเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าไปเพื่อติดกับในนั้นและก็ออกไม่ได้แน่นอนครับท่านครับโปรดสั่งการเถอะพันตำรวจตรีชเวงเลือดร้อนพลตำรวจตรีสงครามนิ่งสนิทใช้สมองอย่างหนักเอ่ยออกมาเมื่อตัดสินใจเด็ดเดี่ยวว่าชเวงคุณสั่งตำรวจนำตัวนาคกับเมรีไปควบคุมไว้ห้ามเยี่ยมห้ามประกันใดๆทั้งสิ้นห้ามกินน้ำกินอาหารใดๆทั้งสิ้นด้วยจนกว่าผมจะไปในวันพรุ่งนี้เช้าเข้าใจนะครับผมคำสั่งที่สองพอตะวันตกดินคุณสั่งเคลื่อนกำลังพลบีบเข้าไปอีกโอบล้อมไว้ทั้งคืนอย่ากระทำอะไรถ้าผมไม่สั่งแต่พอรุ่งเช้าตะวันขึ้นคุณวอสี่ทันทีจับหมดทุกคนบนวิมานเมฆทราบปฏิบัติครับผมส่วนหัวหน้านปภ.จังหวัดและนปภ.เขตคุณใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายทอดคำสั่งผมตามนี้ ส่วนผมกับชนะจะไปสมทบกับดำรงและสันติจะออกเดินทางเดี๋ยวนี้เลยพอถึงตีนดอยก็คงมืดพอดีท่านครับมีโทรถึงท่านครับสิบตำรวจเอกชนะพลขับซึ่งถือโทรศัพท์ของเจ้านายยืนอยู่ห่างๆรีบยื่นส่งให้สงครามรับไปฮัลโหลผมพลตำรวจตีสงครามครับพ่อนะกองวิทยาการส่งรายงานขึ้นมาแล้วที่แท้พวกนี้คือแก๊งจากวิทยาลัยซึ่งจบไป3ปีทำงานแล้วแต่ถูกดำเนินคดีตัวหัวหน้าแก๊งเป็นอาจารย์สติเฟื่องวันๆพูดกับผีกับสางเลยถูกเชิญออกคุณพ่อครับพอดีดำรงมันเกลี้ยกล่อมบริวารคนสำคัญคนหนึ่งให้มามอบตัวแล้วเล่าเรื่องราวความเป็นมาต่างๆละเอียดยิบเลยครับผมก็เลยรู้แบบที่คุณพ่อรู้ผมให้ตำรวจอัดเทปไว้แล้วเลอะงั้นสู่เจ้าจะเอายังไงต่อไปว่ามาสิผมให้ตำรวจทุกนายบีบวงล้อมเข้าไปชิดตีนดอยวิมานเมฆรุ่งเช้าลุยเลยส่วนผมจะลุยคืนนี้กับดำรงและก็สันติชนะด้วยเพื่อช่วยช่อพกาครับเดี๋ยวก่อนไออาจารย์สุเทพคนนี้มันบ้าๆบอๆก็จริงแต่มาสื่อกับผีสางได้ระวังตัวตรงจุดนี้ด้วยนะของมองไม่เห็นตัวมันพูดยากสู่เจ้าก็ไม่ชอบห้อยพระห้อยเจ้าซะด้วยเราสังหรณ์ใจยังไงบอกไม่ถูกครับทุกอย่างอยู่ที่ใจครับใจคนเราเป็นใหญ่ใจคนเราเป็นประธานใจสู้สิอย่างไม่กลัวอะไรทั้งนั้นครับคุณพ่อเฮ้ยสู่เจ้ามันใจเหล็กเกินไปเอาละมีอะไรโทรนะเราสแตนบายทั้งคืนแบตสำรองเตรียมไว้หลายก้อนขอให้โชคดีคุณพระคุ้มครองด้วยตะวันจวนตกดินน้อมและพินประกอบอาหารเสร็จพินเตรียมอาหารที่จะนำไปให้ช่อพกาส่วนอาหารที่จะนำเข้าไปให้นรเทพนั้นถูกจัดไว้แล้วมีคนมารับไปเช่นทุกครั้งร่างหนึ่งปรากฏขึ้นที่ประตูห้องครัวน้อมหันไปเห็นก่อนหลุดปากถามทันทีคุณเป็นใครคำตอบก็คือสันติกระโดดเปาะยาสลบน้อมทันทีเพราะปล้ำใส่กุญแจมือคงเอาไม่ลงแน่ร่างปานช้างน้ำล้มลงตรงนั้นส่วนพินถูกดำรงสวมมิโดเรือนเงินฉับเข้าให้อีกข้างสวมกับมือของเขาเองอะไรกันนี่ดำรงทำไมถึงใส่กุญแจมือท่านผู้นั้นคือผู้บังคับการท่านคือมือปราบสิบแผ่นดินพูดแค่เนี้ยพินต้องเข้าใจอะไรๆแล้วหาผู้การสงครามมือปราบสิบแผ่นดินสาวแม่ครัวร่างสูงหลุดปากเบิกตากว้างเพราะรู้กิตติศัพท์ดีหล่อนข่าวอ่อนสุดหวบลงนั่งพับเพียบกับพื้นดึงดำรงเอียงตัวลงไปด้วยพินลุกขึ้นแล้วพาเข้าไปหาชอพกาเร็วผมจะช่วยเด็กคนนั้นออกมาดำรงช่วยพยุงให้ลุกขึ้นเร็วท่านสั่งการแล้วพินลุกขึ้นและเหลือบมองไปทางนอมซึ่งโดนสันติปล่อยยาสลบนอนหงายอันลึงชึงไม่ผิดอึ่งโดนน้ำร้อนลวกแล้วก็นอนหงายท้องท่านคะดิฉันพาเข้าไปได้ตอนออกมาดิฉันไม่กล้ารับรองเพราะท่านนรเทพเรียกผีได้นะคะหล่อนบอกเสียงสั่นเอาหน้าขอให้พาเข้าไปซิก่อนส่วนเรื่องที่จะออกมาได้หรือไม่ได้ว่ากันทีหลังเราต้องช่วยคนอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามจากนั้นพินกับดำรงก็รีบเดินนำหล่อนไม่ลืมคว้าปิ่นโตที่เคยหิ้วด้วยเข้าไปในถ้ำปรากฏว่าผู้ที่เฝ้าประตูข้างนอกก็มีสิบตำรวจเอกชนะซึ่งมีคีมเสือขบเหล็กขัดหลังเตรียมพร้อมอยู่ส่วนคำนั้นมีเป้นหลังคงมีอะไรในนั้นที่เตรียมไปให้ลูกสาวหรืออื่นใดนะคำรงรีบพาข้าเข้าไปเร็วๆอยากเห็นหน้าลูกเต็มทีแล้วคำบอกเสียงสั่นเครือใจเย็นๆเดี๋ยวได้เห็นแน่พินเร็วทั้งหกรีบเร้นกายออกจากบริเวณห้องครัวตั้งแต่เวลานั้นตะวันลับเหลี่ยมดอยไปแล้วต้นฤดูหนาวเช่นนี้ค่ำไวและเย็นเยียบทันทีที่สิ้นแสงตะวันสันติเดินเข้ามาระดับเดียวกับสงครามเพราะถูกกวักมือเรียกเป็นไงบ้างเหตุการณ์ที่นี่เงียบไม่มีอะไรกระตกกระตากครับผมดูแล้วเป็นความเงียบที่ผิดปกติยังไงอยู่นะผมกับดำรงไม่กล้าที่จะเคลื่อนไหวได้แต่ประกบตัวพินกับป้าน้อมเพราะกลัวสองคนนี้จะถูกพวกนั้นนำไปเราจะไม่มีทางรู้ที่กักขังช่อพกาเลยครับดำรงมันบอกว่าโคหาถ้ำมีเป็นสิบสิบโคหาจำไม่หวาดไม่ไหวครับฮึ สิงคนทันเล่นนรเทพไม่มายุ่งกับพวกนายเลยเหรอไม่ครับผมไม่น่าเชื่อ ว่าพวกมันจะนิ่งงันขนาดนี้เราทำอะไรมันไม่เคยง่ายสักครั้งหรือว่าครั้งนี้จะง่ายมือปราบสิบแผ่นดินถอนใจในตอนท้ายพินพาทั้งหมดโผล่ที่ปากถ้ำแห่งนั้นสงครามหยุดซุ่มอยู่ตรงนั้นก่อนเกรงจะมีการต้อนรับจากข้างในเขาให้สัญญาณกับสันติและชนะชี้เข้าไปข้างในตำรวจทั้งสองกระชากปืนพกประจำกายออกมาพลุกเข้าไปเคลียร์พื้นที่ทันทีเดี๋ยวๆสันติก็โผล่หน้าออกมาให้สัญญาณปลอดภัยส่วนหลังจึงเคลื่อนตัวเข้าไปในทันใดดำรงดึงพินให้นำทางโดยเขาเริ่มใช้ไฟฉายส่องทางเพราะไม่ว่ากลางคืนหรือกลางวันถ้ำลี้ลับมืดมิดอยู่แล้วเพราะไม่มีปล่องอากาศอยู่ข้างบนเลยแต่ก็หายใจกันไม่ติดขัดนักสงครามเดินตามเข้าไปโดยชนะและสันติตามพินและดำรงเข้าไปอย่างกระชั้นชิดคำจึงรั้งท้ายใจระทึกจะได้พบลูกสาวเสียทีหลังจากที่ถูกฉุดมานานนับอาทิตย์แล้วคูหาถ้ำมีหลายคูหาจริงๆพินนำเข้าไปอย่างชำนิชำนาญไม่มีหลงเพราะเข้ามาหลายครั้งทุกอย่างเป็นไปไร้การต่อต้านนั่นยิ่งทำให้สงครามเครียดหนักเข้าไปอีกเพราะคนอย่างเขาไม่เคยทำอะไรที่สะดวกใจไร้กังวลเลยในชีวิตและคนอย่างเขาไม่เคยมีโชคลาภใดๆทั้งสิ้นมีแต่ความยากลำบากแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ที่สำเร็จลุล่วงมาถึง10แผ่นดินได้ก็เพราะความพยายามแห่งความพยายาม10นาทีต่อมาก็บรรลุยังก้นถ้ำแห่งนั้นดำรงฉายไฟส่องจับร่างของเด็กสาวเคราะห์ร้ายคนนั้นซึ่งนอนตะแคงและรีบลุกขึ้นเมื่อมีคนมาพินรีบจุดเทียนไขที่เตรียมมาด้วยพอความสว่างไล่ความมืดเท่านั้นเองคำก็โผผวาเข้าหาลูกสาวโชภกาหาพ่อสองพ่อลูกกอดกันกลมดิกโชภการ้องไห้โฮออกมาคำก็ร้องไห้เสียงดังเช่นเดียวกันชนะปลดเสือขบเหล็กออกจากกลางหลังจัดการกับโซ่ตรวนนั้นเสียงดังกราวจนโซ่หกขุนขาดสะบั้นเหลือติดอยู่ที่ข้อเท้าโชบากาเพียงฝ่ามือไม่สามารถจะเอาในส่วนที่เป็นวงกลมเหล็กติดข้อเท้าออกได้เพราะมันชิดเนื้อข้อเท้าจนเกินไปเขินใช้เสือขบเหล็กจัดการมันคงต้องขบเนื้อเหว่อได้แค่นั้นโชบากาก็เป็นอิสระพร้อมที่จะออกไปกับทุกคนถอยสงครามสั่งการอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นว่าแผนขั้นนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีทว่ากลับต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อเสียงหนึ่งดังขึ้นขอต้อนรับมือปราบสิบแผ่นดินอย่าขยับนะไม่งั้นตายหงหมดสิงนั่นเองที่โผล่พรวดออกจากซอกหินจี้ M16 ใส่คณะตำรวจสันติดำรงและชนะขยับจะชักปืนสงครามร้องห้ามลั่นอย่าเทพาและลูกน้องอีก3คนโผล่ออกมาเช่นเดียวกันทุกคนมีอาวุธสงครามครบมือส่วนใหญ่จะเป็น F16 ฝ่ายของสงครามจำต้องนิ่งและยกมือขึ้นตามคำสั่งถ้าขยับมีหวังไปนรกก่อนคำและช่อพกาสองพ่อลูกดีใจได้เพียงเสี้ยววินาทีต้องตาเหลือกใจระทึกขึ้นมาอีกโดยเฉพาะช่อพการู้ดีว่าคราวนี้ไม่รอดแน่ๆพอเห็นวายร้ายสิงหล่อนเนื้อตัวสั่นขึ้นมาทันทีเพราะถูกฉุดมานั่นเองดำรงรีบกระซิบกระซาบสงครามเพราะยืนอยู่ติดกันท่านสั่งการที่ครับผมพร้อมแลกกับมันเราขอสั่งให้นายนิ่งเฉยอย่าทำอะไรทั้งนั้นเวลา1วินาทีที่ยืดไปก็มีค่าสำหรับเราจำไว้ด้วยโทเกมง่ายๆพลตำรวจใจถึงครวญครางมีอาการเข่าอ่อนจากนั้นนรเทพหรือสุเทพคนทันหรือธรรมชาติหัวกะทิของแก๊งนี้ก็ปรากฏตัวขึ้นโดยมีลูกน้องสองคนของสิงห์ตามมาอารักขาถืออาก้าเตรียมยิงกราดใส่ฝ่ายตำรวจซึ่งทยอยทิ้งปืนลงกับพื้นตามคำสั่งสวัสดีอีกครั้งท่านผู้บังคับการสงครามผมไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันว่าจะได้กำจัดมือปราบสิบแผ่นดินที่เรื่องชื่อความจริงแล้วผมไม่นิยมการเข่นฆ่าผมนิยมการปั่นเงินเข้ากระเป๋าซะมากกว่าแต่เมื่อจำเป็นต้องฆ่าก็ฆ่ามัดพวกมันไว้ใครขัดขืนยิงกระโหลกสิ้นเสียงสั่งสมุนสองคนตรงเข้าใช้เชือกมัดมือตำรวจทุกคนไพล่หลังอกแอนคำและช่อพกาโดนด้วยทั้งหมดจึงสิ้นอิสรภาพตั้งแต่บัดนั้นอาจารย์สุเทพคุณคิดจะทำอะไรต่อไปบอกผมสิครับอย่าลืมนะ ผมสั่งให้ตำรวจทุกนายล้อมที่นี่ไว้แล้วคุณไม่มีทางรอดหรอกเก่งมากสามารถรู้ชื่อเดิมของผมทำบอกไปสิอดีตพนักงานเก็บเงินเดินเข้ามาชิดสงครามล้อมเอากี่เท่านั่นนะสิไอ้ผู้การหน้าโง่รู้ไหมไต่ดอยพญาครุฑเนี่ยมีทางออกนับสิบทางล้วนแต่เป็นทางลับทั้งนั้นจากนั้นพวกเราก็เพ่นกันออกไปสบายเฉิบผมให้ตำรวจอุดไว้ทุกเส้นทางนายโทนกับนายสุธีบอกเส้นทางลับไว้หมดแล้วหาธรรมโชติพังงานิดนึงแต่รีบเอ่ยไม่มีทางไอ้สองคนนั่นไม่มีทางรู้เส้นทางลับอย่านึกว่าคนอื่นโง่สิครับสองคนนั้นเป็นลูกน้องของสิงห์มีหรือจะไม่รู้ไม่จริงสองคนนั้นไม่รู้อะไรทำคุณอย่าไปเชื่อมันสิงห์รีบบอกสุเทพรีบตัดบทเอาละเอาละเจาะกระโหลกมันทุกคนเราจะได้ออกไปสักทีสิงห์กับเทพาขยับปืนสงครามรีบเอ่ยสุเทพทำคุณสองคนไม่มีวันได้ใช้เงินที่คุณยักยอกเพื่อนฝูงเอาไปฝากไว้หรอกผมสั่งอายัดแบงค์ไว้แล้วห้ามเบิกจ่ายใดๆทั้งสิ้นชิบหายเลยไม่มีเงินจะไปไหนรอดสุเทพหรือนรเทพหลุดปากออกมาเพราะไม่ใช่ผู้ร้ายโดยสันดานจึงเก็บความในใจไม่อยู่และเขารู้รสชาติดีว่าถ้าไม่มีเงินนั้นอย่าไปไหนเลยจะดีกว่านอนอดตายอยู่ในนี้ยังจะสบายใจสบายกายเสียกว่า
1: สิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าสิงคโปร์เปิดเผยว่าอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักเคยยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศท่ามกลางความกังวลต่อภัยก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี
2: ้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้ง2ประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปประกาศณวันที่10กันยายน2569ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2วันสุดท้ายส.ส.อภิปรายหลายมาตราเน้นความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์โดยเฉพาะงบตำรวจงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและงบองค์กรอิสระรวมถึงกกต.ก่อนลงมติวาระ3
3: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันนี้เป็นการพิจารณาต่อเนื่องวันที่4และวันสุดท้ายเริ่มที่มาตรา27งบประมาณส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงโดยส.ส.ต่างอภิปรายงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ง

0: ชาติและหน่วยงานอื่นๆพร้อมเสนอปรับลดงบและขอให้ชี้แจงรายละเอียดโครงการและผลสัมฤทธิ์ให้ชัดเจนส่วนมาตรา28งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสมาชิกตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบจัดกิจกรรมและอีเวนต์พร้อมเสนอให้ประเมินความคุ้มค่าและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจขณะที่มาตรา32ประมาณองค์กรอิสระและองค์กรอัยการวงเงินกว่า 7,800 ล้านบาทมีการอภิปรายถึงความเหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของงบกกต.รวมถึงความเป็นกลางในการทำหน้าที่ที่ส่งผลต่อวิกฤตศรัทธาของประชาชนขณะที่ปปช.ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องความโปร่งใสชอบธรรมในการทำหน้าที่ปราศจากการถูกแทรกแซงด้านนายบุญจงวงไตรลักษณ์กรรมาธิการวิสามัญเสียงข้างมากชี้แจงว่าได้กั่นกรองและปรับลดงบประมาณตามความจำเป็นโดยยึดหลักความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินโดยยืนยันว่ากรรมาธิการไม่มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการทำหน้าที่หรือให้ความเห็นในเรื่องของคดีความ
1: ผมขอยืนยันว่าเสียงส่วนใหญ่กรรมาธิการงบประมาณนั้นอนุมัติให้กกต.ไปดำเนินการตามสิ่งที่กกต.ขอมาส่วนประเด็นที่ท่านคุยกันว่าสำนวน26แตกต่างกับสำนวน36ผมในฐานะกรรมาธิการไม่สามารถตอบได้เพราะผมไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนในสำนวนเหล่านี้ฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ตอบตรงๆว่าความแตกต่างสำนวน2สำนวนนั้นไม่สามารถตอบได้องค์กรอิสระนั้นเป็นองค์กรที่ก็อยู่ภายใต้กฎหมายฉะนั้นสมาชิกทุกคนวันนี้ได้ถ่ายทอดทั้งหมดเป็นความรู้สึกที่เราเก็บว่าการสอบสวนก็ดีชอบหรือไม่ชอบเราไม่สามารถก้าวล่วงได้หรอกครับเพราะทั้งหมดนั้นอยู่ที่อำนาจของบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ถ้าทำไม่ถูกต้องก็มีกระบวนการยุติธรรมที่เราจะเดินต่อไปขอยืนยันตามมติเสียงข้างมากครับ
0: ทั้งนี้ที่ประชุมเร่งพิจารณาร่างงบประมาณให้ครบทุกมาตราจากทั้งหมด41มาตราก่อนลงมติในวาระที่3และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
2: กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าน
3: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สำรวจการค้าที่ตลาดหลังกระทรวงการคลังและเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นและมียอดขายมากขึ้นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าและลดค่าครองชีพแก่ประชาชนกระทรวงการคลังจึงยกระดับการช่วยเหลือด้วยการนำ AI นกกระซิบซึ่งอยู่ในแอปถุงเงินและเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการขายของได้เก่งและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบ AI นกกระซิบจะทำหน้าที่วิเคราะห์พฤติกรรมการขายเช่นการระบุวันขายดีและสินค้าที่ขายดีเพื่อให้ร้านค้าวางแผนบริหารจัดการต้นทุนและเตรียมสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการได้รวมถึงการช่วยวิเคราะห์และเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยและพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงร่วมกับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อยหรือบสย.ต่อยอดเป็นโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพราะบสย.จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการรายย่อยขาดสภาพคล่องและลดการพึ่งพากู้นอกที่ต้องแบกรับดอกเบี้ยแพงโดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อได้สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์เช่นแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารออมสิน
4: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
3: ส่วนจะต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือไม่นั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ายังไม่แน่นอนขึ้นกับปัจจัยสถานการณ์ตะวันออกกลางผลกระทบราคาน้ำมันและค่าครองชีพประชาชนข ขอรวบรวมข้อมูลและหารือนายกรัฐมนตรีก่อนคาดว่าจะได้ความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์นันทิกาจิตปาโลรายงาน
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยผนึกกำลัง11องค์กรการเงิน

0: นิตหรือนอนแบงค์รวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงเช่นสำนักงานปปง.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เพื่อยกระดับกรอบความร่วมมือในการป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัดกั้นขบวนการฟอกเงินซึ่งที่ผ่านมาธปท.ได้ขยายขอบเขตการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างผ่านการควบคุมที่เข้มงวดเช่นการจำกัดการถอนเงินสดไม่เกิน5ล้านบาทการบังคับรายงานธุรกรรมซื้อขายทองคำและการจำกัดธุรกรรมเงินตราต่างประเทศซึ่งการยกระดับการทำงานครั้งนี้ทุกฝ่ายมีคำมั่นสัญญาที่จะขับเคลื่อนภายใต้หันสำคัญได้แก่นโยบายการสร้างมาตรฐานปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมการพัฒนาเชิงรุกด้วยเทคโนโลยีการรวมพลังทั้งระบบเพื่อแบ่งปันข้อมูลและการรักษาสมดุลในการป้องกันโดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินผู้ให้บริการรับชำระเงินและหน่วยงานรัฐเพื่อสร้างอุปสรรคและตัดวงจรทางการเงินของมิจฉาชีพอันจะนำไปสู่ความมั่นคงและปลอดภัยของระบบนิเวศทางการเงินไทยปฏิพลสารพมารายงาน
1: กรมศุลกากรเปิดเผยตัวเลขนำเข้าทองคำ11เดือนสูงขึ้นถึงร้อยละ53มูลค่าประมาณ9แสนล้านบาทพร้อมระบุข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทั้งหมดได้ส่งให้คณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินแล้ว
2: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรระบุว่าตัวเลขการนำเข้าทองคำแท่งในช่วง11เดือนแรกของปี2569มีอัตราการเติบโตแบบปีต่อปีสูงถึงร้อยละ53คิดเป็นมูลค่าราว9แสนล้านบาทโดยทองคำนั้นถือเป็นสินค้านำเข้าเสรีแบบถูกกฎหมายไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งนี้ข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทองคำทั้งหมดกรมศุลกากรได้ส่งมอบให้กับคณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินหรือ Connect the Dot ที่มีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และกำหนดมาตรการเชิงนโยบายต่อไปเนื่องจากเห็นว่าการนำเข้าทองคำในปริมาณมหาศาลเช่นนี้ทำให้ประเทศสูญเสียเงินโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจต่อประชาชนส่วนใหญ่กฤตรวิวรรณรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงได้แล้วขณะที่การตรวจวัดไอระเหยมีค่าต่ำมากไม่เป็นอันตราย
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่ซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ส่วนสาเหตุไม่ทราบแน่ชัดวิศวกรอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบละเอียดทั้งนี้ท่อส่งน้ำมันดังกล่าวมีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวอย่างสม่ำเสมอในช่วง2ปีที่ผ่านมาสำหรับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ได้มีการวัดค่าไอระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำไม่ก่อให้เกิดอันตราย
4: เป็นท่อที่ส่งน้ำมันไปที่ดอนเมืองแล้วก็ปลายทางไปถึงอยุธยาที่บางปะอินนะครับซึ่งในส่วนนั้นเมื่อพบจุดที่หนึ่งนะครับก็เห็นแล้วครับว่ามันมีการลีกอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแผลใหญ่นะครับก็เป็นการลีกก็คือรั่วซึมนะครับขนาดตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งมานะครับว่าในจุดที่สองที่มีการดำเนินการเนี่ยมีพบรอยรั่วหรือไม่แต่แน่นอนก็คือจุดที่หนึ่งพบรอยรั่วแน่
3: ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าสแตนบายในพื้นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการค้นหาจุดรอยรั่วท่อน้ำมันที่ปนเปื้อนในท่อระบายน้ำพื้นที่เขตคลองเตยพร้อมตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาพร้อมกล่าวว่าทีมงานได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อค้นหาจุดที่เป็นรอยรั่วของท่อน้ำมันเบื้องต้นพบน้ำมันปนเปื้อนอยู่ในน้ำภายในท่อระบายน้ำแต่ปริมาณและความเข้มข้นลดลงและเจือจางลงมากแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้โดยจะขยายผลการค้นหาต่อเนื่องเพื่อระบุจุดต้นเหตุให้ได้โดยเร็วโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องควบคุมและเฝ้าระวังการขุดค้นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความปลอดภัยทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงาน

0: ขตยานาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งการให้บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมขณะที่บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดพร้อมแก้ไขปัญหาเหตุการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างเต็มที
1: ่บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดชี้แจงกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3โดยยืนยันว่าบริษัทให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการเร่งหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่าเป็นความรับผิดชอบของบริษัทก็พร้อมจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้สำหรับพื้นที่จุดเกิดเหตุดังกล่าวแม้ว่าบริษัทบาสจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ระบบท่อขนส่งน้ำมันแต่ได้ใช้สิทธิการใช้และบริหารจัดการทรัพย์สินแก่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดเป็นผู้ดูแลมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2565โดยปัจจุบันบริษัทบาสดำเนินการส่งน้ำมันเฉพาะเส้นทางภาคเหนือจากทางบางปะอินไปยังจังหวัดพิจิตรและลำปางเท่านั้นอย่างไรก็ตามบริษัทยืนยันว่าระบบท่อส่งน้ำมันได้รับการออกแบบและดูแลตามมาตรฐานสากลมีทั้งระบบป้องกันสนิมระบบตรวจสอบท่อด้วยเทคโนโลยีพิกและระบบตรวจสอบการรั่วไหลหรือสกาด้าเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดของระบบขนส่งน้ำมันทางท่อนพศรแก้วขำรายงาน
0: ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบขยะอุตสาหกรรมในตำบลบ้านฉางจังหวัดระยองพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center ประมาณ20ตันพร้อมประสานให้เร่งขนย้ายไปกำจัดภายใน7วัน
2: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center เช่นเศษอิฐหินปูนพลาสติกและใยแก้วมาปรับถมในพื้นที่ประมาณ 1-2 ไร่ประเมินเบื้องต้นมีขยะที่ต้องนำไปกำจัดประมาณ20ตันทั้งนี้ได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองประสานเทศบาลตำบลบ้านช้างจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้าง Data Center ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาอย่างเป็นทางการว่าโครงการดังกล่าวเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA หรือไม่เพื่อให้การดำเนินโครงการและการจัดการของเสียเป็นไปตามกฎหมายและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ขณะที่พลตำรวจโทอิทธิพรโพทองที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับเทศบาลตำบลบ้านช้างเร่งดำเนินการให้บริษัทขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ไปกำจัดโดยผู้รับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใต้มาตรการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยเทศบาลตำบลบ้านช้างจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ความคืบหน้ากรณีตำรวจกองปราบปรามเข้าจับกุมหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์คดีฟอกเงินล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมจากกรณีที่ชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาพัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบประกอบกับมีคลิปและพยานหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมภายในกุฏิล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปขณะเดียวกันตำรวจควบคุมตัวสีกาคนสนิทอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปราม
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้า
4: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนในจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนนายจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานความมั่นคงภายในของสิงคโปร์หรือ ISD เปิดเผยว่านายมูฮัมหมัดบาเกอร์ซาอัดดาวูดอันซาดีอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเคยยื่นขอวีซ่าเข้าสิงคโปร์3ครั้งช่วงระหว่างปี2566ถึง2567แต่ไม่ได้เดินทางเข้าสิงคโปร์ในท้ายที่สุดโดยนายอันซาดีถูกกล่าวหาว่าวางแผนโจมตีเป้าหมายชาวยิวในยุโรปแคนาดาและสหรัฐซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีในสหรัฐ ISD ระบุว่าหากนายอันซาดีพยายามเดินทางเข้าสิงคโปร์ทางการสิงคโปร์จะปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศพร้อมเตือนว่ากรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจเพิ่มความเสี่ยงของการก่อการร้ายในสิงคโปร์และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอิสราเอลและชุมชนชาวยิวในสิงคโปร์ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่าจะมอบเงินปันผลทรัมป์คนละ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ชาวอเมริกันทุกคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปหากพรรครีพับลิกันสามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสสหรัฐในการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยข้อเสนอดังกล่าวยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรหรือสามารถทำได้ตามกฎหมายหรือไม่ขณะที่สหรัฐมีประชากรอายุ18ปีขึ้นไปราว270ล้านคนทำให้มาตรการนี้อาจใช้งบประมาณมากกว่า1ล้าน3แสนล้านดอลลาร์สหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมของพรรครีพับลิกันที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสท่ามกลางความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ในการระดมเสียงสนับสนุนให้พรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่8 ในวันที่10กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างอ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณปราจีนแววและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่และสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
8: ป้าอ้วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
10: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองนะครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับควบคุมขอบคุณครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับวรรณกรสิมิทักษ์อัครเดชคัมภีระและเดชธรชัยโสดานะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเจอกันวันนี้นะครับก็เป็นวันพฤหัสบดีนะครับนะก็เป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งนะวันนี้เนี่ยอ๋อใครที่รอรุ้นเรื่องของมวยนะมวยวันนะครับวันนี้ชั่งน้ำหนักนะวันสำคัญเพราะต้องชั่งน้ำหนักแล้วจะรู้ผลว่าวันนะที่ชกกันในวันพรุ่งนี้จะได้ชกกันหรือไม่นะแล้วใครค่าน้ำผ่านค่าน้ำไม่ผ่านน้ำหนักผ่านค่าน้ำไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเสียแชมป์บนตาช่างนะครับเดี๋ยวจะได้คุยกันนะว่าใครเสียแชมป์บนตาช่างนะครับก็พรุ่งนี้ก็ต่อยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีคู่หลายๆคู่นะครับแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยนะก็คือวันนี้วันสำคัญก็คือเรื่องของอีกรายการนึงก็คือวอลเลย์บอลนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์แห่งเอเชียรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมบอกไปแล้วนะครับในรายการว่าเราเจอกับออสเตรเลียในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผู้ชนะจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับส่วนผู้แพ้ตกรอบครับเรนกิ้งของเรากับออสเตรเลียเนี่ยนะออสเตรเลียเหนือกว่าเรานิดหน่อยนะครับแล้วก็เราก็คาดหวังว่าจะชนะเขาให้ได้นะครับเรนกิ้งของเราเนี่ย48นะส่วนออสเตรเลีย42ก่อนเกมการแข่งขันนะครับโค้ชปาร์คิวอนนะครับก็ใช้ชุดต้องบอกว่าชุดที่ชุดใหญ่ของเรานะนะครับที่ชนะมาตั้งรอบแรกตั้ง3นัดนะครับที่ได้แชมป์ในสาย4นะที่เราชนะมานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของที่เราชนะกาตาร์ทั้งบุญยอดมือเซตพีทดีนะครับซึ่งนัดที่ชนะชัยเปเนี่ยชนะทำแต้มได้28คะแนนนะครับมีทางด้านของชัยวัฒน์ถุงคำนะนัดที่แล้วก็ทำไป26คะแนนนะครับธนัทบำรุงดีอนุชิตภักดีแก้วทูประดิษฐ์พระพุทธนะนักคริสอินทนูตัวรับอิสระนะครับก็เจอกับออสเตรเลียออสเตรเลียก็ชุดใหญ่เหมือนกันนะเขาแข็งแกร่งนะครับเขามีลินคอนอเล็กซานเดอร์นะลินคอนอเล็กซานเดอร์วิลเลียมนะบิลแกแฮมนะลอเรนโซโปเป้นะครับแล้วก็วิลเลียมเดอเอลชิมิลนะครับแล้วก็ทางด้านของเนเธอร์มามอลนะครับแล้วก็ทางด้านของอัสเดฟโดซาจิสนะครับซึ่งเป็นนักกีฬาของออสเตรเลียที่เจอกับไทยนะครับก็ผลปรากฏว่าเราสู้กับทางด้านของออสเตรเลียอย่างสนุกนะฮะอย่างสนุกแล้วแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับ22-25โดยเฉพาะในเซตที่2เนี่ยเราแพ้ไป24-26ครับต้องดิวเราแพ้ไปน่าเสียดายนะครับแล้วก็พอเซตที่3เนี่ยนะความหนักของออสเตรเลียนะสูงกว่าหนักกว่าเขาชนะเรานะ25-19ก็ทำให้ทางของออสเตรเลียเข้ารอบไปนะครับเราก็ตกรอบนะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับคู่นี้ได้ดูนะครับก็เราแพ้ไปนะครับก็เราจบการแข่งขันในชิงแชมป์เอเชียนะครับรอบก่อรองชนะเลิศนะครับก็ไม่สามารถไปเข้าสู่ท็อป4รอบรองชนะเลิศนะฮะตั้งแต่มีการแข่งขันมาตั้งแต่ปี1975นะฮะเราก็ผลงานดีที่สุดที่สุพรรณบุรีก็คือที่อันดับที่5นะที่2005ที่สุพรรณบุรีนะครับแล้วคะแนนสะสมของเราอยู่ที่52ของโลกจากการพ่ายแพ้ในนัดนี้นะครับไทยก็ต้องเตรียมตัวนะหลังจากจบการแข่งขันนัดนี้ก็ไปเตรียมต่อในการแข่งขันเอเชียนเกมนะที่ญี่ปุ่นนะครับสัปดาห์หน้าซึ่งทีมชาติไทยอยู่ร่วมสายกับอิหร่านนี่ของแข็งอิหร่านของแข็งเลยในเอเชียนะอิหร่านญี่ปุ่นของแข็งนะเราอยู่ในสายเดียวกับอิหร่านก็ถือว่าของแข็งนะครับเบอร์2ของโลกแล้วอิหร่านตอนนี้เบอร์2ของเอเชียแล้วเพราะเบอร์1ตอนนี้ญี่ปุ่นแซงไปแล้วนะอยู่กับอิหร่านและคู่ปรับใน4เกมที่ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะเจอกันหลายๆครั้งนะครับก็คืออินโดนีเซียเจอกับอยู่ร่วมสายกับเรานะครับแล้วก็คีร์กีสถานนะครับสรุปนะนักการของเรานะครับที่ผ่านมาชนะกาตาร์นะครับ3-0เซตชนะเกาหลีใต้3-2เซตชนะชนิดไทเป3-0เซตแล้วก็รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแพ้ออสเตรเลีย0รอบรองนะครับจะเจอกับผู้ชนะระหว่างอิหร่านนะครับและชนิดไทเปต่อไปนะครับส่วนอีกรายการนึงนะครับต้องบอกว่าวันสำคัญนะก็คือเรื่องของการประกาศนะโปรแกรมการแข่งขันนะครับ คือฟุตบอลสภาฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีบ้าฟีฟ่านะครับประกาศจากการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นะครับแบ่งเป็น2ดิวิชั่นก็คือพรีเมียร์ดิวิชั่นนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ชาเลนจ์ดิวิชั่นที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนของไทยอยู่กลุ่ม B นะอยู่ในพรีเมียร์ดิวิชั่นนะอยู่ร่วมสายกับเวียดนามฟิลิปปินส์ปากีสถานนะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของเรานะเจอกับปากีสถาน26กันยายนนะ29กันยายนเจอเวียดนามและ2ตุลาคมเจอฟิลิปปินส์นะครับฟีฟ่านะครับก็จัดการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่มนะฮะแบบพบกันหมดทีมได้แชมป์และทีมได้แชมป์นะจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะส่วนอันดับที่2ของกลุ่มจะเข้าไปชิงอันดับที่3กับอีกสายหนึ่งนะครับนะซึ่งการแข่งขันเนี่ยรอบชิงก็ไปที่อินโดนีเซียนะครับ5ตุลาคมที่บอกว่าสำคัญวันนี้ก็คือว่าตอนนี้ยังไม่มีช่องทีวีช่องไหนซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะครับทางด้านของฟีฟ่าตั้งราคาไว้สูงเลยนะฮะ1ล้านนะถ้า1ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดค่อนข้างเยอะสูงมากนะสูงมากจนแหมฟรีทีวีช่องไหนที่ในช่วงนี้ในการถ่ายทอดสดก็ลำบากเลยแหละนะครับก็จะหาสปอนเซอร์นะฟุตบอลก็แหมแต่ละทีมก็เหมือนทีมนายฮุนไดเอเชียนคัพมาแหละนะมีไทยเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็เชิญปากีสถานมาไอประมาณนี้นะครับไม่ต่างกันเลยแต่ว่าชุดใหญ่นะก็จะคือถ้าถามว่าจะดูฟุตบอลชุดใหญ่อยากจะดูไม่อยากดูแต่ว่าความน่าสนใจของฟุตบอลรายการนี้นะก็ถือว่าสัก 60-70

เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะที่ผ่านมาอาเซียนครับจบไปแล้วนะก็เพิ่งแข่งจบไปนะครับก็เป็นรายการหนึ่งนะครับที่ฟีฟ่าพยายามจะสร้างเกมการแข่งฟุตบอลขึ้นมานะฟีฟ่าอาเซียนครับ2026นะครับรอดูนะครับว่าการแข่งที่อินโดนีเซียจาการ์ตานะครับที่เราจะร่วมสายกับปากีสถานเวียดนามและฟิลิปปินส์เนี่ยเราจะมีผลงานได้ดีแค่ไหนแล้วก็จะมีข่าวดีในการถ่ายทอดสดให้ชมหรือไม่แล้วก็ทางขององค์กรไหนจะซื้อมาถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับที่ผมบอกว่าอีกข่าวนึงนะฮะตกตาช่างนะครับก็คือเรื่องของมวยวันครับต่อยกันพรุ่งนี้นะเซอร์เคิลนะ30นะที่ลุมพินีนะครับเดอะวันนะในรอบช่วงรายการที่เป็น The Inner Circle 30เนี่ยก็จะชกในช่วงเวลา 18:00 นถึง 20:30 นะครับก็ไม่ใช่วันลุมพินีทางช่อง7นะครับที่จะชกกันปกติใน 3:00 ถึง 5:30 ครึ่งโดยประมาณนั่นก็คือช่วงที่เราเขาถ่ายทอดสดแล้วเขาไม่ได้ถ่ายทอดสดแต่ว่าเป็นการ Pay-per-view จ่ายตังค์แล้วได้ชมคู่เอกก็คือเป็นแรมโบ้เล็กนะชอออจรบุญนะครับแชมป์โลกวันเนี่ย135ถึง145ปอนด์เป็นตัมเวทนะครับมีคิวป้องกันแชมป์โลกกับยอด IQ อพิมลศรีนะซ้อมที่ค่าย PK แสนชัยนะครับปรากฏว่าบริธรรมน้ำหนักนะฮะค่าน้ำผ่านแต่ค่าน้ำหนักเนี่ยเดิมเนี่ยต้องไม่เกิน145นะครับทางด้านของแรมโบ้เล็กทำไว้ 145.6 ให้เวลา2ชั่วโมงในการลดน้ำหนักครับมาชั่งครั้งที่2ก็ค่าน้ำผ่านแต่น้ำหนักลดไม่ลงครับ 0.6 ปอนด์ตีว่าประมาณสัก2ขีดครึ่งโดยประมาณไม่ผ่านนะเสียเข็มขัดนะหล่นบนตาช่างนะโอ้ก็ทำให้คิวต่อไปของแรมโบ้เล็กนะจะขึ้นชกตามเดิมก็อยู่ที่ว่าการจ่ายค่าน้ำหนักให้กับยอด IQ ส่วนหนึ่งนะไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์ 10% หรือ 20% นี่แหละนะครับถ้ายอด IQ ชนะแรมโบ้เล็กจะคว้าแชมป์โลกรุ่นนี้นะแต่ถ้าแรมโบ้เล็กนะชนะเข็มขัดก็จะว่างลงนี่แจ้งให้ทราบนะครับส่วนอีกคนหนึ่งปตท.อภิชาติฟาร์มนะบาดเจ็บกระทันหันในการถอนตัวนะครับในการขึ้นชกนะครับเพราะว่ามีการปวดกระทันหันเดิมทีทางด้านของปตท.จะขึ้นชกฮัมซ่าราชิกนะครับพรุ่งนี้ในกติกามวยไทย135ถึง145ปอนด์นะครับก็มีการป่วยนะฮะก็นำคู่ของก้องชัยฉนัยดอนเมืองนะฮะขึ้นชกกับอเล็กสิงห์มาวินเดิมเนี่ยคู่นี้ขึ้นชกในวันลุมพินี170ตอน3:00ถึง5:30ครึ่งนะขยับจากช่วงนั้นนะฮะช่วงถ่ายทอดสดทางช่องเก็บนะครับมาชกในช่วงของการจ่ายเงินเพเปอร์วิวนะครับของทางวันเขานะครับส่วนคู่เอกที่อยากจะให้ขึ้นชกทางช่องเก็บนะถ่ายทอดสดให้ชมกันทั่วประเทศก็คือแมตช์อำลาของเสกสรรอขวัญเมืองคนไม่ยอมคนนะกับเมืองชัย PK แสนชัยซึ่งชกกันมา5ครั้งแล้วนะเสกสรรชนะ4เมืองชัยชนะล่าสุดในวันเนี่ยนะครับยังต่อยใน The Inner The Inner Circle 30เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ขยับนะใครอยากจะดูแมตช์กำลังใจให้กับเสกสรรก็ไปดูที่เวทีแล้วก็ดูผ่านการจ่ายเงินเพื่อชมนะครับอันนี้คือวันนะที่ขึ้นชกกันในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยนะครับนักกีฬาโอลิมปิกขออภัยนักกีฬาเอเชียนเกมของเรานะไม่ใช่โอลิมปิกนะครับก็เดินทางเข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับซึ่งให้โอวาทนะครับเรื่องของทางด้านของนักกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะเจ้าหน้าที่นักกีฬากกท.ด้วยนะครับก่อนที่จะไปเดินทางเข้าแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับเมื่อเช้านี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับเดิมทีเนี่ยครับท่านนายกนะครับจะให้โอวาทกับทางด้านของนักกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกนะครับแล้วก็ตัวแทนเจ้าที่นักกีฬาต่างๆแต่ท่านนายกมีภารกิจนะครับก็ให้ท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์นะครับแทนนะครับก็ท่านรัฐมนตรีก็อวยพรนะครับนะสำหรับนักกีฬาที่ไปแข่งขันนะครับไปในนามประเทศไทยไปประชาสัมพันธ์ประเทศไทยนะครับสร้างประเทศไทยให้ทุกในเอเชียได้รู้จักนะครับแล้วก็คว้าชัยชนะนะครับแล้วก็ตั้งเป้าว่านะโอกาสนี้นะก็ตั้งเป้าในการแข่งขันครั้งนี้นะก็ตั้งเป้าว่า14เหรียญนะครับแล้วก็โอกาสนี้นาท่านรัฐมนตรีนายสุรศักดิ์ปัญจเจริญวรกุลนะครับก็ร่วมถ่ายภาพนะที่ระลึกหน้าตึกไทยคู่ฟ้านะครับนะกับทางด้านของนักกีฬาด้วยนะครับก็ท่านรัฐมนตรีอย่างที่บอกนะครับนอกจากให้โอวาทแล้วนะให้กำลังใจนักกีฬาแล้วก็ขอว่าขอแรงเชียร์นะให้กำลังใจนักกีฬาขอแรงเชียร์จากกองเชียร์ชาวไทยร่วมกันเชียร์นะครับเพื่อให้นักกีฬาของเรานะทำเป้าหมายได้สำเร็จนะฮะคือตั้งไว้14เหรียญทองนะฮะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่จะมีขึ้น19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับที่นาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับนะฮะเป็นกำลังใจให้นักกีฬานะครับการถ่ายทอดสดนะครับทุกช่องทาง AISP นะครับไทยรัฐทีวีนะเขาจองฟุตบอลไทยด้วยนะไทยรัฐทีวีนะ NBT นี่พิธีเปิดนะครับนะที่เห็นนะแล้วก็มีพิธีปิด

ด้วยแล้วก็ PPTV 36ก็ได้ร่วมถ่ายทอดสดด้วยนะครับเรื่องของนักกีฬาในเอเชียนเกมนะฮะเมรัชนกอินทนนท์นะครับก็นักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันหญิงคนแบดมินตันเดี่ยวคนแรกของโลกครับนะตอนนี้นะว่าได้รับชัยชนะครบ600แมตช์หลอดในการแข่งขันอาชีพนะครับโดยทางด้านของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมแสดงความยินดียกย่องในความมุ่งมั่นทุ่มเทและมีวินัยของเมรัชนกอินทนนท์นะครับตลอด17ปีในฐานะนักกีฬาอาชีพผู้สร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับแฟนกีฬาชาวไทยมาโดยตลอดนะครับโดยโอกาสคว้าชัยชนะครบ600แมตช์นะครับ600นัดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นนักกีฬาแบดมินตันหญิงคนนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวนะคนแรกของโลกที่ทะลุนะสถิตินี้นะครับผลงานของเธอคว้าแชมป์เยาวชนโลก3สมัยนะครับตอนอายุไม่ถึง15ปีก็คว้าแชมป์โลกเมื่อปี2013ปี2016เธอขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกนะฮะและก็ล่าสุดก็คือชนะ600ครั้งในหญิงเดี่ยวเป็นคนแรกของโลกด้วยนะครับและเมรัชนกแล้วก็พี่เมย์ของเรานี่แหละครับจะเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมแบดมินตันไทยนะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้นะครับก็เชียร์พี่เมย์นะครับส่วนทีมว่ายน้ำของเรานะครับเงือกเนยนะตอนนี้ฟิตเต็มที่ฮะกมลชนกขวัญเมืองหลังจากที่ซ้อมนะซ้อมอยู่ที่ธัญบุรีที่ภูเก็ตนะซ้อมเต็มที่เลยมีโค้ชซาเวียร์ดูแลการฝึกดูแลการฝึกซ้อมการฟิตซ้อมอย่างเต็มที่นะเพื่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับปี69ต้นในช่วงของเดือนที่แล้วนะครับทางด้านของเงือกเนยมีการผ่าตัดด้วยนะมีการผ่าตัดแล้วก็ได้ซ้อมเต็มที่แล้วหลังจากที่มีการหายขาดแล้วนะครับก็ตอนนี้นะก็อาการปวดท้องนะที่ปีกมดลูกนะนะครับก็หายขาดแล้วนะตอนนี้ก็รักษาแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างปกติอย่างเต็มที่นะครับนะแล้วก็ไม่มีอุปสรรคในการซ้อมแล้วก็การแข่งขันเอเชียนเกมนะครับก็เงือกเนยกมลชนกนะครับจะลงแข่งขัน6รายการนะครับรอเชียร์น้องเงือกเนยนะครับกมลชนกเดี่ยวประเภทผีเสื้อ200เมตรนะครับเดี่ยวผสม200เมตรเดี่ยวผสม400เมตรฟรีสไตล์400เมตรนะครับฟรีสไตล์800เมตรแล้วก็ผลัดฟรีสไตล์นะครับ4คูณ200เมตรนะครับตั้งเป้าหมายนะที่ทำผลงานคาดหวังไว้สำหรับเงือกเนยกมลชนกนะครับก็คือนะฮะผีเสื้อ200เมตรครับแล้วเชื่อว่าสะสี่เหลี่ยมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะถ้าหากลงแข่งขันด้วยความมุ่งมั่นและทำผลงานได้อย่างตามศักยภาพของตนเองนะครับฝากกำลังใจชี้ด้วยนะให้กับเงือกเนยกมลชนกนะครับเอเชียนเกมครั้งที่แล้วที่ประเทศจีนที่กวางโจวขออภัยที่หางโจวประเทศจีนนะครับอันดับที่5ในผีเสื้อ200เมตรนะครับแล้วก็เดี่ยวผสม400เมตรนะครับส่วน4เกมเธอก็ได้มาถึง3เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับนะสำหรับเงือกเนยนะครับส่วนคีรินตันติเวชนะครับก็ออกมานะฮะบอกว่าไม่ได้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้เป็นตัวแทนในการเป็นนักกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้นะครับบอกว่าเสียใจที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้เสียใจนะครับแต่ว่าความเป้าหมายหมุดหมายของเขาก็คือคอลิฟายมาราธอนนะซึ่งเป็นการฝึกซ้อมมาราธอนที่เป็นสิ่งที่สำคัญนะและได้ปรึกษาโค้ชปรึกษาสมาคมกีฬาแล้วนะครับบอกว่าจะมุ่งสู่มาราธอนเพื่อจะคอลิฟายไปโอลิมปิกเกม2028นะครับแล้วก็ถ้าไปออกกำลังกายนะออกเส้นทางวัดเรื่องของมาราธอนก็ทำให้การฝึกซ้อมระยะต่างๆนะไม่สามารถแข่งขันได้ในช่วงของเอเชียนเกมนะครับเป้าหมายก็คือการวิ่งมาราธอนนะฮะแล้วก็สถิตินะครับจะทำลายสถิติตัวเองสถิติซีเกมแล้วก็สถิติประเทศไทยในมาราธอนด้วยนะครับเนี่ยคิรินตันติเวชนะครับก็คิรินนะคว้า3เหรียญทองในซีเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียในระยะ 10,000 เมตรคราวนี้ก็บอกว่านะครับเสียใจที่ไม่ได้เป็นตัวแทนนะครับแต่ว่าหมุดหมายก็คือมาราธอนในลอสแองเจลิส2028นะครับจะเป็นหมุดหมายสำคัญนะตอนนี้จะทำลายสถิติให้ดีที่สุดนะครับแล้วจะคว้าโควต้าไปให้ได้นะครับแล้วก็ส่งกำลังใจเชียร์นะครับให้กับนักกีฬาทุกๆคนที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยนะเจ้าตัวบอกว่านอกจากจะซ้อมมาราธอนแล้วก็ส่งกำลังใจเชียร์ให้กับทีมกีฬาด้วยนะครับส่วนทีมเทนนิสนะทางด้านของคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยนะครับก็บอกว่าความพร้อมของเราในเทนนิสคราวนี้เนี่ยนะครับก็เรามีนักกีฬาหญิงที่โชว์ฟอร์มได้ดีไม่ว่าจะเป็นรวงข้าวรันนาธารมาชยาสว่างแก้วนะครับมือท็อปของโลก2คนที่สร้างชื่อเสียงผ่านเข้าสู่รอบ2ในการแข่งขันทั้งวิมเบิลดันแล้วก็ US Open นะครับเข้าไปสู่รอบเมนรอรายการใหญ่

0: การสแลมนะฮะรวมถึงชายเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นบูมกสิริสำเร็จนะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศรายการอาชีพ ATP Challenger 75เป็นครั้งแรกแล้วก็ได้รองแชมป์ชายเดี่ยวรายการ International Challenger จางเกียจกังที่จีนนะครับเมื่อ6กันยายนที่ผ่านมาอีกคนคือนัทปัชยาอิสโรนะชายคู่ก็ได้รองแชมป์และแชมป์คู่ในรายการอาชีพหลายรายการนะครับก็ถือว่าเป็นหมุนหมายที่ดีที่นักกีฬาของเราทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ในเอเชียนเกมนะครับก็มีคู่แข่งหลายคนนะซึ่งหลายชาติด้วยแหละนะที่จะเป็นคู่แข่งสำคัญนะยอมรับว่าเป็นงานยากที่เราลุ้นเหรียญรางวัลแต่จะทำให้ดีที่สุดนะครับเอเชียนเกมที่ผ่านมาที่หางโจวประเทศจีนได้มา1เหรียญทองแดงจากชายคู่นะครับปรัชญาอิสโรจับคู่กับแม็กซิมัสพนรอนแม็กซิมัสพนพลโจนนะครับนะที่ได้เหรียญทองแดงนะครับคราวนี้นะเราก็พยายามทำให้เต็มที่นะครับมีโค้ชเอกพัชพลคำสมานโค้ชเบิ้มดร.ธนากรศรีชาพันธ์นะครับมีท่าของคุณวิเชษฐ์ที่ประกาศก่อนนะอุปนายกสมาคมเป็นผู้จัดการทีมนะครับรอเชียร์กันนะครับพูดถึงไทยรัฐเมื่อสักครู่ในเอเชียนเกมนะครับรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยดูได้แต่ไทยรัฐก็สะดวกนะผู้บรรยายก็เก่งนะก็วันที่16กันยายนไทยเจอคีร์กีสถานก่อนนะ14นาฬิกานะครับแล้วก็นัดที่2 20กันยายนนะครับไทยรัฐก็ถ่ายทอดไทยเจอกับฮ่องกง14นาฬิกาแล้วก็นัดที่3 23กันยายนนะ17นาฬิกา30นาทีเจอกับญี่ปุ่นนะครับสตรีมก็ถ่ายทอดสดนะครับสะดวกก็กดดูนะนะครับส่วนท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะที่นาโกย่านะที่เจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์วันที่20นะครับก็บอกว่าที่ผ่านมาเจอฝนตกหนักนะในรอบ136ปีน้ำท่วมหนักนะครับแต่ปรากฏว่านะนักกีฬาไม่ต้องห่วงนะครับระบบการจัดการภัยพิบัติของญี่ปุ่นเอาอยู่ครับไม่กระทบในช่วงของการแข่งขันเอเชียนเกมช่วง19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับบอกว่าเตือนนักกีฬาไทยนะครับบอกว่าห้ามนะเรื่องของโดบเรื่องของโควิดเรื่องของไข้หวัดและอุบัติเหตุระวังเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยจะส่งพี่เลี้ยงไปดูแลนะส่งทีมแพทย์ดูแลนะให้คำนำเรื่องอาหารการกินนะเรื่องโดบเรื่องโควิดเรื่องไข้หวัดต่างๆนะมีทีมแพทย์ด้วยนะครับที่ผ่านมานะวันที่8กันยายนที่ผ่านมานาโกย่านะเจอเรื่องของฝนนะโอ้หนักมากนะ104.5 มิลลิเมตรนะภายใน1ชั่วโมงนะครับก็มากที่สุดใน136ปีนะก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันแต่ว่าดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีก็นะสอบถามนะแล้วก็ดูแลเรื่องของการจัดการของเจ้าภาพนะก็บอกว่าทางเจ้าภาพเนี่ยนะก็จัดการได้อย่างเรียบร้อยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ประสบภัยพิบัติบ่อยนะแล้วก็รุนแรงที่สุดในโลกด้วยนะครับก็ถือว่าการจัดการแก้เรื่องของป้องกันแก้ไขเรื่องของภัยพิบัติญี่ปุ่นเขาทำได้ยอดเยี่ยมนะครับมีวิธีรับมือแล้วก็บริหารจัดการเรื่องนี้นะก็เชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันนะครับจากญี่ปุ่นครับมากันที่สมุทรสาครนะครับโอ้โหโค้งสุดท้ายของ Toyota WGP1 Water นะ Water Jet Pro Tour Thailand 2026นะครับสนามชิงชนะเลิศนะครับ10ถึง13กันยายนนี้นะครับชาวสมุทรสาครไปเชียร์กันครับที่บึง CSC Water Sport จังหวัดสมุทรสาครนะครับสนามเจ็ตสกีขนาดใหญ่นะใกล้กับวัดสารพันท้ายนรสิงห์เพียงแค่1กิโลเมตรนะครับชวนเพื่อนชวนกองเชียร์คนที่ชอบความเร็วความสะใจนะความร้อนแรงไร้ขีดจำกัดบนสายน้ำกับ Water Jet Ski นะครับรอคุณอยู่นะซึ่งรายการนี้ Toyota นะครับ Amazing Thailand การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสยาม Watercraft Freedom Racing นะจังหวัดสมุทรสาครนะครับสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเทศบาลเมืองพันท้ายนรสิงห์ครับร่วมมาจัด WGP1 Waterjet World Grand Prix นะครับแล้วก็สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับไปร่วมไปติดตามไปเชียร์กันมีกันหลายรุ่นนะครับนะท่านนายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะพลตำรวจเอกเดชณรงค์สุทธิชาญบัญชานะครับแล้วก็ท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครนะครับคุณศรีศักดิ์วัฒนพรมงคลนะรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของสมุทรสาครร่วมกันแถลงข่าวนะวันนี้นะในการแถลงข่าวกันไปร่วมเชียร์กันนะครับ GP of สมุทรสาคร2026ครับ10ถึง13กันยายนมีกันหลายรุ่นนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่นะทางด้านของสลาลมยูนิเวอร์ซิตี้นี่นะระดับมหาวิทยาลัยนะครับนะรุ่นทางด้านของรุ่นสแตนดาร์ดก็มีนะนักกีฬานะจากวิทยาเขตมหาวิทยาลัยบูรพาเขาเก่งนะแล้วก็มีทีมหญิงด้วยนะครับแล้วก็การแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยของรายการปิดฤดูกาลของเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับไปชมไปเชียร์กันนะครับให้กำลังใจนักกีฬาที่แข่งขันกันนะครับนะฮะ เรื่องของฟุตบอล 19:55 นาทีไปเรื่องของฟุตบอลนะครับฟอรันตอเรสครับยิง3ประตูนะครับแล้วก็อุสมานเดมเบเล่อีก2ประตูนะครับก็ให้ทีมปารีสแซงต์แชร์กนะครับเอาชนะสโลวานบาติสตาว่า6ประตูต่อ1นะครับเปิดหัวก็ยิงไปถึง6ประตูต่อ1นะครับแล้วก็มีฟาเบียนรุยนะยิงอีกลูกนึงนะครับนะก็ชนะขาดลอยเลยนะครับทางด้านของปาริสแซงต์แชร์กนะครับหลังจากที่เปิดฤดูกาลในลีกเนี่ยมันยังไม่ชนะใครนะเสมอ2แพ้1นะมาคว้าชัยชนะนะฉลองการต่อสัญญาของลุยเอ็นริเก้นะแล้วก็ฟอรันตอเรสครับยิงไป3ประตูก็ได้ Player of the Match ด้วยนะครับไม่มีใครคัดค้านล่ะยิงแฮตทริกขนาดนี้นะเจ้าตัวลุยเอ็นริเก้ได้ยิ้มแก้มเปรย์เลยมีความสุขกับชัยชนะนะครับอีกคู่นึงลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านเจอกับแอตเลติโกมาดริดนะครับลิเวอร์พูลนะเจอตะดันของแอตเลติโกมาดริดยิงนำไปก่อนครับมาร์โกสโยเลนเต้ครับกองหน้าตัวเก่าเลยนะฮะชอบยิงลิเวอร์พูลคนนี้แต่ว่าลิเวอร์พูลนะครับช่วยกันเล่นนะครับก็ตีเสมอนะในท้ายครึ่งหลังจากโดมินิกโซโบสไลนะครับนะแล้วก็ประตูชัยจากอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ครับประตูชัยให้ลิเวอร์พูลชนะ2ประตูต่อ1ประตูชัยนี่เหมือนจะบอกว่าลิเวอร์พูลช่วยยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับฉันสักทีนะเพราะฉันยิงประตูให้แล้วนะตอนนี้สัญญาจะหมดปีหน้านะสำหรับแม็กอาริสเตอร์นะลิเวอร์พูลยังไม่ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้นะนะครับก็ลิเวอร์พูลก็ชนะไปนะนัดหน้าของลิเวอร์พูลบุกไปเยือน LASK Linz นะครับ14ตุลาคมส่วนแอตเลติโกมาดริดนะฮะเปิดบ้านเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอาร์เซนอลนะครับเอาชนะนาโปลีบุกไปชนะนาโปลี 1-0 นะครับคนที่ยิงประตูก็คือมาร์ตินโอเดกาดครับลูกเดียวที่ทำให้อาร์เซนอลคว้าชัยชนะและได้3แต้มนะครับก็นัดต่อไปอาร์เซนอลนะเจอกับลิวในบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็นาโปลีบุกไปเยือนวิยาเรียลนะครับในวันที่13ตุลาคมนะครับบาร์เซโลน่าก็ไม่น้อยหน้าทางด้านของปารีสแซงต์แชร์กนะครับเปิดบ้านเอาชนะเฟเยนูร์ด5ประตูต่อ1นะครับราฟินญาลูกแรกนะครับกาเรมอเดเยบีลูก2นะครับราฟินญาลูกที่2นะให้กับตัวเองและทีมนํา 3-0 ลามินยามานอีกลูกนึงนะครับ 4-0 นะครับถึงแม้ว่าเฟเยนูร์ดจะไล่มา 1-4 นะครับแต่ว่ากาเบรียลเอซุสนะครับก็ยิงประตูฝังนะครับ5ประตูต่อ1นะครับกาเบรียลเอซุสเนี่ยเพิ่งย้ายไปจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะไปอยู่ทางด้านของบาร์เซโลน่านะครับก็สมราคาเต็ง1นะสำหรับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลน่านะชนะนะครับแล้วก็ราฟินญานี่แหมต้องบอกว่าฟอร์มดีนะช่วงนี้นะยิงไป2นัดเลยนะครับนะครับตอนนี้ยิงอีก2นัดนะครับส่วนนัดต่อไปของบาร์เซโลน่าก็จะไปเยือนกาลาตาซารายนะครับแล้วก็เฟยนูร์ดเจอกับโคโมนะครับในช่วงวันที่13-14ตุลาคมนะครับแล้วก็มีคาราบาวครับด้วยนะคาราบาวครับมีคู่หนึ่งเมื่อวานนี้มาเล่าให้ฟังก็เป็นคู่ของเชลซีนะครับเจอกับลีดยูไนเต็ดก็เป็นเชลซีนะครับในคาราบาวครับชนะลีดยูไนเต็ด6ประตูต่อ3นะครับโคพาเมอร์ที่ว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ยิงไป2ประตูนะเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีเดนนี่เวเบกนะอีก2ประตูนะครับแล้วก็เปโดเนโตลูกหนึ่งวาเลนตินบาโก้ลูกหนึ่งนะครับก็เชลซีชนะนะ6ประตูต่อ3นะที่ผมเอ่ยชื่อก็คือคนยิงประตูให้กับเชลซีนะนะครับชนะ 6-3 นะครับนี่ฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะแจ้งกับคุณผู้ฟังรับทราบกันนะครับส่วนเรื่องของไทยลีกมาดามแป้งจ่ายเงินรวดแรกไปแล้วนะครับให้กับทีมไทยลีก1นะครับ16ทีมทีมละ3,750,000 บาทนะครับแล้วก็ไทยลีก2 18ทีมงวดแรกนะครับ1ล้านบาทแล้วก็ไทยลีก3อีก69ทีมนะทีมละ312,000 บาทโดยประมาณนะครับให้กับทีมเรียบร้อยแล้วนะครับวันวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568ณวังสะปทุมกองทัพเรือแจ้งเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนส่วนผู้ที่จองไว้แล้วยังคงได้ตามเดิมทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ออสเตรเลีย0-3เซตยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:52 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารบุรณิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568เวลา 17:56 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉนียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้ 1. นายกิติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นฮิลล์สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละ

รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัยคอลเลจจอนดอนสหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัญญาวันเลขยานนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 8:44 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับ4หน่วยงานณโรงแรมเซ็นทาราแกลนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเดียวกันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัตรพระพรหมวชิระมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนพานธุรดีโลกสาทกธรรมวิจิตตรีปีดกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชชวังอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 19:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตโดยคณะโรงละครบอนชอยแห่งเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายจัสปานซิงอูเบอร์รอยประธานบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคัลเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนางสาวราศีนาอูเบอรอยกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคาร์เจอรัลโปรโมชั่นจำกัดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ประธานคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่จำนวน3องค์ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวความรักความขัดแย้งและบทสรุปอันตราตรึงเมื่อจบการแสดงแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ได้อากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนนักแสดงและวาทยากรสมควรแก่เวลาจึงเสด็จออกจากหอประชุมใหญ่ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตเป็นหนึ่งในการแสดงชุดสำคัญในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมหกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมระดับโลกจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกในหลากหลายประเภทอาทิการแสดงโอเปร่าบัลเล่การเต้นร่วมสมัยและซิมโฟนีคอนเสิร์ตรวมทั้งมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของโลกซึ่งการแสดงบัลเล่ในครั้งนี้

0: เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักอมตะระดับตำนานของวิลเลียมเชกสเปียร์ผ่านท่วงท่าการเต้นรำอันอ่อนช้อยและส่งพลังตามแบบแผนคลาสสิกโดยคณะโรงละครบอนชอยแห่งเบลารุสคณะบัลเล่ห์แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสซึ่งเป็นคณะบัลเล่ห์เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของทวีปยุโรปได้รับรางวัลเหรียญที่ระลึกขององค์การยูเนสโกเหรียญ5ทวีปเพื่อยกย่องการมีส่วนร่วมอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมโลกเมื่อคริสตศักราช2014การแสดงชุดดังกล่าวได้รับการออกแบบท่าเต้นรำโดยวาเลนตินเอลิซาเยฟศิลปินแห่งประชาชนของสหภาพโซเวียตผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประวัติศาสตร์ของวงการบัลเล่ผสานเข้ากับบทเพลงประกอบอันยอดเยี่ยมของเซียเกย์โปรโกเฟียภายใต้การอำนวยเพลงของอาเทมมาคารอฟวัทยากรชื่อดังร่วมกับการบรรเลงดนตรีโดยวงมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra และวงเบลารุส Symphony Orchestra ซึ่งการจัดแสดงครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีของประชาชนชาวไทยที่มีความสนใจได้สัมผัสความงดงามอันวิจิตรของศิลปะบัลเล่ชั้นสูงระดับโลกอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับศักยภาพของเยาวชนไทยด้านศิลปะการแสดงและการดนตรีให้มีความพร้อมทั้งทักษะฝีมือทางเทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอันเป็นเลิศเพื่อเติบโตเป็นนักแสดงและศิลปินคุณภาพและร่วมขับเคลื่อนวงการศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยสู่มาก
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักงานฟังเรดิโอสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดน

0: 1662เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ทองเพชรผัดเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 384

0: นาป่าแสงอำเภอปทุมราชวงศ์สาจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าเจ้ากิจพ่อหนีพันปีหลวงและวันประมงแห่งชาติประจำปี2569โดยมีนางทิพย์สุดาต่างประโคนประมงจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำและร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญจำนวน 200,000 ตัวเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในพื้นที่พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรียกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับภูมิทัศน์เพื่อประโยชน์ประชาชน
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมคณะพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาตามพระราชดำริหุบกระพงห้วยทรายใต้ณอ่างห้วยทรายใต้และแก้มลิงลำห้วยใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ผ่านการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยการก่อสร้างทางจักรยานและลู่วิ่งบนสันเขื่อนและรอบอ่างเก็บน้ำใต้โครงการอาคารศาลาชมวิวห้องน้ำตลอดจนการปรับปรุงถนนทางเข้าลานจอดรถการปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและการปลูกต้นไม้ริมฝั่งถนนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้นอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าและพื้นที่ทางเดินรอบแก้มลิงลำห้วยใหญ่ตำบลชะอำโดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายนำไปสู่การเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและการพัฒนา
3: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ไอ้ยืมเงินแน
7: ่บ่มีดอก
6: อีหลีที่ไอ้คันนักสั้นเอา 20,000 เด
7: ้อบ่มีดอก
6: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
7: ยังว่าบ่มีดอก
6: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
7: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
6: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
7: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวนี้
6: โอ้ยผมเราว่าอายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
7: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตร

0: ก้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก้อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเราหั่น
1: โอ้บ่ผิดว่าบ่ผิดว่าเนิกว่าบ่ผิดว่ากับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
0: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป

0: และแล้วก็มาถึงตอนสุดท้ายของเพชรพระอุมาซึ่งเป็นบทประพันธ์ที่ยาวที่สุดในชีวิตการประพันธ์ของพนมเทียนนั่นก็คือเพชรพระอุมาภาคที่1ตอนแง้ทรายจอมจักราบทที่170ขอเชิญครับแทบจะไม่ทันขาดเสียงกระซิบของแง้ทรายเงาของใครอีกคนนึงก็โผล่พ้นเหลี่ยมบังของภูผาหินออกมาในแนวตรงกับปากทางออกด้านนั้นแล้วฉายไฟสว่างจ้าเข้ามายังร่างของบุคคลทั้งสามซึ่งยืนรวมกลุ่มกันอยู่ในขณะนี้พอเห็นชัดก็ดับไฟฉายแล้วเคลื่อนเข้ามาสมทบโดยเร็วน้อยลุกขึ้นมาเดินแล้วหรือเนี่ยเป็นยังไงบ้างล่ะตื่นแสดงความดีใจนั้นร้องถามมาโดยไม่ได้มีวี่แววว่าจะสงสัยหรือแคลงใจอะไรนอกเหนือไปกว่านั้นเพราะเห็นน้องสาวยืนอยู่พร้อมหน้าระหว่างมกุเทศนำทางและองคลักษณ์พิเศษดารินยังไม่อาจจะตอบความพี่ชายได้ในทันใดนั้นเพราะมัวแต่ตกประมาอยู่รับพินเองก็งันอึ้งไปช่วงจังหวะที่ไม่ทันจะถูกทอดทิ้งให้เป็นช่องว่างเพื่อเกิดความกังขาใดๆนี่เองเสียงทุ้มของเงซายก็ตอบมาแทนคนทั้งสองว่านายหญิงหายดีแล้วนายใหญ่นายหญิงตื่นก่อนทุกคนแล้วปลุกเงซายกับผู้กองเพื่อจะลองเดินดูคู่รักทั้งสองลอบผ่อนลมหายใจออกมาได้อย่างโล่งอกตระหนักได้ดีถึงการช่วยเหลือคลี่คลายสถานการณ์ของเจ้าคนที่ครั้งแรกคิดว่าโผล่แทรกเข้ามาเพราะความเสือกกระโหลกเมื่อนั้นดารินก็ไหวตัวพอจะปรับสติขึ้นมาได้ออกก้าวเดินให้พี่ชายดูพร้อมกับบอกว่าน้อยเดินได้คล่องแล้วครับพี่ใหญ่เชิดถาหัวร่อร่าออกมาได้ตรงเข้ามาโอบกอดน้องสาวไว้กระชับแน่นวิเศษจริงให้มันได้อย่างนี้สิพวกเราจะเกิดการอับปางขึ้นครั้งใดมีมือดีของพวกเราเข้ามาช่วยไขไว้ได้เสมอพี่ยังนอนเป็นห่วงอยู่ตลอดทั้งคืนไม่แน่ใจว่าเช้าวันนี้น้อยจะหายแล้วก็เดินได้จริงหรือเปล่าแล้วท่านหัวหน้าคณะก็หันมายิ้มกับพรานใหญ่เราไปกันได้แน่แล้วเหรอหรือยังไงผู้กองครับผมเชื่อว่าเราจะต้องถึงเนินพระจันทร์ก่อนค่ำวันนี้แน่นอนครับเชิดถาสูดลมหายใจลึกสีหน้ายิ้มย่องผ่องใสยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูอาการเต็มไปด้วยความปราดเปรียวว่องไวเพียบพร้อมไปด้วยกำลังใจเกือบ6 โมงเช้าแล้วเขาพูดเหลือบตาออกไปเบื้องนอกซึ่งเริ่มจะเห็นบรรยากาศสีขาวรางๆเหมือนเคลือบด้วยมุกแต่ฝอยหิมะยังพรมหนักไม่ขาดระยะเมื่อคืนนี้เราพักผ่อนกันได้เต็มที่ทีเดียวแต่สำคัญว่าวันนี้หิมะจะหยุดตกเมื่อไหร่เท่านั้นแหละสังเกตดูท่ามันจะพรมเรื่อยไปทั้งวันถ้าเป็นแบบนั้นเราจะเดินกันลำบากไม่รู้จะเริ่มต้นกันเวลาไหนดีประโยคหลังเป็นเสียงหารืออย่างความเห็นผมคิดว่าปลุกพวกเราทุกคืนเดี๋ยวนี้เถอะครับกว่าจะจัดเตรียมตัวเสร็จก็ราว7 โมงพอดีเราจะออกเดินกันในเวลานั้นเลยบุกไปบนพื้นที่คลุมหนาด้วยหิมะ3 ข้างบนก็ยังโปรยปลายลงมาแบบนี้น่ะเหรอเป็นโอกาสสุดท้ายของเราแล้วครับถ้ามันยังไม่สางลงก็ต้องออกเดินกันแบบนั้นก่อนเดินทางทุกคนจะได้รับการแจกยาร้อนจากบุญคำเพื่อต่อต้านกับความหนาวเย็นผมเชื่อว่าวันนี้เราจะเดินผ่านกันไปในบรรยากาศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0 องศาได้อย่างสบายอดีตท่านทูตทหารบอกก็เพิ่งจะนึกขึ้นมาได้ตาเป็นประกายจริงด้วยผมลืมนึกถึงยาของบุญคำเสียสนิทเลยความจริงผมเองก็เคยใช้มาก่อนแล้วนี่ตอนที่ออกเดินกลางคืนก็เงซายเพื่อตามหาคุณในคราวนั้นน่ะมันได้ผลมากที่สุดเจอเข้าไปอึกเดียวเท่านั้นแหละไม่รู้สึกหนาวเลยสภาพของภูมิประเทศในเขตนั้นแม้จะไม่ถึงหิมะตกแต่มันก็หนาวเย็นไม่ใช่เล่นอยู่เหมือนกัน2 คนก็เงยสายเดินกันสบายเลยในคืนนั้นน่ะว่าแต่บุญคำจะมีอดีชนิดเนี้ยพอจะแจกจ่ายกับพวกเราได้ทั้งหมดเหรอผมจะหารือแกดูแต่เชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดก็ต้องพอสำหรับพวกเราทุกคนเฉพาะวันนี้นอกเหนือไปกว่าปัญหาเฉพาะหน้าวันนี้ก็ค่อยหาทางกันคราวหลังต่อไปชัยยันมาเรียและพรานพื้นเมืองทั้งหมดถูกปลุกขึ้นมาในทันทีนั้นสิ่งแรกที่ทุกคนเห็นก็คือคนเจ็บอันน่าหนักใจที่สุดของคณะบัดนี้เดินปลอทำเอาพวกนั้นหายงวงเงียเป็นปิดทิ้งด้วยความตื่นเต้นยินดียาของไอ้แง้ทรายมันศักดิ์สิทธิ์จริงตาเท่าบุญคำร้องอย่างลิงโลดถึงกับกระโดดเข้ากอดคอเจ้ากระเรียงพเนจรไว้แน่นพวกพระเหล่านั้นก็เข้ามาแสดงความยินดีกับคนป่วยร้องทักสอบถามอาการกันเซ็งแซ่บรรยากาศของคณะทั้งหมดก็เต็มไปด้วยความชื่นบานและเปี่ยมไปด้วยความหวังอันแจ่มใสยิ่งชายยันนั้นกล้าเข้ามารวบกอดเพื่อนสาวไว้เต็มอ้อมยกหลอนชูขึ้นสูงจนเท้าทั้งสองลอยจากพื้นแล้วเวียงหมุนไปรอบๆแสดงความดีใจสุดขีดส่วนอาเรียเข้ามาจูบที่แก้ม
1: สิ้นเคราะห์ไปทีน้อยฉันสวดมนต์ภาวนาให้เธอทั้งคืนที่ผ่านมาฉันก็เป็นหนี้บุญคุณของทุกคนและที่มากที่สุดก็คือเจ้าองค์คลังพิเศษของฉันนั่นแหละคนเจ็บที่เพิ่งจะหายเป็นปกติประกาศด้วยสีหน้าอันชื่นบานผ่องใสสายตาที่แลไปยังเงซายเต็มไปด้วยประกายชื่นชมลึกซึ้งเกินกว่าความหมายโดยถ้อยคำประโยคสั้นๆทุกคนเริ่มเตรียมตัวพร้อมโดยคำสั่งของเชษฐาแล้วบุญคำก็ถูกเรียกเข้ามาอยู่ต่อหน้าคณะเจ้านายทุกคนเรากำลังจะออกเดินทางกันภายในไม่เกินครึ่งชั่วโมงนี้แล้วโดยไม่คำนึงถึงว่าหิมะจะหยุดตกหรือไม่แล้วก็อากาศจะเลวสักแค่ไหนท่านหัวหน้าคณะบอกกับมือขวาของรพินมันถึงคราวจำเป็นแล้วที่ทุกคนจะต้องพึ่งยาร้อนของบุญคำทำไมงั้นก็คงจะแข็งตายกลางทางบุญคำพอจะมีแจกจ่ายให้พวกเราครบหมดไหมโดยไม่มีการลังเลหรือคิดให้เสียเวลาเลยตาพรานเท่าเอกเขาอึมครึมหัวเราะเห็นเหงือกคล้ำเขียวสบายมากนายใหญ่บุญคำมียาแจกให้ทุกคนกินได้ไม่น้อยกว่า3วันของการเดินทางไปบนภูเขาน้ำแข็งแบบนี้รับรองว่าไม่ต้องมีเสื้อผ้าเดินตัวเปล่าทงๆก็ยังได้เวลากลางคืนก็ไม่ต้องอาศัยไฟอาศัยผ้าห่มให้เสียเวลานอนแอนพงผึ่งน้ำแข็งกันได้เลยถ้างั้นก็ลอยลำแล้วอุปสรรคข้อนี้ก็เป็นอันผ่านอดีตในพันโททูตทหารบกหันมายิ้มย่องผ่องใสกับฝ่ายเขาทุกคนแล้วก็พูดปนหัวเราะกับบุญคำต่อไปว่าไม่ต้องให้ถึงกับเดินตัวเปล่าทงอย่างบุญคำว่าหรอกเอาแค่เราทุกคนพอต่อสู้กับความหนาวเย็นไม่ให้แข็งตายซะก่อนเท่านั้นแหละก่อนนับว่าวิเศษสุดแล้วถ้างั้นก็จัดการได้เลยนี่บุญคำรับคำอย่างกระวีกระวาดโดดพลุ้งไปที่ย่ามส่วนตัวของแกดำเนินการผสมยาร้อนตำรับไฟประเลยกันผสมลงในน้ำทันทีอึดใจใหญ่ก็เรียกพรานพื้นเมืองทั้งหลายเข้ามารินแจกจ่ายให้ก่อนโดยแบ่งให้ดื่มคนละประมาณ10ซีซีจนครบหมดทุกคนแล้วจึงนำมาแจกให้คณะเจ้านายเป็นอันดับต่อไปยกเว้นมาเรียคนเดียวซึ่งยืนกระพริบตาปริบๆสีหน้าไม่สบายนักหล่อนกำลังตกอยู่ในข้อพิจารณาวินิจฉัยของทุกคนว่าสมควรจะให้ดื่มยาของบุญคำเป็นภูมิคุ้มกันความหนาวเย็นระดับตามพอจุดน้ำแข็งด้วยหรือไม่เสื้อผ้าสำหรับการหนาวของแหม่มสาวอย่างดีที่สุดก็คือแจ็คเก็ตหนังด้านในบุรวมเพียงตัวเดียวส่วนกางเกงก็มีเพียงกางเกงเดินป่าตามสภาพปกติที่ใช้ในโซนร้อนแม้ชายยันจะอุทิศแจ็คเก็ตฟีนตัวใหญ่ของเขาให้ใช้คลุมอีกตัวหนึ่งก็คงไม่ช่วยอะไรได้มากนักในภูมิประเทศที่แวดล้อมอยู่อย่างนี้แต่ธรรมชาติของเลือดเมืองหนาวอย่างหล่อนก็ย่อมจะมีภูมิต้านทานได้ดีกว่าคนอื่นๆส่วนจะดีไปได้สักแค่ไหนนั้นก็ยังไม่อาจจะบอกได้ท่ามกลางหิมะที่พรมหนักแล้วจะทำยังไงกันดีสำหรับเชษฐาเปรยถามความเห็นทุกคนขึ้นอย่างตัดสินใจไม่ถูกรพินอึ้งเขาตัดสินใจไม่ถูกเหมือนกันชายยันสีหน้าบอกความกังวลหนักเมื่อเรือไปยังภูมิประเทศด้านนอกซึ่งยังไม่มีวี่แววเลยว่าสะเก็ดน้ำแข็งฝอยเหล่านั้นจะสั่งซาลงมันหล่นลงมาพอกทับถมอยู่กับพื้นหินอย่างน้อยก็เป็นศอกเป็นช่วงอยู่ว่าไม่หวานใจของเขาจะเดินฝ่าไปด้วยตลอดรอบฝั่งแล้วหรือดารินเองก็หนักใจและไม่อาจจะให้ความเห็นอย่างใดได้ทั้งสิ้นเพราะฤทธิ์เดชสรรพคุณในตัวยาของบุญคำเป็นสิ่งที่หล่อนผู้แม้จะเป็นแพทย์ก็ไม่เคยมีความรู้มาก่อนลองให้เดินไปตามปกติอย่างนี้ก่อนในที่สุดอดีตนายทหารปืนใหญ่ผู้มีฐานะเป็นสามีเต็มตัวรวมทั้งเป็นบิดาของเด็กในท้องก็ตัดสินใจพูดขึ้นแต่ถ้าเห็นจะไม่ไหวจริงๆค่อยหาทางแก้ไขกันทีหลังอะไรก็ช่างเถอะอย่าให้กลายเป็นว่าพวกเราห่วงลูกจนลืมไหนถึงแม่มันจะไม่ถูกเรื่องนะเชษฐาพูดเคร่งขรึมทำเอาทุกคนเงียบงันไปอีกดารินหันไปทางเพื่อนสาวต่างผิวแล้วโอบมือกอดไว้ยิ้มให้ที่รักเธอรู้สึกเป็นยังไงบ้างพอจะเดินฝ่าหิมะไปได้ไหมมาเรียยิ้มเหนื่อยๆดูน่าสงสารฉันก็ยังไม่รู้เหมือนกันฉันเคยอยู่บนหิมะตลอดทั้งวันแต่มีเสื้อผ้ากันหนาวที่เหมาะสมกว่านี้มากลองดูก่อนอย่างชายยันวะก็แล้วกันเพราะถึงยังไงฉันก็พอจะคุ้นเคยกับความเย็นมากกว่าความร้อนทุกคนช่วยตัวเองให้ปลอดภัยไว้ก่อนสำหรับฉันไม่ต้องห่วงฉันเข้าใจความรู้สึกของทุกคนดีทุกคนกลัวว่าฉันกินยาของบุญคำมันอาจแพงได้ขอขอบคุณที่มีความเป็นห่วงฉันในข้อนี้ฉันก็เคยบอกไว้แล้วว่าต่อไปนี้ให้ฉันตายเสียดีกว่าที่จะให้ฉันแทงลูกแต่ถ้าจะให้เลือกเมื่อเห็นสองเสียงนี้แล้วก็เธอแทงลูกก็ยังจะดีกว่า มีอันตรายถึงชีวิตนะหมอดารินบอกโดยเร็วด้วยเสียงอันหนักแน่นมั่นคงแล้วพยักหน้าเรียกรพินกับตาเท่าบุญคำให้เดินเลี่ยงออกมาจากกลุ่มเพื่อจะพูดกันโดยเฉพาะชนิดที่ไม่ต้องการให้เชษฐาชัยยันหรือมาเรียได้ยินสามคนปลดลอยอยู่ที่นั่นก่อนฉันมีเรื่องจะหาเรืออะไรทางนี้หน่อยหลอนร้องสั่งเมื่อเห็นชัยยันขยับจะเดินตามมาด้วยแล้วก็หันมาทางจอมพรานรพินฉันสังเกตดูบุญคำผสมยาของแกขนาดนี้แจกให้พวกเราดื่มปริมาณราว10ซีซีต่อคนนี่คงจะเป็นหลักเกณฑ์ของการคำนวณของแกเองสำหรับสถานการณ์ที่พวกเราทุกคนกำลังเผชิญอยู่ตื้นลึกทั้งหลายเกี่ยวกับยาขนาดนี้บุญคำรู้อยู่คนเดียวเพราะเป็นเจ้าของตำรับฤทธิ์ยาเท่าที่เราคาดคะเนได้จากคำพูดของแกก็คือจะเพิ่มอุณหภูมิให้แก่ร่างกายอย่างสูงจากระบบภายในโดยกระแสโลหิตออกมาจนกระทั่งผิวหนังซึ่งจะทำให้ต่อต้านกับความหนาวเย็นได้เจ้าของตัวยาเองก็บอกไว้ว่าตามปกติแล้วจะใช้เป็นยาสำหรับขับเลือดอย่างแรงด้วยถ้าผู้หญิงตั้งครรภ์ก็จะทำให้แท้งอย่างนั้นใช่ไหมเก๋บอกว่าอย่างนั้นตามปกติแล้วตัวยาที่จะทำให้แท้งได้นั้นน่ะจะต้องมีอิทธิพลในด้านทำให้มดลูกเกิดอาการเกร็งหรือว่าบีบตัวอย่างแรงเพื่อขับหรือว่าสำรอกเอาจุดปฏิสนธิที่ก่ออยู่กับผนังมดลูกออกมาอย่างเช่นตัวยาสังเคราะห์ประเภทเออร์ก็อดคุณพอจะรู้บ้างไหมว่ายาขนานเนี้ยของบุญคำเนี่ยมีตัวยาประเภทนี้อยู่ด้วยหรือเปล่ารับพินไพรวันมีสีหน้าปั้นยากที่สุดยกมือกุมขมับครางออกมาว่าโธ่คุณหมอครับนายรับพินกับนายบุญคำจะมีปัญญารู้เรื่องภาษาของหมอได้ยังไงถึงอย่างเก๋ก็ไม่มีทางพูดกันเข้าใจหรอกดารินถอนใจเบาๆจริงสินะลำบากใจเหลือเกินเอาอย่างนี้ดีกว่าลองถามเก๋ดูสิถ้าเกิดความจำเป็นขึ้นมาจริงๆเมทนหนาวต่อไปไม่ไหวแกจะช่วยแก้ไขโดยไม่ต้องให้ถึงกระแทงลูกได้ไหมพรานใหญ่หันไปซักไซบุญคำซุบซิบกันอยู่ครู่ก็หันมาบอกว่าเจ้าของยาก็ยังไม่กล้ารับรองเหมือนกันแต่ให้ผมตัดสินปัญหาข้อนี้ง่ายๆดีกว่าคือพวกเราดื่มกันประมาณ10ซีซีถ้าจำเป็นจะต้องให้ยาชนิดนี้ก็เมื่อไหร่เราก็ให้โดยปริมาณที่น้อยที่สุดกะเพียงแค่ไม่ให้แข็งตายเท่านั้นอาจจะเป็นเพียง2หรือ3ซีซีจะแท้งหรือไม่แท้งก็สุดแต่บุญแต่กรรมเพราะถึงยังไงก็ต้องช่วยแม่ไว้ก่อนลูกแน่นอนตกลงหมอดารินพยักหน้าเม้มริมฝีปากวางแผนกันเสียล่วงหน้าให้รู้ก่อนเป็นดีที่สุดว่าจะเอายังไงการเมื่อเวลานั้นมาถึงโอ้ยฉุกละหกครกครั้งกันเหลือเกินนะแล้วหล่อนก็เดินกลับเข้าไปยังพรรคพวกทุกคนที่รอฟังข่าวอยู่บอกว่าเป็นอันว่าเอาอย่างชัยยันว่าก็แล้วกันและจะลองให้เมย์เดินทางฝ่าหิมะไปเดี๋ยวไม่ต้องกินยาของบุญคำแต่ถ้าเห็นว่าไม่ไหวก็จะให้ยาทีละน้อยพอประทับประทางร่างก็หันมาจับแขนเพื่อนสาวต่างผิวไว้ปลอบโยนว่าอดทนหน่อยนะเมย์แม่คุณรู้สึกเห็นใจและก็สงสารเธอเหลือเกินน่ะที่ครั้งนี้จะต้องลำบากมากกว่าเพื่อนไม้เป็นรายน้อยขอให้เธอแข็งแรงเดินได้เป็นปกติเท่านั้นสำหรับฉันไม่ต้องห่วงมาเรียฮอปมันเข้มแข็งเสมอประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงต่อมาทั้งคณะ12คนก็พร้อมที่จะตะลุยฝ่าเข้าไปถ้ำกลางละอองหิมะระยะเวลานี้เองที่ฝ่ายนายจ้างเริ่มรู้สึกถึงสมองบุญคำซึ่งออกฤทธิ์ขึ้นมาเป็นลำดับอย่างรวดเร็วอุณหภูมิในร่างกายและสายเลือดซึ่งแต่เดิมแทบจะจับเป็นก้อนด้วยความหนาวเย็นบัดนี้เริ่มจะแปรมาเป็นความอบอุ่นกระปรี้กระเปร่าเลือดลมแล่นพล่านไปทั่วทุกขุมขนจนกระทั่งเหงื่อผุดซึมเหมือนมีเครื่องทำความร้อนอบอยู่ภายในความเย็นของหิมะและสายลมปราศจากความหมายโดยสิ้นเชิงแทนที่จะเป็นความทรมานกลับกลายมาเป็นความสดชื่นเย็นสบายอย่างประหลาดอย่าว่าแต่ออกเดินฝ่าออกไปในขนาดนี้เลยต่อให้ลงนอนหมกอยู่ในกองหิมะทุกคนก็มีความรู้สึกบอกกับตนเองได้ว่ามันไม่เหลือบากว่าแรงเลยจนนิดเดียวเหมือนอยู่ในห้องแอร์คอนดิชั่นกลางเดือนเมษายนที่กรุงเทพเลยชายยานร้องออกมาแล้วโจรเข้าไปจับมือแต่เท่าบุญคำเจ้าของตำรับเขย่าโดยแรงเก่งมากบุญคำในบรรดามือดีของพรานทั้งหลายบุญคำไม่หน่อยหน้าไปฝากใครเลยตาเท่ายิ้มน้อยยิ้มใหญ่ที่ใครก็ที่ใครสินายทหารบุญคำก็สิทธิ์มีครูเหมือนกันนี่นะใช่ว่าไอ้แง่ซ้ายไอ้สางป้าหรือว่าไอ้ขยินจะแน่อยู่คนเดียวซะเมื่อไรถึงคราวเข้าก็ต้องพึ่งบุญคำเหมือนกันไปกันเถอะนายทหารต่อไปนี้ให้อีก100,000ภูเขาน้ำแข็งไม่ต้องกลัวหนาวอีกแล้ว แต่ถ้าใครร้อนจนตับแตกหรือใครร้อนจนแท้งลูกบุญคำไม่รับรองนะร้อนจนตับแตกนั่นไม่เป็นไรแต่ถ้าร้อนจนแท้งลูกฉันจะมาคับไปบุญคำทำลูกใหม่ให้กับฉันโอ๊ยตายบรรลัยจักนายทหารอย่าล้อเล่นนะบุญคำทำลูกไม่เป็นไม่เก่งเหมือนนายทหารและบุญคำก็ไม่รู้จะไปทำลูกกับใครได
0: ้รับพินไพรวันตรวจสอบความเรียบร้อยของขบวนและสอบความรู้สึกของทุกคนในขณะนี้เมื่อเห็นว่าตัวยาออกฤทธิ์สร้างภูมิคุ้มกันความหนาวในร่างกายของคณะทั้งหมดพร้อมที่จะเผชิญกับหิมะได้แล้วเขาก็สั่งให้เคลื่อนทันทีทั้งหมดพระออกจากคูหาที่พักเดินย่ำลุยไปบนหิมะที่แลขาวโพลนไปทั่วทุกคนทุกแห่งในขณะที่ท้องฟ้าเริ่มจะปรากฏแสงขาวรางๆขึ้นทุกขณะบ่ายหน้าขึ้นเหนือเป็นเส้นดิ่งตรงเพียงชั่วไม่นานนักทิศต่างออกมาพ้นนอกเพิงพักและเริ่มเดินฝ่าไปในสายละอองซึ่งยังโปรยปลายอยู่นั้นร่างกายของทุกคนก็พรมไปด้วยสัญลักษณ์แห่งความหนาวตามศีรษะแผ่นหลังและเสื้อผ้าจับเป็นปุยไปด้วยหิมะทั่วไปหมดจนต้องคอยสลัดออกตลอดเวลาอาวุธปืนประจำตัวทุกกระบอกถูกสะพายเอาลำกล้องลงป้องกันไม่ให้สะเก็ดฝอยของน้ำแข็งเหล่านั้นเข้าไปในปากกระบอกไม่มีอะไรจะต้องห่วงเลยสำหรับดารินวราฤทธิ์ในการออกเดินทางเช้านี้ลอนปราดเปรียวคล่องแคล่วเหมือนเดิมไม่มีสัญญาณใดๆสอให้เห็นว่าก่อนหน้านี้เพียงวันเดียวลอนตกอยู่ในฐานะบุคคลทุพพลภาพจนแทบกระดิกกายไม่ได้ทุกคนเดินฝ่าละอองหิมะไปได้อย่างสบายที่สุดเพราะอำนาจยาของบุญคำยกเว้นมาเรียเพียงคนเดียวลอนห่อตัวอยู่ในเสื้อคลุมหลายชั้นซึ่งพรรคพวกช่วยกันบริจาคให้เดินกายสั่นสะหิวหน้าซีดขาวราวกับสีของหิมะที่แวดล้อมอยู่รอบกายในขณะนี้โดยมีชยันเป็นพี่เลี้ยงคอยประคับประคองอยู่ทุกระยะด้วยความเป็นห่วงแมมสาวไม่ได้ปริปากอุทธรณ์ใดๆเลยทั้งสิ้นคงกัดฟันเดินรุดหน้าไปด้วยกำลังใจอันกล้าแข็งเด็ดเดี่ยวสีหน้าและแววตาเท่านั้นที่จะบอกให้ทราบชัดถึงภาวะอันสุดแสนทรมานในยามนี้มือที่ซ่อนอยู่ในถุงหนังของหล่อนกำแน่นแทบจะเหยียดแบไม่ออกซุกแนบกอดไว้ในระหว่างอกเลือดในกายทุกหยดเหมือนจะจับเป็นก้อนแข็งแล้วผิวกายเย็นเฉียบพอๆกับฝอยหิมะที่พรมเกาะอยู่ทั่วไปในขณะนี้หนทางโดยการรุดหน้าของมกุเทศผู้ยิ่งยงทุกคนเริ่มจะรู้สึกได้ว่าทอดลงไปสู่เบื้องต่ำทุกขณะจากยอดเขาสูงที่สูงลดระดับไปทีละลูกระหว่างผนังทิวเขาสูงใหญ่เยี่ยมเมฆที่บีบขนาบไว้ทั้งสองด้าน2ชั่วโมงแรกผ่านไปเดี๋ยวไม่มีการหยุดเลยร่างของรพินไพรวันและเห็นเป็นจุดเด่นท่ามกลางพื้นหิมะขาวสล่างก้าวนำหมู่ไปเบื้องหน้าเว้นกันในช่วงระยะตะโกนได้ยินถัดมาก็เป็นกลุ่มของนายจ้างที่จับหมู่ร่วมขบวนกันไปกับฝ่ายหาบหามเชษฐากับดารินไม่ได้เร่งฝีเท้าที่จะติดตามเขาไปในระยะกระชั้นชิดแต่คอยเดินรวมหมู่เกาะกลุ่มเพราะเป็นห่วงมาเรียอยู่ต่างคอยสังเกตและก็สอบถามอาการอยู่ตลอดเวลาหลายต่อหลายครั้งที่ชายันสุดที่จะทนทานดูความน่าสมเพชของมาเรียได้เมื่อเห็นหล่อนกายสั่นเป็นลูกนกหน้าขาวซีดจนปราศจากสีเลือดเขาต้องการให้บุญคำยื่นมือเข้าช่วยเหลือแต่มาเรียยืนกรานปฏิเสธอย่างมั่นคง
1: ฉันจะต้องผ่านมันไปให้ได้ไม่ต้องกังวลชายันเพียงแต่กอดฉันไว้ให้แน่นเท่านั้น
2: คุณเกือบจะแข็งแล้วนะเม
1: ไม่หรอกฉันทนได
0: ้แมมสาวกัดฟันตอบอย่างเด็ดเดียว
2: ทำไมผมถึงปล่อยให้เมียของผมทรมานถึงอย่างนี้ผมทนไม่ไหวชายยันครางออกมาม
0: าเรียฝืนยิ้มให้ในตาสีดอกผักตบคู่นั้นเป็นประกายวาวับ
1: ลูกของเราชายยัน
0: หล่อนกระซิบ
1: ฉันไม่ต้องการสูญเสียเขาไปถ้าเขามีบุญที่จะเกิดมาเขาต้องช่วยแม่ของเขาด้วย
0: ชายยันน้ำตาคลอ

0: บัดนี้เขาเพิ่งประจักษ์แจ้งในน้ำใจเมียแหม่มคนนี้ของเขาอย่างทองแท้เป็นครั้งแรกเขาไม่ต้องการผู้หญิงคนไหนอีกแล้วในโลกนี้นอกจากหล่อนคนเดียวเท่านั้นทั้งคู่เดินออกประคองกันไปอย่างกระปรกกระเปรี้ยยังหนทางสายทรมานโดยมองไม่เห็นจุดหมายปลายทางนั้นหล่อนเอ็นศีรษะแนบกับซอกไหล่ของเขาดวงตาปิดสนิทลงอย่างอิดโรยฝากอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในอ้อมรักแขนของบุคคลที่เป็นที่รักขาทั้งสองข้างเริ่มมีอาการเกร็งเหมือนจะเกิดตะคริวแทบจะก้าวไม่ออกแต่ถึงกระนั้นเมษาผมทองผู้ใจเด็ดก็ยังแข็งใจก้าวต่อไปอาศัยร่างอันแข็งแรงและอบอุ่นเป็นที่ค้ำจุนปลงใจแน่วแน่ถ้าแม้วาระสุดท้ายของชีวิตจะมาถึงหล่อนก็จะขอขาดใจตายไปในอ้อมแขนของเขาโดยไม่ยอมทำลายความตั้งใจเดิมเป็นอันขาดเชษฐาและดารินผู้เดินอยู่ใกล้และคอยระวังอากัปกิริยาอยู่ทุกระยะก็ทนไม่ได้เช่นกันชัยยันหยุดเถอะเมื่อเห็นชาติไปไม่ไหวแล้วเชษฐาบอกเร็วปรือเมื่อเห็นทั้งคู่ที่กอดประคองกันเดินอยู่เริ่มจะสวนเสียหลักดารินตะโกนเรียกบุญคำในทันทีนั้นคู่แบกของคู่กับขยินก็ลากขานหามรีบเข้ามาสั่งป้าอีกคนนึงซึ่งตลอดเวลาสายตาไม่ได้ห่างไปจากนายสาวก็ถลันพรวดเข้ามาด้วยบอกให้ทุกคนถอยออกไปมาเรียกระซิบกับชายยันทั้งที่ดวงตาปิดสนิทบอกเขาให้ล่วงหน้าไปก่อนไม่ต้องพะวงอะไรกับฉันทางสิ้นขอเพียงอย่างเดียวคุณกอดฉันไว้พาฉันเดินไปอย่างนี้เราเดินไปด้วยกันสองคนนะชายยันฉันจะไม่ยอมกินยาของบุญคำหรือรับความช่วยเหลือจากใครอื่นทางสิ้นนอกจากสามีของฉันคนเดียวเท่านั้นชัยยันอนันตรัยมีความรู้สึกที่ไม่อาจจะบรรยายได้ถูกในยามนี้เขากัดกรามแน่นพยุงกอดมาเรียไว้อย่างกระชับปลดไรเฟิลประจำตัวของหล่อนซึ่งบัดนี้กลายสภาพเป็นภาระหน่วงหนักออกจากไหล่แล้วโยนไปให้สั่งปาช่วยถือแทนซึ่งเจ้าทาสชาวตองสู่ของมาเรียดูจะเข้าใจถึงสถานการณ์ของนายสาวเป็นอย่างดีรีบรับไปโดยเร็วเชษฐาดารินและบุญคำซึ่งรุมล้อมเข้ามาในขณะนี้เพื่อให้การช่วยเหลือถูกเขาโบกมือให้ถอยออกไปพร้อมกับแข็งใจบอกว่าไม่เป็นไรหรอกฉันจะดูแลแม่เองไปกันเถอะอย่าเสียเวลาเลยคณะทั้งหมดบัดนี้เริ่มจะรู้สึกตัวหันมาให้ความห่วงกังวลต่อสถานการณ์อันคับขันของมาเรียกันทุกคนแล้วก็เดินรวมหมู่แวดล้อมมาใกล้ๆโดยไม่กล้าทิ้งช่วงห่างออกไปแบบตัวใครตัวมันเหมือนเช่นในเวลาเดินปกติคงมีแต่มักคุเทศเลือดเย็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ตลอดเวลาดูเหมือนจะไม่ทันมาให้ความสนใจใดๆต่อหมู่คณะเบื้องหลังทั้งสิ้นร่างนั้นเดินลุยหิมะนำหน้าไปด้วยฝีเท้าอันสม่ำเสมอราวกับว่าใครจะเป็นจะตายอยู่เบื้องหลังก็ช่างจนทำให้ชายยันผู้กำลังทุกข์หนักอยู่ในขณะนี้แทบจะตะโกนด่าสาปแช่งออกไปด้วยความขุ่นมัวว่าวุ่นใจเหลือที่จะกล่าวดารินวราริศเอกก็สุดทนความพิศวงข้องใจต่อความใจดำของชายคนที่หล่อนรักต่อไปได้สั่งพี่ชายให้คอยเป็นพี่เลี้ยงดูแลสองผัวเมียที่กอดประคับประคองกันเดินไปอย่างโซซัดโซเซนั้นไว้และโดยไม่บอกเหตุผลใดๆทั้งสิ้นหล่อนออกวิ่งตัดหน้าขบวนทั้งหมดเท่าที่กำลังจะมีอยู่ได้ในขณะนั้นปวดตามหลังรับพินไปในทันทีอย่างใช้ความพยายามขีดสุดอีกประมาณ30เมตรจะถึงร่างที่เดินนำดุ่มๆอยู่นั้นหล่อนก็ตะโกนบอกให้เขาหยุดรอร่างนั้นเอี้ยวคอมามองเมื่อเห็นว่าใครกำลังวิ่งตามมาก็ไม่ได้หยุดเพียงแต่ชะลอฝีเท้าคอยเท่านั้นดารินวิ่งปัดซ้ายปัดขวาแทบจะหน้าขมำเข้ามาถึงอุ้งมือแข็งแรงก็ฉกมาคว้าแขนของหล่อนหิ้วประคองไว้ก่อนที่จะล้มลงไปบนพื้นอันจับหนาไปด้วยหิมะระหว่างที่หล่อนยังหอบพูดอะไรไม่ออกก็เห็นดวงหน้านั้นยิ้มพร้อมกับบอกเรียบๆมาก่อนราวกับจะรู้ใจว่าผมยอมรับว่าผมค่อนข้างจะเป็นคนใจดำหรือเลือดเย็นเอามากๆอย่างที่คุณหญิงเคยว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่สำคัญอะไรสักอย่างให้ลุล่วงเพราะความใจอ่อนหรือขี้สงสารโดยไม่มีเหตุผลมันจะทำลายความสำเร็จเสียนักต่อนักแล้ว
1: แต่เมกำลังจะตายนะ
0: ดารินร้องออกมาอย่างกระหืดกระหอบไม่หรอกครับเขาตอบเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นคงยิ้มอยู่ตามเดิมใบหน้ากร้านกระด้างนั้นจับเป็นฝอยไปด้วยหิมะและดูเหมือนหินที่ปราศจากความรู้สึกหิมะเริ่มจะหยุดพรมแล้วพวกเราทั้งหมดกำลังบ่ายหน้าลงที่ต่ำทุกขณะลงจากเนินเขานี้อีกลูกเดียวเราก็จะไม่ต้องเดินย่ำไปบนกองหิมะแบบนี้อีกแล้วอากาศจะอบอุ่นขึ้น
1: คุณไม่หันไปสนใจยายดีกับข้างหลังบ้างเลยเหรอไม่ยอมรับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนำเดินอ้าวมาอย่างเดียวถ้าคุณเห็นสภาพของเมย์ในขณะนี้คุณจะรู้ว่าเขาแย่เต็มทีแล้วเล่นในฐานะ

ที่คุณเป็นผู้นำจะไม่ยอมรับรู้หรือว่าช่วยตัดสินใจอะไรบ้างเชียวเหรอมีอะไรที่จะต้องให้ผมช่วยตัดสินใจมากไปกว่าความหมายสองในเท่านั้นคือจะให้ตัดสินใจทนเดินทางอย่างนี้ต่อไปหรือว่าจะให้กินยาของบุญคำฝ่ายนายจ้างของผมทุกคนรวมทั้งเจ้าตัวเองยอมจะตัดสินใจได้ดีกว่าผมซะอีกนั่นแหละฉันถึงได้บอกว่าคุณเป็นคนใจดำใจดำจริงๆดารินตะโกนลั่นใส่หน้าคุณทอดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ในความรับผิดชอบลำพังพวกเราเท่านั้นโดยเปลี่ยนตัวออกไปซะหลายตัวหลายอย่างของคุณน่ารักน่านับถือสิ่งเดียวเท่านั้นที่น่าเกลียดชังที่สุดก็คือความใจหินอมหิตรู้ไหมใจหินสิครับมันหนักอมหิตก็ดีเพราะบางทีมันก็หมายถึงความเด็ดขาดไม่เลาะละเส้นทางสายเนี้ยทำไมพยายามทำใจให้หนักเหมือนหินหรือเฉียบขาดเด็ดเดียวจนดูคล้ายเป็นอมหิตป่านเนี้ยพวกเราพินาศกันไปนานแล้วไม่มาไกลจนถึงที่นี่หรอกตอนนี้คุณหญิงหรือใครก็จะคิดด่าผมก็เชิญด่าให้สบายแต่ถ้าผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปแล้วทุกคนย่อมจะตระหนักได้เองหน้าที่ของผมคือการนำทางหน้าที่ของคุณหญิงก็คือหมอประจำคณะและหน้าที่ของคนอื่นๆก็ล้วนมีกันอยู่แล้วทั้งสิ้นจะให้พรานนำทางไปก้าวก่ายในสิ่งอันไม่ใช่หน้าที่โดยตรงมันก็กระไรอยู่ทำไมถึงไม่ตัดสินใจกันเองว่าจะทำยังไงกับเมย์ดารินคอแข็งเม้มริมฝีปากแน่นสายตาที่หล่อนจ้องเขาเต็มไปด้วยประกายเหมือนหมางน้อยใจพูดอะไรไม่ออกเพราะมันเป็นคำพูดที่หล่อนเองก็เถียงไม่ได้พรานใหญ่เดินเงียบๆไปอึดใจหนึ่งก็หันมามองหน้าเสียงกล่าวต่อไปของเขาอ่อนโยนลงด้วยกระแสเอาใจทำไมคุณหญิงคุณชายยันและก็พวกเราทุกคนไม่ให้ยาของบุญคำกับเมถ้าเห็นว่าอาการหนักจริงๆพวกเราต้องการให้เขากินยาแต่ตัวเขาเองไม่ยอมและจะไปบังคับฝืนใจแกได้ยังไงนอกจากจะรอให้ตัวแข็งเดินไม่ไหวซะก่อนเท่านั้นถึงจะช่วยกันกรอกได้รับพินหัวเราะเอาอย่าหาว่าผมตำหนิอะไรคุณหญิงเลยนะครับคุณหญิงตื่นเต้นตกใจเกินไปเชื่อเธอว่าเมย์ไม่เป็นอะไรหรอกจะไม่มีใครรู้อาการของเขาดีไปกว่าตัวเขาเองได้เมย์นะทั้งแข็งทั้งทางร่างกายและก็จิตใจผมกล้าพูดว่าแข็งกว่าคุณหญิงซะอีกและอาจมีเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่อย่างรู้เข้าใจถึงจิตใจของผมได้ในการที่ผมไม่ได้หยุดรอหรือแสดงท่าพวักพวงเป็นห่วงกับอาการย่ำแย่ของเขาผมบอกแล้วไงว่าอีกสักครู่เราก็จะผ่านพ้นภูมิประเทศแบบนี้ไปได้และอาการของเขาก็จะดีขึ้นเป็นลำดับและวันต่อๆไปถ้าผ่านพบเขาอีกอย่างเดียวกันเนี่ยความคุ้นเคยของสภาพร่างกายก็ย่อมจะมีมากขึ้นผมรู้มาล่วงหน้าแล้วว่าจะยังไงเสียเมย์ก็ไม่ยอมกินยาหรอกเพราะเขาต้องการลูกต้องการสามีคุณแน่ใจในสิ่งที่พูดเหรอหลอนจ้องหน้าเขาอยู่เช่นนั้นเราจะพิสูจน์น้ำใจความรู้สึกนึกคิดของเมย์ได้ชัดในครั้งนี้ว่าเขาเป็นคนยังไงสำหรับตัวคุณเองคุณแน่ใจเหรอว่าจะไม่แสดงอาการใจร้ายกับเมย์ในการแกล้งทำเป็นนิ่งเฉยเพื่อจะรอดูผลพิสูจน์ของคุณเองแบบนี้เมย์จะเป็นอะไรลงไปคุณไม่สมใจใช่ไหมเพราะถึงยังไงเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรก็คุณแทนที่จะโกรธหรือมีทีท่าว่าขัดหูจากประโยคอันรุนแรงนั้นรพินส่งดวงตาเป็นประกายแจ่มใสชื่นชมมายังแม่ดอกฟ้าของเขารู้ตัวบ้างไหมความน่ารักและความน่าคารวะยกย่องของคุณหญิงน่ะมันอยู่ที่น้ำใจอันแสนดีรักคนน้วนห่วงคนนี้อย่างใจบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลานั่นเองมันเป็นคุณลักษณะของมารดาผู้ประเสริฐแห่งโลกในเวลาปกติแล้วดูเหมือนกับว่าคุณหญิงจะหมั่นไส้ชิงชังเมสิเต็มประดาแต่ที่แท้แล้วจิตใจแท้จริงของคุณหญิงก็เต็มไปด้วยความรักความห่วงใยเมตตาปราณีเปี่ยมล้นครับถูกแล้วเมไม่ได้เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์อะไรทั้งส่วนตัวกับผมแต่ก็เกี่ยวข้องในฐานะผู้ร่วมคณะคนหนึ่งซึ่งถึงยังไงผมก็นิ่งดูได้ไม่ได้แน่นอนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเพียงแต่ผมพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์ที่เขาเผชิญอยู่เนี่ยมันยังไม่หนักหนาเกินไปนักอย่าว่าแต่เมเลยต่อให้คุณหญิงเองแท้ๆจำได้ไหมเมื่อวานเนี่ยสถานการณ์ของคุณหญิงหนักซะยิ่งกว่าเมขนาดนี้อีกผมก็ยังพยายามที่จะให้คุณหญิงเดินต่อไปโดยแกล้งทำเป็นไม่รู้ถึงภาวะเจ็บปวดทรมานของคุณหญิงซะโดยคิดว่าบางทีความมานะของคุณหญิงอาจจะชนะอาการที่เกิดขึ้นก็ได้แต่แล้วในที่สุดคุณหญิงก็ทนทานไปไม่ได้เพราะอาการมันหนักเกินทนเขาเว้นระยะไปนิดนึงจ้องตาประสานอยู่เช่นนั้นแล้วก็พูดขึงขังมาว่าสำหรับกรณีเนี้ยลองบอกสิครับคุณหญิงจะให้นายรพินปฏิบัติยังไงให้ไปเดินกอดประคองเมแทนคุณชายยันอย่างนั้นเหรอผมทำได้นะถ้าทุกคนต้องการเช่นนั้นดารินยิ้มออกมาจืดๆหล่อนยอมรับว่าจำนนต่อถ้อยคำของเขาอีกครั้งไม่น่าจะมาย้อนไปชดกันแบบนี้เลยนะละเพียนฉันรู้ตัวดีว่าทุกครั้งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันวุ่นวายแสดงอาการเดือดร้อนออกหน้ากว่าทุกคนเพราะทำให้คุณต้องหัวเราะย้อฉันอยู่ในใจเสมอแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะ

0: ถ้าคุณไปกอดประคองเมแทนชายยันในขณะนี้อาจเป็นกำลังใจให้เขาผ่านพ้นวิกฤตการณ์คราวนี้ไปโดยไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้เพราะคุณมีความอบอุ่นเชื่อมั่นแทบจะเรียกได้ว่าเป็นสารณะของพวกเราทุกคนในการเดินทางครั้งนี้สำหรับฉันไม่ขัดข้องหึงหวงอะไรหรอกแต่สามีของเขาสิจะยินยอมให้คุณไปกอดเมียเขาแทนหรือไม่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันรับพินหัวเราะคุณหญิงก็ประชดผมเหมือนกันฉันพูดจากใจจริงนะจะมีความรู้สึกเช่นนั้นจริงๆสังเกตมาหลายครั้งแล้วแม้กระทั่งพวกพลานพื้นเมืองอันเป็นผู้ชายอกสามศอกทั้งหลายไม่จะเป็นอะไรก็ต้องคอยเรียกหาพลานใหญ่อยู่ตลอดเวลาคุณเป็นขวัญและก็กำลังใจของเราทั้งหมดเปรียบเสมือนกับตันเรือลูกเหลือเดือดร้อนประสบปัญหาอะไรขึ้นถ้าได้เห็นหน้าได้รับการปลอบโยนจากกัปตันกำลังใจก็ย่อมจะดีขึ้นเป็นธรรมดาฉันอยากจะให้คุณย้อนไปดูอาการของเมสันเขาไปถามความรู้สึกของเขาดูบ้างเผื่อว่าถ้าจำเป็นจริงๆคุณเป็นคนสั่งให้เขากินยาก็ดูจะศักดิ์สิทธิ์กว่าที่พวกเราคนใดคนหนึ่งจะขอร้องเขาจำได้ไหมคุณเองนั่นแหละเป็นคนขอร้องให้เขาเห็นแก่ลูกในท้องและก็ให้เก็บไว้เขาก็เชื่อคุณทั้งที่พวกเราทั้งหมดก็ช่วยกันขอร้องเขาไม่เคยฟังใครเลยครั้งนี้ก็ควรจะเป็นคำสั่งของคุณอีกในกรณีที่ถ้าคุณพิจารณาแล้วเห็นว่าเขาต้องกินยาขนาดนี้เพื่อช่วยตัวเองให้รอดเพื่อเอาใจคุณหญิงผมจะทำตามที่บอกนี่ก็ได้แต่มันไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาหรอกนอกจากการเสียเวลาแล้วเขาก็ยื่นหน้าเข้าไปกระซิบว่ายอดมหายุ่งเลยคนสวยแต่ก็น่ารักเสมอจบประโยครพินไพรวันหมุนตัวกลับออกเดินย้อนสวนทางตรงไปยังกลุ่มทั้งหมดที่เดินตามหลังมาช้าๆเป็นขบวนโดยไม่สนใจว่าแม่ดอกฟ้าดาดินของเขาจะเดินย้อนตามมาด้วยหรือไม่ชั่วไม่กี่อึดใจเขาก็สวนกับขบวนทั้งหมดสาวเท้าเข้าไปยังมาเดินเอาศีรษะพิงกับไหล่ของชายยันไปอย่างอีบัดอีโรยหน้าซีดจนเสียวชายยันใจชื้นขึ้นเล็กน้อยเถียนพรานใหญ่ปรีตรงเข้ามาแต่ก็ยังไม่อาจปรีปากพูดคำใดได้ในขณะนั้นรับพินเข้ามาถึงก็ขนาบข้างมาเรียอีกด้านหนึ่งเอื้อมมือไปจับที่แขนของแม่มสาวสัมผัสของเขาทำให้หล่อนค่อยๆเปิดเปลือกตาขึ้นเป็นยังไงบ้างเขาถามไม่เจาะจงแน่นอนว่าจะถามเจ้าตัวเองหรือสามีที่เดินประคองอยู่ในขณะนี้ฉันยังไปได้เป็นปกติพลายวันมาเรียตอบอย่างยากเย็นแผ่วเบาแทบไม่มีเสียงขอบใจมากผู้กองที่ย้อนกลับมาดูชายยันพูดเด็กๆมองดูเขาด้วยสายตาขุ่นเคืองจอมพรานยิ้มให้เขาเข้าใจความรู้สึกยามนี้ของชายยันดีทำไมคุณชายยันไม่ให้เมกินยาของบุญคำจะได้ไม่ต้องทรมานหนักแบบนี้ทั้งสองพูดกันในภาษาไทยโดยไม่ต้องการให้มาเรียรู้เรื่องชายยันถอนใจเฮือกสีหน้ากลัดกลุ้มเต็มทีผมบอกเขาแล้วแต่เขาไม่ยอมกินจะให้ผมช่วยพูดไหมมาเรียลืมตาสว่างโพลงขึ้นในทันทีนั้นแดมหล่อนสะบดมองหน้าทั้งสองคนอย่างฉุนเฉียวฉันกำลังจะตายเหรอทั้งสองคนจึงพูดไม่ให้ฉันรู้เรื่องแบบนี้ที่รักรับพินบอกกับผมว่าคุณต้องกินยาเพื่อความปลอดภัยชายยันกระซิบปลอบโยนมาเรียหันกลับไปทางพรานใหญ่ขมิ้นมองตาเขียวคุณขอร้องให้ฉันเก็บลูกไว้นะพรายวันแต่คุณจะไม่มีทางทำให้ฉันต้องเสียลูกเป็นอันขาดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อให้ฉันขาดใจตายไปต่อหน้าเดี๋ยวนี้รับพินก้มหัวลงนิดนึงผมรู้ว่าคุณไม่เป็นอะไรมากนักหรอกเมถึงยังไงคุณก็ต้องผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ลงจากเขาลูกนี้ไปก็จะถึงทุ่งหญ้าแล้วที่นั่นไม่มีหิมะอาการของคุณจะดีขึ้นมาเรียพยักหน้าอมยิ้มฉันจะพยายามผ่านพ้นมันให้ได้คุณไม่ต้องห่วงไปนำทางอยู่ข้างหน้าตามเดิมเถิดทำเวลาเข้าไว้ถ้าคุณมัวแต่คอยกังวลพะวงอยู่แบบนี้พวกเราทั้งหมดจะพลอยเดินช้าลงไปอีกพรานใหญ่ยิ้มให้เขารู้ดีว่ากำลังใจของมาเรียดีกว่าชายยันมากนักไม่กล่าวอะไรกับคนทั้งคู่อีกแต่หันไปอธิบายถึงภูมิประเทศให้เชษฐาผู้เดินเคร่งถึงเงียบๆอยู่เบื้องหลังทราบแล้วเร่งฝีเท้าล่วงหน้าไปอีกดารินไม่ได้ย้อนกลับลงมาที่พักพวกทั้งหมดระหว่างที่รพินเดินตรงเข้าไปที่คณะตามคำขอร้องของหล่อนราชสกุลสาวคงหยุดยืนหันมามองหลังจากที่เดิมเมื่อรับพินก้าวเข้ามาถึงหล่อนก็ถามได้ความไม่ยังไงมั่งก็อย่างที่ผมบอกคุณหญิงไว้นั่นแหละเมียมีอาการเหมือนอยากจะฆ่าผมเมื่อรู้สึกว่าผมเป็นตัวการบังคับให้เขากินยาของบุญคำความจริงผมไม่ได้สั่งให้เขาต้องกินยาเลยแต่คุณชายยันอ้างชื่อผมเพื่อหวังจะช่วยเมียสามีดูจะทุกข์หนักทรมานกว่าตัวภรรยาเองซะอีกเพราะความรักความเป็นห่วงเมียเองกลับให้ผมไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาบอกให้มาทำหน้าที่นำทางตามเดิม ก็เป็นอันว่าผมได้ปฏิบัติตามคำสั่งของคุณหญิงแล้วหวังว่าคงสบายใจสักทีและไม่กล่าวหาว่านายละพินใจไม้ไส้ละกรรมอีกต่อไปแล้วพี่ใหญ่แล้วว่ายังไงบ้างอย่าห่วงเลยคนคนนั้นใจหนักกว่าผมซะอีกไม่วุ่นวายเหมือนน้องสาวหรอกในชีวิตของผมยังไม่เคยพบใครที่อยู่ในฐานะผู้บังคับบัญชาซึ่งมีท่าทีน่าเคารพน่าเกรงกลัวเท่ากับคนคนนี้ยิ่งกลัวหนักเข้าไปอีกเพราะรู้ตัวว่าผิดอาจเอื้อมไปรักน้องสาวของท่านเข้าซะด้วยท่านก็คงรู้แต่ยังทำเป็นเฉยอยู่เท่านั้นแหละดารินหัวรอบเบาๆออกมาได้รีบสาวเท้าเดินให้ทันเขาเกรงไว้บ้างก็ดีแล้วแต่ขอบอกให้รู้นะพี่ชายของฉันคนนี้ใจดีนะและก็ตามใจน้องสาวทุกอย่างด้วยก็ไม่แน่นักอาจมีทุกอย่างก็ได้อย่างน้อยก็ในเรื่องการเลือกคู่เป็นผมก็ไม่ยอมให้น้องสาวมาลักกะพลานป่าผู้ปราศจากหัวนอนปลายเท้าฐานะชาติสกุลผิดกันกะลากับฟ้าดินแบบนี้เหมือนกันเสียเกียรติภูมิของเชื้อพระวงศ์หมดว่าแต่ตัวคุณหญิงเองเถอะวันนี้ดูแข็งแรงดีเหลือเกินนอนเป็นง่อยอยู่เมื่อคืนที่แล้วนี่เองสำหรับวันนี้เดินไหวแน่นะแน่ไม่แน่ก็เดินอยู่นี่ยังไงล่ะเหตุการณ์มันช่างผันแปรกลับตลับปัดเหลือเกินนะคนที่น่าเป็นห่วงที่สุดสำหรับวันนี้กลายเป็นเมย์ไปแล้วก็ดีเหมือนกันมันเป็นจิตวิทยาอย่างนึงช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับฉันเมื่อรู้สึกว่ามีคนที่เขาอ่อนแกกว่าเราก็ต้องเข้มแข็งเข้าไว้ถ้าจะพูดกันตามจริงละฉันเองก็ยังไม่แข็งแรงดีนักหรอกสำหรับคุณก็อยากมาอุตริเกิดอาการจับสั่นขึ้นมาบนภูเขาน้ำแข็งแบบนี้ล่ะถึงขั้นตายทีเดียวคงไม่หรอกครับตราบใดก็ตามที่ฤทธิ์ยาของบุญคำสำแดงเดชอยู่แบบนี้ถ้าไม่ได้ยาของบุญคำดีไม่ดีผมอาจจะตายก่อนใครก็ได้เพราะมีโรคเรื้อรังประจำตัวอยู่ก่อนแล้วอ้าวคุยกันอยู่ดีๆแล้วนี่จะเร่งเดินไปตามควายหายอีกแล้วเหรอรอฉันมั่งสิหมดเวลาคุยแล้วครับเวลาเดินผมไม่ชอบคุยและเวลาคุยผมก็ไม่ชอบเดินด้วยคุณหญิงลงไปรวมกลุ่มอยู่กับพวกเราตามเดิมเถอะอย่าหาว่าผมทิ้งเลยนะหรือไม่งั้นเก่งจริงก็ให้วิ่งตามไม่ทันดารินกระฟัดกระเฟียดร้องว่าโกรธและไม่รอด้วยตอนเดินจะโกรธกันก็ไม่เป็นไรค่อยไปดีกันตอนพักก็แล้วกันนะครับก้าวสั้นๆจากกำลังน้อยๆของหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราฤทธิ์นั่นน่ะเหรอจะทันคนที่เกิดมาเพื่อจะเดินป่าตลอดชีวิตทิ้งประโยชน์สุดท้ายคนฟังทั้งโมโหทั้งน้อยใจไว้แค่นั้นแล้วชั่วไม่กี่อึดใจร่างนั้นก็ทิ้งห่างออกไปราวกับกระต่ายที่เดินแซงตัดหน้าเต่าจนกระทั่งในที่สุดหญิงสาวก็จะเป็นต้องลงไปรวมอยู่กับหมู่คณะของตนตามเดิมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่พรานใหญ่พูดไว้ทุกอย่างชั่วไม่นานนักคณะทั้งหมดก็เดินลงมาสู่ที่ราบลุ่มอันเป็นทุ่งหญ้าเขียวชอุ่มปราศจากหิมะปกคลุมอากาศเริ่มจะอบอุ่นขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสะเก็ดน้ำแข็งที่คลุมพื้นและโปรยปลิวกระหน่ำซ้ำมาจากเบื้องบนจากบริเวณที่ผ่านกันมาแล้วบนยอดเขาสูงทัศนวิสัยกระจ่างชัดสามารถมองเห็นท้องฟ้าโปร่งใสเหมือนแก้วขุนเขาที่รายล้อมอยู่รอบด้านและเห็นพื้นหินสีเทาสลับไปกับปุยขาวของหิมะที่คลุมอยู่เป็นหย่อมและดูสวยงามยิ่งสลับไปกับป่าสนที่ยืนขึ้นเรียงรายเป็นทิวอยู่ตามขอบเนินทั่วไปมาเรียฮอปมันผ่านพ้นวิกฤตการณ์มาได้ราวกับปาฏิหาริย์อาการของหล่อนเริ่มจะดีขึ้นเป็นลำดับในระหว่างเส้นทางเทลาดประมาณ45องศาของภูเขาลูกสุดท้ายก่อนจะลงมาบรรจบกับพื้นราบราวกับสนามกอล์ฟยักษ์เบื้องล่างรับพินไพรวันเลือกยิงกวางขนาดใหญ่ขนปุกปุยอุดมไปด้วยไขมันไว้ตัวนึงลักษณะจะเป็นหัวหน้าฝูงประมาณ20กว่าตัวที่ยืนเล็มหญ้าอยู่ริมลำธารเล็กที่ไหลผ่านมาตามไหลเนินเจ้าสัตว์เคราะห์ร้ายไม่ได้มีความเปรียวหรือว่าแตกตื่นในการปรากฏตัวของมนุษย์กินอย่าง12ชีวิตเลยเพราะชั่วชีวิตที่หากินอย่างปกติสุขตามสภาพของมันไม่เคยถูกรบกวนมาก่อนยืนเป็นเป้ากระสุนอย่างดีที่สุดภายหลังจากตัวที่ใหญ่ที่สุดล้มลงฝูงของมันจึงแตกกระจายวิ่งหายเข้าไปในป่าสนชีวิตจำเป็นต้องพึ่งอาหารทุกคนย่อมจะเข้าใจดีทั้งคณะไม่มีใครคิดที่จะเบียดเบียนรังแกสัตว์โดยไม่จำเป็นนอกจากความหมายเพื่อประทังชีพหรือป้องกันชีวิตเท่านั้นขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ15นาทีก่อนเที่ยงทุกคนพักชั่วคราวอยู่บนเนินเล็กๆใกล้ลำธารนั้นอบอุ่นด้วยไฟจากไม้สนและเนื้อย่างอันส่งกลิ่นหอมหวนณที่นี้มาเรียกลับฟื้นคืนมีสภาพอันแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วด้วยความยินดีโล่งอกของหมู่คณะระหว่างที่ทุกคนอิ่มหนำและนั่งเหยียดเท้าพักผ่อนกันอยู่บนพื้นหญ้าอันอ่อนนุ่มพรานใหญ่มีภารกิจอันไม่ยอมหยุดนิ่งตามเคยโดยวิสัยทุกคนเห็นเขาแล่เนื้อกวางย่างสุกออกไปได้ก้อนหนึ่งก็คว้าไรเฟิลสะพายไหล่เดินแทะเนื้อก้อนนั้น เดินไต่ขึ้นไปบนยอดเนินซึ่งมองเห็นอยู่ทางด้านเหนือชายยันถือโอกาสนั้นออกเล่นตามไปด้วยไปทันกันบนไหล่ตะพักตอนหนึ่งเพราะอีกฝ่ายหยุดรอไม่พักก่อนเลยครับประเดี๋ยวอีกสักชั่วโมงเราก็จะเดินต่อเขาหันมาถามยิ้มชายยันหัวร้อเจือนเจือนสั่นศีรษะเดินเข้ามาประชิดตัวแล้วจับแขนไว้ผมมีเรื่องที่อยากจะพูดกับคุณอดีตนายทหารปืนใหญ่เอ่ยตะกุกตะกักสีหน้าไม่สุขสบายใจนักเชิญครับมีอะไรเหรอผู้กองผมต้องขอโทษคุณไปอย่างมากจอมพรานเลิกคิ้วแล้วหัวเราะผมยังไม่ทราบเลยว่าผมมีอะไรกับคุณชายยันจะต้องมาขอโทษผมเกี่ยวกับเรื่องเมนนั่นแหละผมสารภาพตามตรงนะระหว่างที่เดินผ่านมาบนหิมะผมคิดสาปแช่งด่าคุณตลอดเวลาผมมีความรู้สึกว่าเมย์กำลังจะตายแต่คุณไม่สนใจยายดีเลยแต่แล้วในที่สุดคุณก็นำพวกเราทั้งหมดผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้มาได้จากความหนักแน่นมั่นคงและก็คาดการอะไรได้ถูกต้องของคุณจริงอยู่ถึงแม้ผมจะไม่ได้พูดออกมาให้คุณได้ยินในด้านความคิดอคติของผมนั่นน่ะแต่ผมก็รู้สึกเป็นบาปยังไงบอกไม่ถูกถ้าผมไม่มาพูดกับคุณซะและก็ขอให้คุณให้อภัยผมด้วยในความใจสอไม่เข้าเรื่องจอมพรานหัวล้อ กว้างมองดูชายันอย่างรักสนิทและไม่ได้ถือสาอะไรทั้งสิ้นเอื้อมมือมาจับฝ่ามือนั้นบีบแน่นผมไม่เคยมีความรู้สึกอย่างไรทั้งสิ้นถึงแม้ว่าคุณชายันจะคิดหรือพูดหรือกระทำอันใดก็ตามโดยเนื่องมาจากความเข้าใจผิดเพราะรู้ดีอยู่ว่าในที่สุดคุณชายันก็ย่อมจะเข้าใจอะไรได้เองชายยันโคลงหัวอย่างตำหนิตัวเองเมซะอีกดูมันจะเข้าใจตัวคุณได้มากกว่าผมเขากลับเป็นฝ่ายปลอบใจผมอยู่ตลอดเวลาขณะที่เราเดินมาด้วยกันเพราะผมกระสับกระส่ายมากต้องการจะให้เขากินยาให้ได้และก็อยากจะได้รับความช่วยเหลือจากพวกเราทุกคนให้มากกว่านั้นมองออกไปข้างหน้าก็เห็นแต่คุณเดินจ้ำเอาจ้ำเอาไม่ได้เหลียวมาดูเราเลยผมคิดด่าคุณสาดเสียเทเสียความจริงก็คุณยังไม่เคยนึกจะด่ามาก่อนได้สารภาพความจริงกับคุณอย่างนี้แล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นถ้าเมหรือคุณเป็นคนใจสอบเหมือนอย่างผมป่านนี้ก็คงต้องกินยาของบุญคำแท้งลูกไปแล้วล่ะแล้วคุณชายันล่ะครับเดี๋ยวนี้อ่านใจเมย์ออกตลอดหรือยังเขาถามยิ้มไม่สนใจกับเรื่องที่ชายยันพยายามจะพูดอดีตนายทหารปืนใหญ่กัดริมฝีปากแน่นอย่างตื้นตันใจหันกลับลงไปยังกลุ่มของพรรคพวกที่นั่งกินอยู่ริมลำธารเบื้องล่างเมฆขวัญใจของเขาบัดนี้กำลังแหงนมองขึ้นมาผมไม่มีความคิดตะกิดตะขวงใจใดๆที่จะรับผู้หญิงคนนี้เป็นเมียผมไปตลอดชีวิตแล้วเพราะเขาเป็นคนจริงคนหนึ่งจริงอย่างไม่น่าเชื่อขอบคุณต่อเหตุการณ์ที่มันพิสูจน์ให้ผมได้เห็นใจเมียและก็ขอบคุณพรานใหญ่ลับพินผู้ช่วยผมพิสูจน์ถึงความจริงข้อนี้ออกมาได้อย่างเด่นชัดความจริงผมก็นับถือคุณมาตลอดเวลาแล้วนะแต่มาวันนี้ทำไมถึงคิดไขว้เขวไปก็ไม่ทราบอาจจะเป็นเพราะความเห็นแก่ตัวก็ได้เรื่องเล็กมันจะเถอะผมเองก็ขอคารวะต่อคุณชายยันที่เป็นลูกผู้ชายพอที่จะบอกถึงความเข้าใจผิดที่มีต่อผมแม้จะเป็นในด้านความคิดภายในก็ตามแล้วนี่คุณกำลังจะไปไหนอีกล่ะทำไมไม่นั่งคุยกับพวกเราในระหว่างพักนี่ก่อนขณะที่เดินทางก็ไม่มีเวลาจะค่อยได้พูดจากันอยู่แล้วนี่ผมจะขึ้นไปบนยอดเนินที่เห็นอยู่นอนหน่อยครับคุณชัยยันจะตามผมมาด้วยก็ได้ถ้ายังเดินไหวผมน่ะไหวเสมอแต่บอกหน่อยได้ไหมมีอะไรที่ทำให้คุณอยากจะ
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: เจเธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 090 292 7440

0: ญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ไอ้ยืมเงินแน
3: ่บ่มีดอก
2: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่เอา 20,000 เด
3: ้อบ่มีดอก
2: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
3: ยังว่าบ่มีดอก
2: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
3: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
2: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
3: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
2: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
3: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากาใสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
2: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
3: จมหยังจมหยัง
2: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
3: เออแล้วไป
4: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หั่นยายเบิ่งข่าวตัวหำป้ายายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่กะมาเบิ่งตีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ่แม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุงเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตีย้ายสั่งมากินเด้อ
2: ครับผม

อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902922

0: 0902-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเซานี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน่
2: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ไปรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ๊บ้องไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสารีบอกแม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยเท่เงาๆกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้

0: เลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระสายเซ็นตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือค่ากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการ

0: อีเมลคนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สู
1: ว้าว
0: น้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ใส่โคตรกไทยบ้านหน้าบ้านๆแซวเปเปปากแปแปเป้า

0: พี่น้องเอ๋ยพ่อแต่ตื่นหุงเศร้าสุริยะใหม่แสงทองสังโคข้องกาสาสัทธาสิภายแจงแข้งสอนยันย่ำเศร้าไผน้อสิเข่าคายพ่อสิภายโพดให้สมบัติไทยแก่นสงเจ้าผู้โสรสาสันอานั่นยิ่งสัทธาปากกุกกุตาไก่ขันลมทิพจันจวนแจงบอยสุนทรให้มาแง่งพระล้านเขาเศร้าสวรรค์พุ่มมาโลกให้มาจกปั่นเขาท่านไหวก่อนสิง่ายมาแล้วมาเอาแนวไปไหวมาเอาในน้อไปหวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่คานไปไหวท่าตื่นสวยการกดได้เวลาขึ้นตั้งนางงานครับโคศกไทยบ้านนาบันบันดังปีปีปากแปรแปรเว้าเวเวท่านกมกอกมก้อยขึ้นตั้งนางหันตะมอบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ่ากราบเพื่อนกราบซ่านกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับนำพี่นำน้องนำอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่เข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม้วนทะลุทุ่งม้วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำอ้อยบอยสุนทรชัยนะครับสวัสดีครับคุณแม่จำปียุทธะพันสวัสดีครับแม
1: ่ค่ะฮัลโหลค่ะ
0: ครับผม
1: เรื่องสบอยหลับบ
0: ่ครับบอยครับแม่
1: จ้าจ้าดิแม่จำปีด้วยนี
0: ่แม่จำปียุทธพันธ์ชื่อใดอยู่ครับ
1: จ้าจ้าจ้าจ้าแม่ขอสั่งยาอีกแน
0: ่เอาอีหยังแน่ครับแม่ครับ
1: เอายาตากระพุกหนึ่งแล้วก็เอาชิมนวดดันสองกระพุก
0: สุดร้อนครับสุดเย็นบ่ครับแม่
1: จ้าสูตรห้อนสูตรเย็นของแถมเอาสูตรห้อนเด้อยานวด
0: ครับครับผมโอเคครับ
1: จ้าจ้าจ
0: ้าโอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับคุณแม่ครับ
1: จ้าจ้า
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีจ้า
0: ครับผมมาประเดิมหิ้งให้ลูกไส้ก่อนหมูอีพ่อผมอีแม่ผม0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำส่งเสียงมาทักทายกันได้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนอยากได้กาแฟอยากได้กระไซเซนอยากได้สมุนไพรบำรุงสายตานะครับกดนำนำเขามานะครับอยากได้สบู่ก้อนคำอยากได้ครีมนวดก้อนคำน้ำมันเขียวก้อนคำกดนำนำเขามานะครับ090-292-7444ครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยส่งแรงใจมาเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนเพื่อนว่าเฒ่าแก่แล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยเหี่ยวหนังย่านเบาบ่อยเอ้ยหูตาสียะก็บ่คือตาสางหูตามั่วก็บ่คือยังหน่อยตื่นมือเศร้าเพื่อนว่าตนโตกะหมองมนหูกะบ่แจ้งตานั่นกะบ่ใสบัดสิลุกยางใหญ่ใหญ่ยางไปมาหลังหลักขดโคโง่แข็งโง่โง่งองเลยบ่แสนแผ่นหน้าโสภาดอกคือเก่าเฒ่าแก่แล้วเป็นแนวนี้คู่สู่คนเพิ่นว่าเอาเดี๋ยวรับสายนี้ซะก่อนค่อยไปต่อสูงไว้ใจเกินร้อยสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ําครับ
1: บอยเดีย
0: บอยครับแม่
1: อันแม่เขาสร้างอันกาแฟจากสองกล่องบะนี่กะยานกะไซสินกล่องหนึ่งเนื้อ
0: กาแฟสองกะไซสินหนึ่งตีอีแม่เคยสั่งไป
1: เอาแม่เอาพ่อได้เคยสั่งเหรอดี
0: เคยสั่งอีแม่ได้ใส่เบอร์เก่าโทรมาบ่หรือว่าเบอร์ใหม
1: ่เบอร์เก่าเนี่ยมันขึ้นเบอร์เก่าบ
0: ่บ่ขึ้นแหละครับแม่บ่มีข้อมูลแล้วก็สิได้ถามคันมีข้อมูลก็โอ้สวัสดีครับแม่อาพรก็สิได้ว่าเหรอดิ
1: มันแสดงว่าเขาเปลี่ยนซิมแม่ตัวนี้แม่
0: จ้าเอาสิเดี๋ยว
1: ลูกแม่ขอบ่ดีเบิ่งลูกว่ากันคัน
0: ลูกขอถามซื้อที่อยู่ไม่ส่งคุณแม่อาพรนามสกุลครับนามสกุลหยังครับ
1: แม่อาพรแสนบุญยัง
0: แม่อาพรนามสกุลแสนบุญยังบ่แม่
1: เออนามอันโม11
0: บ้านเลขที่ล่ะแม่
1: บ้านเลขที่1ที่3
0: 143หมู่11ตำบลยังแม
1: ่ตำบลคำป้อม
0: ขามป้อมอำเภอ
1: พะยืน
0: พะยืนจังหวัดขอนแก่นติแม
1: ่บ้านบ่อแก่จ้ะ
0: ครับผมได้เลยเบอร์โทรก็เป็นเบอร์นี้เนาะ
1: แต่จะเบอร์นี้ตัวคันมันเอาใส่แล้วแม่บ่ทันเอาออก
0: กาแฟ2อย่าเอาออกเอาเข้าดิแม่ย่ําขนส่งโทรหามันสิติดต่อกันยากบ้านเลขที่143หมู่11โอเคครับเป็นกาแฟ2กระใสเส้น1แม่เอาอะไรแถมนะ
1: อันแม่เอาผ้าถุงคือเก่าล่ะแม่สั่งหลายเทื่อแล้วเด้สั่งยาหนวดสั่งยากระใสเส้นนั่นน่ะ
0: จ้าอีแม
1: ่มันหลักเปลี่ยน
0: ซิมอีแม่อย่าเปลี่ยนซิมนี่ออกเด้อเอาซิมนี่ไว้จนก่อนรับสินค้าแล้วค่อยเปลี่ยนเด้อคันสิเปลี่ยน
1: เออเดี๋ยวนี้แม่สิบ่เปลี่ยนดอกแม่สิเอาไว้ซะก่อน
0: เอาได้คนส่ง
1: มันยังสิเปลี่ยน
0: ใน
1: จังสิเขาเปลี่ยนขึ้น
0: เป็นหยังคือได้มีหลายเบอร์แท้คือได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาซะในความหมายนี
1: ่ท่านนั้นผู้ลูกชายน่ะนะ
0: ครับ
1: แม่ก็บ่ฮู้จักนะแม่เบิ่งว่าเปลี่ยนมันจะออกมาขึ้นนี
0: ่บอกลูกไว้เด้อว่าอย่าออกเด้อเบอร์นี้เด้อเพราะว่าเดี๋ยวเขาสิโทรหามันสิติดต่อบ่ได้เด
1: ้อแต่ว่าเอาของก่อนแม่ยังสิออกกับมัน
0: ครับ
1: ควรเอาขึ้นไป
0: เว้าก่อนเลย
1: เว้าก
0: ับเล่าก่อนเลยว่าอย่าเฝ้าเอานั่นเด้ออย่าเฝ้าไปเปลี่ยนเด้อว่าซั่นเพราะว่าคันเปลี่ยนนี่แม่บ่ได้ของแล้วมันสิยากว่าซั่นเด้อแม่เด้อ
1: เออแม่สิบอกมันดอก
0: จ้า
1: แม่บ่ได้เบิ่งแม
0: ่โอเคครับจ้าเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ่อนครับแม่
1: จ้า
0: สวัสดีจ้าสวัสดีครับแม่ประมวล
2: จ้า
0: ครับผม
2: บอย
0: ครับ
2: เอากาแฟให้แม่นะ
0: เอาจักกองค่ะแม่
2: เท่าสี่กองที่เก่าล่ะ
0: กาแฟสี่กอง 1,000 บาทอีแม่เอายังแถม
2: ยาหนวด
0: สูตรเย็นคือเก่าที่แม่
2: จ้า
0: อีแม่มักสูตรเย็นเนาะอีแม่อยู่ดีมีแห้ง
2: ได้ครับ
0: เอาเดี๋ยวลูกไส้จัดทรงให้เด้อแม่เด้อ
2: จ้า
0: ที่อยู่เดิมเนาะแม่เนาะโรงน้ำกรดไก่ฟ้านาวินเนี่ยเนาะบ่ได้ไปใส่ดอกเนาะเฝ้าร้านอยู่หั่นล่ะเนาะ
2: บ่ได้ไปใส่ดอกเฝ้าบ้านอยู่นี่ล่ะ
0: ขายดีบ่ช่วงนี้เป็นจังได๋แน่
2: โอ้แม่เห็นมา10ปีกดบ่เคยขึ้นแล้วเสียสิลดละ 400,000 400,000
0: โอ้แพงครับแม่แพงอีหยังก็แพงเบิดรัฐบาลสุกนี้ยังว่า
2: เพิ่นขึ้นเกินค่าโคต
0: รเอาเพิ่นว่าเพิ่นรัฐบาลสุดนี้เพิ่นสิบ่มาให้มีคนทุกข์แม่นอีหลีครับเพราะว่าของเพิ่นก็เพิ่มขึ้นราคาแพงน้ํามันก็ราคาแพงกันคนทุกข์คนซื้อบ่ได้ดิเพิ่นเลยเพิ่มให้มันแพงขึ้นไปมันสิบ่ได้มีคนทุกข์เพิ่นว่า
2: เอออยากขึ้นว่าหลายจังว่าโอ้แต่ตายซะดอก
0: เอ้ยบืนบกบืนบากแม่เอ้ยผู้ใดคือกันครับค้าขายไงมือ
2: แม่คือแต่ละเนี่ยดิอันขนาดเขามาเอาประชงเหล้านี่เขาให้เจ้า10บาทมีปัญญาเฮ็ดให้เขา
0: จ้า
2: บ่ได้หยังแจ๊กบาทถึงเจ้า10บาทเข้า
0: แม
2: ่นคือละพ่วง
0: ครับแม่ครับมันบ่ได้คือว่านั่นล่ะเฮาก็จักสิเฮ็ดจังได๋เนาะขายแล้วขาดทุนก็จักสิขายไปเฮ็ดหยังเนาะแม่เนาะจ้าเอาเด้อลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อแม่เด้อจ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับคุณแม่สุวัฒน์ครับสวัสดีครับแม่สุวัฒน์แม่สุวัฒน์ไทยราช
3: จ้า
0: ครับผมคุณแม่ว่ายังไงจ้า
3: แม่อยากได้กาแฟ
0: อยากได้กาแฟเอากี่กล่องจ้าแม่สุวัฒน์จ้า
3: จังว่าแม่ถึงอยากได้ยากระใสเสียงถึงอยากได้กาแฟเนี่ย
0: จ้าในงบประมาณเท่าไหร่จ้าลองว่าดู
3: เอากาแฟซะ
0: เอากาแฟกี
3: ่กล่องเอากระใสเสียงจ้ากล่องนึง
0: จ้าเป็น 1,450 บาทแล้วแม่เอาอะไรแถม
3: เอาอันนวดเย็นลูก
0: แถมนวดเย็นเนาะแม่เนาะ
3: จ้า
0: จ้าให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะขึ้นชัดเจนดีอยู่เนาะ
3: จ้าอันขอรูปให้แม่นะเด้อ
0: ได้ครับได้ครับเห็นรูปเห็นรูปเราสิบ่ไหลให้ซะบ่บัดนี้
3: โอ้ยแม่แฮงบ่มีลูกชายแล้วลูก
0: ครับผม
3: อันฟังเพลงอันนั้นเด้อมักผู้บ่าวสกลเด้ออ
0: ๋อผู้บ่าวสกลอ้ายเป็นคนรูปหล่อนั่นติแม
3: ่อัน
0: ได้ครับ
3: เอ็นอลลีล่องอ่ะนะ
0: ได
3: ้ๆมักผู้บ่าวสกลน่ะนะจ้าแค่นี้ล่ะลูก
0: ได้ครับได้ครับขอบคุณครับแม่
3: เจริญเด้อลูกเด้อ
0: สาธุอีแม่คือกันเด้อ
3: จ้าสาธุ
0: ครับครับแม่ครับขอบคุณครับหวัดดีครับหวัดดีครับขอบคุณครับขอบคุณที่การุณเป็นแรงใจ กลางเหนือตะวันออกใต้อยู่ภาคไหนก็ไทยคือกันอยู่ภาคไหนแล้วก็ไทยคือกันไปสะก้อนดอกครับเพิ่นขอไว้ตะก้อนเขาไล่กันตะมื้อเช้าเพิ่นโทรมาสั่งของสูงไว้ใจเกินร้อยมีบักแมบสูตายมีพญาสร้างสัตว์ท่านอีพ่ออีแม่เพิ่นขอไว้นำคอยซีเมนสาวอาบ่าวสกุลเนาะเดี๋ยวจังได๋ลูกไส้เบิ่งแย่งให้กันแล้วกันเด้อแม่เด้อ

0: เพิ่นว่าแนวคนเฒ่าใจเบาเครียดง่ายใจดีท่อมากไปใจหายท่อมากตุ่มร่างเฒ่าภูมิหายกลางคืนแต่ก่อนไก่เอาแต่ความขี้หายมาให้ลูกกับหลานบางเฒ่าอยู่แต่บ้านบ่ไปให้ไปหน้าเที่ยวแต่จากค่ำแข็งแสงเว้นหลานหล่อนควรที่พิจารณาไว้เศร้าสาความด่าอย่าไปเอื้อนหากอมมันสิพ่อหาหลวงความสำเร็จสิผ่านลวงเป็นผู้ใหญ่ดีมีศีลธรรมเขาสิเคารพย่ำเก่งเขาสิเคารพย่ำเก่ง
1: สังขารคอยบ่หวั่นไหวมีรอยยิ้ม
0: หากว่าเฮาเฒ่าชราสมไวแล้ว
1: สังคมยุคใหม่โลกออนไลน์
0: เป็นคนดีให้ลูกหลานยองเป็นผู้เฒ่าให้ลูกหลานว่า
1: ปัญหาเราเกิด
0: จ๋าคำหวานจ่อยๆปานน้ำอ้อย
1: ให้
0: แน่เด้อยายแน่เด้อยาย
1: ชีวิตความสุข
0: อาทิตย์ขึ้นว่าอย่าปล่อยแล้วอย่าทำใจจะปัดปุ๊กไ
1: งกับกัน
0: อย่าว่าเอินไปวัดไปว่าอยู่กระไดเบาแต่ความมวนเบาแต่จ๋าแต่จ้าสอนลูกสอนหลานตัวห้าลังคนนี่กับลูกกับหลานนี่เป็นบึ้งตึงเด้เป็นขมึงถึงท่านผัดไปวัดนั่นตะมอบตอบขาอยู่ขึ้นมาบัดละให้เฟ่งเตะหัวใส่หมาจักดาผัวดาลูกดาเต่าโอ้ยมันบ่ดีเด้ค่ะแม่มันบ่ดีต่อจิตใจเจ้าของพร้อมคนอื่นมองเขามามันก็บ่ดีบ่งามนำนะค่อยปรับค่อยเปลี่ยนบ้าบอยนี่นะครับผมอารมณ์ดีขึ้นอารมณ์เย็นขึ้นเพราะว่ามีพ่อเฒ่าเราใจดีเว้าแล้วเราก็เป็นมาล่างแล้วล่ะพ่อเฒ่าก็ได้เราสิเป็นคนนะครับเว้านัวหัวมวนเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนมักร้องมักล่ำโอ้ยจะเป็นถึกเส้นกับลูกไส้หลาย
1: เป็น
0: ลูกเคยหลายนะครับแม่นแท้มักคักก็คือไก่ตีคือกันนี่ล่ะมองเมามันเข้ากันคักหลายว่าซั่นต่อไปก็เลยอยู่กับคนที่อารมณ์ดีอยู่กับคนที่ใจเย็นแต่ก่อนผมเป็นคนใจห่อนเด้เป็นคนคูลู่เป็นคนห้วยนะครับมุทะลุดุดันแต่ทุกวันนี้ใจเย็นลงเพราะว่าเราอยู่ใกล้คนใจเย็นเมียผมนี่แห้งคักเย็นกว่าน้ำครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำอีแม่อ่อนตาขอไว้ครับบักแมบโซตายส่วนคุณแม่หอมขอพญาช้างฉัตรทันรอสักครู่มักเบาสกุลนะครับของอีแม่ผมขอไว้ก็รอแป๊บ

บักแมบโซตายเพื่อนว่าเฮ้ยคักแม่ปวดผู้บักโม่บักแตงครับคุณแม่วันตาครับโทรมาขออีเมลว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อลูกไส้เด้อว่าสั่นขอฟังเพลงมวนๆนำแหน่อีเมลว่าได้แม่เพลงบ่แม่นน้อใหม่เปิดให้อยู่แล้วบ่มีดองครับสำบายใจโลดกันขอเพลงนำลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนคำยกเว้นเพลงที่มันสองแง่สามงามหรือมันตรงเป๊ะเกินไปตอนนี้นะครับเราผลิตรายการภายใต้กสทช.เฮาก็ต้องเคารพกฎกติกาเพิ่นนะครับจังเพียงเล่าหาลังอันนึงโอ้ยมันตุ้งตุ้งโพดหาลังเถื่อมันบ่เสียงสนจักหน่อยจังสินะแม่มันก็เปิดบ่ได้เด้หาลังเถื่อก็ได้มันตุ้งโตโพดนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเข้าใจลูกเต้าเด้อบ่แม่นอย่ากักไว้เด้นะฮะเอาเพราะมันได้ยิกได้หยอกเพราะมันมีดนะครับสนีพ่อได้อันนั้นอันนี้วนวนอมอมอยู่นี่จะไปตรงหลายจังสิมันกับพ่อได้อยู่นะครับแต่ว่าขั้นมันไปตรงกระดอกกระเดื่อมันก็เว้ยลำบากใจผู้เปิดแล้วเว้ยนะครับถึกปับถึกจับถึกแบรนด์มามันก็ยากอีกนะครับอีเมียอีพ่อเนาะเข้าใจลูกเต่าเด้อนะครับหักเพียงสู่ผู้สู่คนนั่นล่ะ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำรายการสดสดบรรยากาศสดสดตรงนี้อันเดียวพญาสั่งสัตว์ท่านของอีเมียหอมเนี่ยเดี๋ยวลูกเอาไว้ท้ายๆเนาะแม่เนาะมันกำลังขึ้นมาแบบโจ๊ะโจ๊ะเงาเงาแม่แม่ขอเงาต่ออีกจักเพ่งซะเนาะแม่เนาะนะครับอันนี้แม่สุวัสดิ์ครับแนะนำเขามาจากทางพูนล่ะครับอำเภอผักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิพุละยาวสะกวันแม่

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กอง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กองหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเซนเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

แล้วมาสิจะตามเรื่องภาษาท่านบันบอนตอนพระพุทธเจ้าลงใส่ว่าสมเวนเป็นสัตว์เสื้อสร้างเผือกพ่ายสารบริวารบ่ทนนับมากมายหลายล้นมีนั่งสร้างมเหสีทั้งสี่เป็นเทพียอดเยี่ยมเทียมคางอยู่บ่ว่างสร้างฮักสร้างเสมอเนตรดวงตาปรารถนา

ท่านสั่งใหญ่สักท่านบริวารเป็นกือดอกซื้อแนวนางสั่งพญาสันเอาหญ้าหามาปันบันบอนให้บางอ่อนหยอดสู่เมียสร้างดอกสีนางส่วนมเหสีสร้างก็ยินดีสมซื่นสร้างก็คืนเงื้อหญ้าบ่ค่าข้างดอกวางคอพ่อฮอดน้องนางนาดสุภัตตาเมียพญาพ่ายสันมอมพนัง

สร้างกะความเงาเว้าต่อพี่พระพี่พ่ายสารอย่ากายบริวารน่ะนายผัวสร้างน้องน้ำตาน้องไหลห่องว่างงาจนย้อยยังว่าผัวสร้างนาดน้องบ่คล้องใดดอกอยู่น้ำสร้างสร้างสร้างในระวังมีกรรมจำเป็นเลยละตายไฟนั่งแนวสร้างผัวหมังเน้นน้องบ่คล้องยังข้างแผ่นสุภัตตาสุเคนก็เลยลงเท้าตายพ่ายสารสร้างสักท่านกันสูโลกมันเป็นจังสี่พญาสร้างได้หำฮอนจมเบาน้องนางพญาสร้างปลาอดขึ้นมาปากเบาพ่อได้สังคำสร้างโศกซ้ำดับศาสตร์สูญเสียเมียพญาพ่ายสารได้เล่าตายข้าวนั้นดับพระขันสูญเสียงว่าผัวสร้างทำโทษปาถนาจองไว้ดอกน้ำใส่สงกรรมสร้างกระต่ายซาดนั้นได้มาเกิดเป็นคนมาเป็นนางสุภัตตาลูกพญาจำแจ้งเน่าในแขนเดือนพลาบอกเราสุภัตตามีเงาดอกเป็นเจ้าดอกแทนทองตอนนั้นน้องเน่าอยู่แทนบันลังทรงสุบินความฝันได้นั่งเตียงงาสร้างนางนอนเล่นเย็นใจแล้วกระมวลอาทิตย์ควรขอบฟ้าพนางลากระตื่นมาเราให้พาเพื่อนฟ้าบันบอนตอนนั่งฝันบ่ได้นอนเตียงงาส่วนที่ตายข้าวนี้จักกี้เจ้ามหาวงองอาจมีอำนาจแก่กาก็เลยการดอกสังการให้ไปหางาสร้างอยู่กลางไผในเถื่อนหาเอางาขนาดใดมาใส่ดอกเห็นเตียงมาให้จอมเมืองเจ้าสุภัตตานอนนั่งซะเด้อพ่อพญาสังแล้วผ่านกระดันดอกดุงไปเข้าป่าไม้ในระวังเจ็ดเดือนผ่านกระไปตามคองตามคองปองทางเที่ยวเหินเดินดงดันหลายวันอิดอ่อนตอนสิเข้าเขตคุ้มพญาสร้างกะเล่าฝันสัตว์ท่านเจ้าพญาสารสร้างป่าบริวารนับนาหลายล้านดอกอยู่น้ำฝันว่าอัคคีคุ้มไฟล้นล้ำโลกพญาสารสูกเศร้าห้นหอนว่าทั่วกายต้านสร้างสร้างพวกหมู่บริวารให้สู้ไปหากินทิ้นไก่ไผ่กวงพ่อดีเดือนสามขึ้นวันเพ็ญสิบห้าคำสร้างสัตว์ท่านรักษาศีลอยู่สร้างกลางดาวดอกผู้เดียวตอนนั้นนายผ่านเข่าในหลุมพวกจอบหมอบอยู่พื้นพญาสร้างก็บ่เห็นเป็นสิมาถึงเจ้าพญาสารสร้างใหญ่ผ่านยกปืนขึ้นใส่เสียงสะเทือนหอดดาว

มันบันบอนความหมายชวนสิมอละหน้าตายส่วนพายสารสางทั้งเพ่มางดินดอนงองไงสางขะได้พบพ่อนายพานลีดอกยูหลุมสางเล่าอุ้มขึ้นขี่ข้อพายถึงความตายพายสารบ่ได้ข้องขึ้นใดจักไผน้อน้อใส่นายพานดันดุงมาหนอมารอบดันป้องขาแห้งเฮาพานกะเว้าบนบอกพญาสารสุภัตตาน้องคานลูกพญาเมืองนั้นนางคานฝันอยากนอนเตียงง่าสร้างตัวผนังเงางวมขันบ่ได้จังสันผนังนองส่วนสิตายสร้างกะฝ้ายน้ำตาให้ขนิ่งถึงแต่เรื่องเก่าสุภัตตาแจ้มเจ้าเป็นเมียน้อยดอกแห้งเฮาเอากันข้าวเป็นสร้างนั่งเมียคนที่สีก็สิมีเล่นกำเฮาได้หักงาไม้ให้เหือดอกเดือสนหั่งหมดแดงอยู่ต้นบ่จักว่าสิมีหยังหาว่าผัวสิ้นสังจองเล่นเอาไว้อยากนอนเตียงงาสร้างตัวผนังมาบ่สั่งมาหนอเฮาสิย่อยกให้จนถึงเท้าว่าที่เบื้องบ่ให้เครื่องใจเจ้าสุภัตตาเมียเก่าพญาสารโศกเศร้าคันิ่งเหลืองดอกเก่าหลังสร้างสังเจ้าผ่านป่าผู้มายิ่งเอางาเฮาเมื่อถวายมอมพนางจนได้สร้างกระบอนถึงไทยองค์อินผู้ลินลังสั่งเอาเลยทิพย์ให้อยู่ทั้งป่าดอกดวนมาสร้างกระตัดงาให้น้ำตาไหลลิ้นลงสงสารน้องผู้เมียเก่าหนอความเจ็บปวดบอกให้เบาพญาสร้างได้คอยทนคิดรู้ตนแต่นั่งน้องผู้นั่งจองเล่นกรรมสร้างสัตว์ท่านจนได้เสียชีวิตก็พนังเมียหน่อยจนน้ำตาไหลย่อยตัวตายบ่ได้ว่าตัดเอาง่าขาดแล้วก็เลยตานต่อพันไผสิหันหาบได้ง่ามันใหญ่เกินการพันเอ้ยเฮ็ดจังได๋นายพันสิยกยอไปได้สร้างเลยเขียนมนต์ให้นายพันก็เลยอ่านเลียนเอามนต์สร้างสารจังย่อยกขึ้นได้ง่าสร้างก็จังเบาสร้างก็เว้าตันสั่งนายพันบอกว่าง่าพายสารส่งมาถวายน้องสุภัตตานอนห้องขนิ่งพายผู้ตายเป่าเนเด้อง่าผัวเก่านาดน้องจะเป็นสร้างได้หวมนางพานเอามาถวายให้สุภัตตาได้ลิงล้ำพร้อมทั้งคำปากเว้าพญาสร้างผู้ส่งมาน้ำตาลินไหลล้นกินรู้ต้นแต่สร้างใหญ่โอ้โหหนอเห็นแต่ง่าน้องก็ให้น้ำตาย่อยดอกเหงาไหลสร้างเดี๋ยวฝากรักไว้หลายอย่างให้นั่งฟังน้ำตาพังเพราะปานฝนในบนน้ำลายคังท่วนความหลังขึ้นมาเว้าขะนิ่งน้ำแต่ผัวเก่าได้ยินคำปากเว้าพญาสร้างได้สั่งมาเสียน้ำตาแต่นั่งให้เสียสีวังพร้อมพรำเว้นหักน้ำสงสัยได้ตายพร้อมดอกพังกันสุภาษิตเพิ่นว่านั่นกำมันเราสนองกำล่ำให้เป็นภาษิตคิดให้ดีในเด้อป่ามีก่อนล่ำคือผู้ขาล่ำไปให้มันมวนเป็นภาษิตล้วนรู้

0: จบลงไปครับพญาสั่งสัตว์ท่านขอกันมาจากอีแม่หอมทุยาที่โกมือนี่สั่งสินค้าอุดหนุนลูกชายกันมานำขอบุญขอบคุณอีแม่หลายๆเด้อครับที่เป็นกำลังแรงใจให้ลูกไส้หลาหลานไส้หลาบักหลากก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยอยู่มองนี่0902927444แม่อำไพทางเพชรบุญครับอยากฟังลูกเขยมักเหล่าแม่เฒ่ามักจมนะฮะไอพิทักษ์แต่ครับทั้งเดชอุดมอยากฟังหมอลำเดชาก่อนได้ก็ได้ว่าบ่อยว่าแต่เป็นหมอลำเดชาว่าสันได้เดี๋ยวเปิดสู่ฟังกันละกันนะครับเนาะ0902927444ขอบคุณทุกออเดอร์สั่งซื้อที่อุดหนุนกันมาคุณกัญจนาศรีจันดีจากทั้งหน้าคู่กาฬสินธุ์ครับเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของแถมรับเป็นนวดเย็นนะครับแม่สวยเหมยหมอกจากตำบลตะเบาะอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์กาแฟ2กระไสเซ็น 1,050 บาทแถมผ้าถุงคุณพิทักษ์สร้อยคำจากตำบลแก้งอำเภอเดชอุดมครับสบู่ล้างหน้า2ก้อนกระไสเซ็น1บำรุงสายตา1 1,270 บาทแถมสบู่อาบน้ำว่าซั่นใดได้เลยครับแม่ศิลารัตน์ภูแลนคู่จากหนองใหญ่หนองกรุงศรีกาฬสินธุ์ครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนขอบคุณแม่สุวัฒน์ไทยราชจากเจ้าทองภักดีชุมพลกาแฟ4กระไสเส้น1 1,450 บาทแถมนวดเย็นขอรูปดีเจด้วยคุณแม่ประมวลศรีชังอันนี้ออนแอร์ไปแล้วเนาะกาแฟ4แถมนวดเย็นนะครับร่วมไปถึงแม่อาพรแสนบุญยั่งจากขามป้อมพยืนกาแฟ2กระไสเส้น1แถมผ้าถุงนะครับและก็แม่จำปียุทธพันธ์จากขามเปียตรการพืชผลบำรุงสายตา1 นวดร้อนเย็นคู่1คุณพ่อประยุนเหมนนท์ครับจากนำกำถาดพนมนวดเย็น2กระปุกอีพอแสงเกินชัยภูมิมือนี่สั่งไม่อีกเอากระไสเส้น2นวดร้อน1ของแถมเอาเป็นนวดร้อนคือเก่าแม่คำทาจิตจากสุขวัฒนาขามเก่าเก้าขามไหมล่ะอำเภอนำยื่นจังหวัดอุบลครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าขนหนูพ่อวิวิทย์นะครับคุณพ่อวิวิทย์จากทางพูนล่ะครับอำเภอเมืองขอนแก่นบ่ตำบลท่าพระบ่อำเภอเมืองขอนแก่นนะฮะอีพอเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุงคุณนันทิดาเสนาจันทร์จากเชียงเพ็งป่าติ้วยโสกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับแถมนวดร้อนนาอูช่างหนองบริการจากทางนู่นเลยนะครับทับเมื่อยนวดหนำแทงอำนาจเจริญครับบำรุงสายตา1กระปุกแม่หอมทุยาที่โกครับนวดร้อน2กระปุกอีแม่เกดแก้ววงพร
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติเกียรติธรรมรักสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
2: กาสิงเต็มๆทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำ

วันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: 7444 090-292-7444จำกัดบี
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งสั้นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ๆถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระชายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้ม

0: ีขาวสูท่อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เน
0: า
1: ะยาย
0: เฮาใช้น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: อืมเอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ

ัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนครับสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่น

0: 8กอง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุการน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซ็นตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: กำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทง

0: ลูกเขยมักเหล่าแม่เฒ่ามักจมครับคุณแม่อำไพจากทางพูดแหละครับเพชรบุญครับแนะนำเขาสู่ไร่กันกันมาว่าสันทไปขอบบุญขอบคุณหลายๆครับที่เป็นกำลังแรงใจให้กันอยู่ตรงนี้0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำเบรกที่2ชั่วโมงที่2ครับบักหลาก้อนคำหนุ่มบอยสุนทรชัยเป็นผู้นางเว้าจ๋าแวะนำอีพออีแม่อยู่มองนี้นะครับอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดก็ส่งกำลังแรงจิตเติมกำลังแรงใจให้กันนะครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์หมานเด้อขอบคุณคุณแม่นะครับทั้งสารข้ามครับแม่พระจิตไม่ข้ามีเอาบำรุงสายตา2กระปุก 1,300 บาทแถมผักคนหนูสีชมพูแม่บัวเรียนนวลตาครับจากอุเมาธาตุพนมนะครับกระใสเส้น2นวดเย็น1เขียว1ครับ 1,200 บาทแถมนวดเย็นนะครับแม่ทีวีแก้วสุราษฎร์จากดงชนอำเภอเมืองสกลนครครับบำรุงสายตา1กระปุก650บาทครับคุณกาญจนาสีจันดีจากตำบลนาคู่อำเภอนาคู่กาฬสินธุ์ครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นขอบคุณหลายๆครับสั่มเติมเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
1: ฮัลโหลบอย
0: ครับแม่กันหาครับ
1: แม่ได้รับไปเด้อของล่ะ
0: ได้รับแล้วเนาะแม่เนาะครบถ้วนอยู่เนาะ
1: จ้าโอ้ยเสื้อสมัครสีสวยเลย
0: ถือใจอยู่เนาะแม่เนาะถือใจอยู่เนาะครับแม่ขอบคุณหลายๆครับครับสุขภาพแข็งแรงครับแม่ครับ
1: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าจ้าโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับ0902927444โทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับคุณแม่จันแดงครับ
2: เอากาแฟมาหาอีกแล้วกาแฟ
0: กาแฟเอาจากกองแม่
2: เอาซีกองซ้ำเก่านั่นละ
0: กาแฟซีกองซ้ำเก่าเอาอีหยังแถมจ๊ะ
2: เอาน้ำมันหนวด
0: สูตรร้อนหรือเย็น
2: ใช่แม่เอาผ้าก็เป็นคะแนนที่ทางวันบกปวด
0: แม่เออเอาสูตรร้อนคือเก่านั่นบ่แม่
2: แม่น
0: ครับ
2: ปวด
0: ม
2: ือมันปวดอันนี้มัน
0: เออส่งไข่แน่มันบ่ใส่น้ำมันหนวดก่อนค่ำนะแม่
2: ใช่แม่มันเจ็บแล้วเนี่ย
0: คือ
2: ว่า
0: ใ
2: คร ม
0: ัน
2: ค
0: ือ
2: ทางใครแม่
0: เอ้ยมันกลายเป็นไข้ไปเรื่อยแล้วอีแม่บัดสุขภาพแข็งแรงเด้อแม่จันแดงเด้อ
2: จ้า
0: อยู่คู่กันค่ะครับแม่ขอบคุณคุณแม่ครับเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้
2: แม่อายุร้ายเหรอเนาะอายุมันเจ็ดสิบกว่าแล้วเนาะ
0: นั่น
2: เจ็ดสิบสี่ละ
0: 74ละเนาะแม่เนาะ
2: อันเฮ็ดเวียกก็เลยเศร้าบา
0: ดนั่นแหละคนขยันมันเป็นยังสันละนี่แหละคนขยันคนขยันอยู่ไสก็ลำบากนี่แม่เขาว่าคันคนขี้ข้านอยู่ไสก็สบายขี้ข้านคือเบาบ่อยนี่มันค่อยสบาย
2: เฮ็ดสม
0: ั
2: ว
0: มือ
2: เฮ็ดสมัวมือละมือบ้านก็เฮ็ดเก่าโลเนาะ
0: โอ้ยพอปันกันครับเท่าแม่ผมอยู่เฮือนนั่นแหละเฮ็ดสมหมูสมงัวขายเหล้าก็ได้เอามันหมานเด้อแม่เด้อ
2: เอาเขาส่งกระดาษนั้นเนี่ยกับครูกันมื้อเช้านี่เอาออกไป2,000กว่าเบิด
0: เอออีแม่เฮ็ดแซ่บเอ้าเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซอนเด้อแม่จันแดงเด้อ
2: จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
1: ครับสร้างกาแฟนะครับ
0: ได้ตัวละครับอีเมลเอาจากกอง
1: เอาสี่กองค่ะ
0: กาแฟสี่กล่อง 1,000 บาทอีเมลเอาอย่างแถม
1: เอาแนวนวดนั่นเสียงเหล่าเย็นๆนั่นเสียงเงาะ
0: ได
1: ้ลองเบิ่ง
0: ได้ตัวละครับนวดแล้วก็มีแห้งยาวๆพูดแล้วจ้าส่งคุณแม่อะไรจ้า
1: แม่สุบรรณโสภามา
0: แม่สุบันนามสกุลโสบันล่อหันเนี่ยเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: โสภามา
0: โสภามา
1: โสภามา
0: บ้านเลข
1: ที่บ่อล่อซื่อๆค่ะ
0: บ่อล่อหันบ่บ่มีนอนเนียนเนาะ
1: จ้า
0: โสภามาบ้านเลขที่ครับแม
1: ่154
0: หมู่ที
1: ่10
0: หมู่10ตำบลอะไรครับแม
1: ่ตำบลนาคำ
0: นาคำอำเภออ
1: ุบลรัต
0: อุบลร
1: ัตจังหวัดขอนแก่น
0: จังหว
1: ั
0: ดขอนแก่นโอ้มันมีนาคำสีถาดกับนาคำอุบลรัตเนาะคือกัน
1: จ้าอุบลรัตค่ะอันนี
0: ้อันนี้อุบลรัตขอนแก่นได้เลยเบอร์โทรก็ติดต่อแม่เบอร์นี้เนาะ
1: จ้าเบอร์นี้ละค่ะ
0: เ
1: มื่อใดฮอดเนาะค่ะ
0: ส่งออกมื้อนี้มื้ออื่นก็ฮอดละแม่
1: จ้าจ้า
0: อุบลรัตอยู่บ่ไกลกัน
1: ค่ะ
0: จ้าอีแม่ขอบคุณหลายๆสุขภาพแข็งแรงเด้อแม่สุบรรณเด้อ
1: ค่ะค่ะสมพรปากค่ะ
0: สวัสดีครับแม่ขอบคุณครับครับผมขอบคุณหลายๆครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่โท ทรได้เบอร์เดียวกันเลยครับ0902927444นะครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรมาเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ0902927444ย่าอ้ายพิทักษ์ครับทั้งตำบลแกงอำเภอเดชอุดมเพิ่นอยากฟังหมอลำเดซานิตาอินบ่าวบ่อยก็มักครับเป็นหมอลำที่มักอีหลีพระที่เทศแล้วเฮ็ดให้ผมอยากบวชคือหลวงปู่บุญเสริมหมอลำที่ล้ำแล้วนะครับเฮ็ดให้บ่าวบ่อยอยากเป็นหมอลำนี่แม่นหมอลำเดซานี่เรามาล้ำดีล้ำมวนล้ำคองๆเว้าไปเป็นเขี้ยวของน้องซั่นเดี๋ยวนี้แต่ว่าก็เป็นโคศกคือเก่านั่นล่ะดีที่สุดแล้วเนาะแม่เนาะ
3: ละแม่นว่าเนื้อนางขนาวลาดน้อแต่พ่อปานีสิมีลาดันจะไปถ้าไม่มีเป็นคนลาใหม่สองสอดที่มี

าหนาเบายังกระไดกันทงเงินใหญ่เบายังกระคือไปท่าไหนก็มีคนนับถืออ่อนย่อมท่อมแท้บ่มีเงินนี่จะแม่นมันแจบด้วยหม้อสีแหลมหรือบ่มี

สิเป็นสาวสีแดงสีหมองเฮ็ดให้คนเฮาปวงเป็นบ้านาลังเฮ็ดอีหยังเรียกงานก็สร้างสิเป็นเนื้อโลกลางอดหลับอดนอนไปฟันใหม่ได้ซะน้องให้ขอนล้างหนุนบาแบกเสียวแห้งก็แหลกคือใส่สมองก็

พักเขาลุ่มกับน้ำรถแนวจับแนวใส่แล้วสวนแล้วก็ย่างไปบวชจักมือพรรษาบัตรซื้อออกมากก็จะแก่ตัวใหม่เพื่อนเกิดใหญ่อี

0: สองสามหมื่นบริจกออกสี่แนวมักแนวไม้มันอบุญไหว้เธอเธออังน้อยกะนั่งโศกเศร้าก็ง่อยบ่เลื่อนใส่ซอยทุกอย่างเปียกมันเป็นเมืองเสียเหยียดใส่การใส่งานเพราะว่าเงินบันดาลให้เกิดไปทั่วคนเฮาแต่งใส่นอนยัวๆในโลกโอกาสพวกเศร้าหน้าตาคนตากแดดหอดันเจ็ดเอิ้นแปดโอ้ปักโอ้ดำฝนตกห้ำบานได้กะแข็งเพราะว่าเงินมันแต่งให้อดให้ทนแดดและฝนไม่รู้แม่สิต้องทำตามหน้าที่จะสิได้เงินมาคนเฮ็ดหน้าซ้ำเขาคือเราจะสิได้ขายเขามีเงินมีทำพวกหมอลำพวกหมอลำห้องอยู่กอกกอกเพื่อมาจอยกอกกอกฝันคนเพิ่งสร้างกันอย่างได้สตางค์มาใส่มาใจเอาง่ายๆคือตัวกับผมไปทอหมอกทอล่มเบิ้งขึ้นสาวสาวกับเล่นมีหน้าเจ้าบังคับบังซ่าท่านบ่หานอนอยู่ซื่อๆร้อยหน้ามือคือกับรถแดงเดี๋ยวสลัมสิบ่ลำพอแห้งให้มันเหมือนคนปากขอบก็อยากอยากได้เงินทองกับเต่งๆย่องๆเบิ้งขึ้นมาทำแจ้งทำทำเยี่ยมน้องทำทำแต่หัวคำหูแจ้งตาใสเด็กๆไปห้าวนอนบ้าๆเพราะสิเป็นสิลาเปิดในแล้วขืนพอจากได้เงินมาใส่นอหาเพิ่นจังว่าในลูกของคนพวกเป็นโจรผีซิ่งยึดทรัพย์กับเงินนี่แหละครับบังคับบัญชาพวกเป็นโจรผีซิ่งยึดทรัพย์กับเพราะเงินบังคับเพราะมันเกี่ยวเป็นนอพวกเป็นหมอหาป่วยคนไข้กับเพราะว่าอย่างใดเงินอีกคือกันเป็นนายพันนายร้อยผู้หวนก็เป็นตำรวจหรือเป็นทหารไปทำงานการบ่ได้ขายกับผู้ใต้อำนาจเรื่องท้องของขาวเมาและสาวหักกันแน่นๆบัดนั้นเขาหักแกไปสู่ไปขอเงินบ่พอค่าดอกสีสอกับต้นเกียรติประวัติบ่ได้ทางใดแท้ค่าดอกแท่งแห่ดาวกวบเอ๋ได้ตัวหัวพวกหนาลับลังพอมีสตางค์มาให้พ่อเฒ่าเพื่อแห้งเบาเกี่ยวน้อยอ้อยอมกับบ่ได้ผู้ท่มสมควบหมู่มาดพ่อพระเจ้าสนอนขาดเงินท้องของขาวทั้งผู้สาวกอดหมอนอนถาทั้งผู้เบาต่างหนาหาเงินหาทองสิได้ค่าของหาเงินจนกองสีหน้าง่วนส่วน
1: คักเว้ยจอรอนี่ค่อยสั่น
2: ค่อยจนบ่ได้หันใจค่อยตั้งใจฟัง
3: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ 695บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

ตุ้มให้จิพร้อมไม่สู้คนและชีวิตเอ๋ยสั่งมาคือเข้มข้นหายกลัวสงครามบ่มียามหายใจพบความหวานชื่นยามกลางคืนลูกนอนหลับเบิดแล้วตัวเองลูกมานั่งเรื่องความอุบความอังอย่าถามถึงเลยพี่น้องว่าเจ็บซ้ำนกซ้ำใดนกเขาหูกจับต้นไม้ห้องกู้หูกเป็นล้างทางเสียงเย็นห้วยหวนดังสิสวนไปนาจากนั้นมาสองสามมือพอดี

อันสุดท้ายเป็นหลายหลายไปเบิ่งแน่ล้างเถื่อลูกเห็นหน้าพ่อกำลังใจสิฟื้นดีขึ้นอยู่ละนะผู้เป็นผัวยืนซี่นะอย่าหาเรื่องเด้อมึงดึงกูขึ้นก็บ่ขอขึ้นไปกูย่านเมียกูให้ลูกสิตายก็โตมึงตัวเลี้ยงตายก็ตายกูบ่เกี่ยวเมียเบิดทางสินมเหนียวน้ำตาซึมยังก้มหน้ามันหูเมาเข้าสู่แนวกลับมาเห็นลูกแล้ว

0: กูมึงอย่าได้ว่ามีแต่ข่อยและเจ้าจนเฒ่าซัวตายอันว่าคำหยาบหายยาสะกอจ่าแฝงเป็นผัวแพ้งเมียหักจังจะเรื่อนไปได้ยามเมื่อเมียเป็นไข่ให้หายามาปัวปิ่นยาทวินโบกไผ่ให้โลนั่นแม่นบ่ดีแว่เล่นพุ่นแว่เล่นพี่เห็นสาวแน่ผัดตาโตยาพาโลไปหมักบ่เหม็นข้องพ่อดีเป็นผัวดีเมียมันนํากันมั่นจังคองไปตามข้องหีดบ้านโบราณเฒ่าแต่เก่าการยาสะมั่วขี้คานให้ผัวทอเมียพายมั่วตื่นสายบ่ทันการเฮ็ดงานยาผัดมือ
1: ฟังบ
0: ่ใส่นั่นคือหัวหน้าผู้พาพายพาทอยิ่งนั่นคือลูกหล่อนำก้นบ่าวพี่ใ
1: ส่
0: แม่นสิดีสิหายก็ให้คอยสอนเอา
1: คอยดู
0: นักหรือเบาให้ตรึกตรองอย่าด่าวงกันแท้อย่าสะแวหาเล่นนอนเว้นบ่ฮู้นาทีใส่ผักดีต่อน้องน้องผักดีต่ออ้ายอย่าหลายสู่เว้าใส่กันส่วนว่าผู้เมียนั้นให้ตกแต่งแลง่ายฮู้จักบ่ายฮู้จักทำนาทีโตอยู่ในบ้าน
1: เพราะว่าตายจากแล้ว
0: เวียกการงานฮู้จักสร้างเป็นเมียดีให้ได้ว่าผัวหามาเมียซอยเมียนของใส่ให้รักษาผัวนี่คือสร้างเท่านาผู้พายางผ้าไปผัวนี่คือแสงไฟนำสองทางให้เมียก้าวอย่าสะพากันก้าวราวสามัคคีให้มันแก่นกลัวสิได้เป็นแฟนกลัวสิมีมือนี่อย่ามีเรื่องให้คุณมองเพื่อนว่าผัวเมียดีสิ่งใดมันถูกต้องกายซอยกันทำผัวนั้นนำทางเมียพอเงื่อนก็คือเจ้าอย่าไปมั่วเมาเล่นเพี้ยนง่ายบ่ฮู้ตื่น
1: ปะทาง
0: ให้ใส่บึกให้ใส่บืนหาเงินทองมาไว
1: ้
0: ให้เมียได้เพิ่งผ้า
1: ให้ลูก
0: มือต่อไปทั้งนาสิได้อยู่สุขีภรรยาดีฮู้จักของว่องไวในการเหย่าฮู้จักเศร้าซุ่มเสือวงว่าน้องพี
1: ่
0: เป็นผัวดีเฮ็ดถูกต้องฮู้จักน้องพ่อแม่ผัวสามีดีก็อย่าไปเกือกกลัว
1: ลูกนะ
0: กับกุ้งไก่น้ำยา
1: ห่มตุ้มให
0: ้ติดสุราฮาฮีเรื่องเพศนั่นเต็มลอย
1: ชีวิตเอ๋ยสั่งมาคือเข้มข้นหายกลัวสง
0: เดี๋ยว
1: บ่มียามหายใจพบความ
0: อย่าไปคิดหาเมียหน่อยเดี๋ยว
1: คืนลูกนอนหลับ
0: เป็นคนบ่ฮู้อิ่ม
1: ตัวเอง
0: เดี๋ยวเอ็ดมันสิยิ้มหลับร่องเจ้าอยู่บ่ยืน
1: อย่า
0: ถ้ารับร่องเจ้า
1: อ
0: ยู่บ่ยืน
1: ว่า
0: เด้อนางเอ๋ย
1: นกเขาน
0: างเอ๋ย
1: โอ้เป็นล้าง
0: ลำลองคำขอร้องจากเมียเก่าครับรุ่งนภาเพชรอุบลนักร้องสาวจากเมืองอุดรธานีพี่สาวบ่าวบอยสุนทรชัยนี่ล่ะฝากไว้น้ำแน่กันละกันนะครับเนาะลำลองมวนม้วนครับรุ่งนภาเพชรอุบลลูกศิษย์ล่าสุดของอาจารย์เทพพรก่อนเพิ่นจะเสียชีวิตนะครับก็เป็นลุงนภาเพชรอุบล นี่ล่ะนะครับคักแน่อยู่ได้นะครับเพิ่นกะเป็นแฟนของอาจารย์ท่านินของอุดรเรคคอร์ดนั่นแหละครับสมัยก่อนบ่าวบอยก็ไปจัดรายการอยู่สถานีเพิ่นนะครับเอื้อยเพิ่นมีสถานีแต่ก่อนเดี๋ยวนี้เพิ่นเซาเฮ็ดไปแล้วล่ะนะครับเพิ่นไปมุ่งเน้นทางพูนแล้วนะครับเฮ็ดเพลงเฮ็ดหยังไปแล้วสวัสดีครับคุณแม่แดง
2: มาสั่งกาแฟแน่
0: กาแฟอีเมลจากกองจ้า
2: สี่กองสี่กอง
0: กาแฟสี่กอง 1,000 บาทจ้า
2: น้ำมันหนวดสีดำเด้อ
0: แถมหนวดร้อนนะแม่เน
2: า
0: ะได้
2: แม่จันสั่งเอาสีขาวมาแม่บ่มหัก
0: อีเมลมักสีดำนะแม่เนาะได้ได้ครับ
2: ทำนี่ล่ะเด้อ
0: ครับแม่สุขภาพแข็งแรงเด้อครับแม่แดง
2: จ
0: ้าสวัสดีจ้า
2: โดนเจอเขาโทนี
0: ่โดนโดนเขาโทเองจ้านึงตีแม่
2: แม่เพิ่นแทนละเพิ่นโทษละ
0: อืมจ้าแม่จ้าเอาเอาอยู่ดีไม่แห้งครับแม่ครับ
2: จ้า
0: ขอบคุณที่คำคุณซอยลูกซอยเต่าเด้อครับอีพอผมอีแม่ผมนะครับคันบ่มีอีพออีแม่เนี่ยโอ้ยจักสิไปจังไดจักสิเฮ็ดจังได้บ่าวบอยก็ได้ครับอยู่ได้ไปเป็นกะย่อนอีพออีแม่เลียตนย่อนอีพออีแม่ซอยส่วนซอยสู้นะครับนี่ก็ลูกค้าธกส.คือกันเด้บ่าวบอยก็ได้นายทุนหลักครับธกส.ค่าตากำปั่นค่าตาแห้งอีพออีแม่บ่มีมูลมีมั่งบ่มีมรดกนะครับบ่มีทรัพย์สมบัติสู้น้ำกันกับเมียอ้อยต้อย2คนพ่อกับแม่เพิ่นก็ให้แนวทางนะครับให้กำลังร่างกายให้ภูมิปัญญาให้หัวจิตหัวใจที่ต่อสู้มาแล้วจะของกรรมต่อสู้ดินล้นหาเอาค่ากำปั่นอีหลีชีวิตหลายคนอาจจะเริ่มจากศูนย์ครับแต่บ่าวบอยนี่ชีวิตเริ่มจากติดลบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมีวันนี้ได้ ต้องขอบคุณอีพออีเมลแฟนรายการสุผู้สุคนเด้อครับ

0: สื่อว่าคุณพ่อแม่นี่นักเกิงผู้ผาเพิ่นว่าหาแนวเซ็งแนวซาซาเซ็งบ่มีได้ถึงย่ำกินเพิ่นกะป่อนถึงย่ำนอนเพิ่นกะกอมเพิ่นถนอมกอมกิ่งให้เฮาได้ใหญ่มาคุณพ่อแม่นี่นักเกิงธรณีไผผู้ย่ำแจงหนุบสิยุงเฮืองเมื่อนาไผผู้ว่าจาตานให้สองคือน้ำตาลังบาปทอแผ่นฟ้าเป็นบาทอแผ่นดินเด้อพี่น้องเอ้ยนะครับทุกคำอวยพรทุกคำแนะนำนะครับจากพ่อจากแม่เฮาบางเทื่ออาจจะบ่ได้มวนบ่ได้ลื่นหูคือคำเว้าของคนอื่นแต่แน่นอนเชื่อเถอะครับว่ามีแต่ความจริงใจมอบให้นะฮะคำปากหวานๆจากผู้อื่นนั้นมันสู่ความจริงใจจากพ่อจากแม่บ่ได้ดอกเนาะอีแม่เนาะเนาะอีพ่อเนาะ0902927444ครับ0902927444ผิดเบอร์สุขภาพดี
1: นำทาง
0: เบอร์อารมณ์ดี
1: เป็นห่วงเป็นยาย
0: กับลูกหลาน
1: ทุกที่ลูก
0: บ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับ
1: ขาด
0: 090
1: แม่นี
0: ่292 7444
1: เงินทองของลูกบาทดี
0: เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์หมานกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: แม่ก่อน
0: ส่งแรงใจมาเบอร์นี้ก็แล้วกันนะครับ0902927444
1: ในโลกก็เมื่อมีศักดิ์สิทธิ
0: ์0902
1: ชีวิต
0: 92
1: เหมือนเยอะ
0: 7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับส่งแรงใจหาลูกไส้ลามาเบอร์นี้ได้เลยส่งต่ออีกจักเพลงเนาะแม่เนาะบรรยากาศสบายสบายหัวเมียมันนำกันย่อนแกงไก่เพิ่นว่าคันเมนแกงเนาะใหม่ไปแล้วตั้งแต่โดนฮักหัวใจเจ้าเด้ออีลางานเพลงมวลๆจากมนแคนแก่นคูณครับ

ักหัวใจเจ้าเด้ออีหล่าวสันนะครับมุนแคนแก่นคูนนะครับอีแม่ส่งเขือบโทรมาแล้วให้ฟังจากมือถือเด้อแม่เด้อห้องจนข้อสิแตกจากอีแม่ได้ยินผมหรือบ่ได้ยินนะครับขอเพียงแน่วสันมันบ่มีเด้อแม่เพียงแน่ๆๆแน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่นี่มันบ่มีครับบอกซื้อเพียงที่อีแม่อยากฟังเลยแล้วก็ให้ฟังจากมือถือเอาหูแนบมือถือไว้ไม่ต้องรอฟังเสียงเจ้าของออกวิทยุเพราะว่าวิทยุมันจะออกช้ากว่านะครับเนาะเพลงที่อยากฟังแนะนำพูดจาทักทายกันเข้ามาได้โทรใหม่เด้อแม่ส่งเคลือบเด้อเวลาโทรมาแล้วพรวิทยุลงให้สุดเลยเอาหูแนบมือถือไว้เอาปากไว้ใกล้ๆลำโพงเอาแล้วก็บอกซื้อเพลงที่อีแม่อยากฟังเฮาค่อยสิสื่อสารกันรู้เรื่องโอ้ยฟังน้ำหมูมาแต่ฟังน้ำลูกมาแต่ก่อนหมูผู้นี้นี่อีแม่ส่งเคลือบตั้งแต่สมัยมีขึ้นสารคามใหม่ๆบ่แม่น3ปีแล้วบ่นี่อีแม่ยังบอกเขาใจอยู่นะครับเนาะ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำปิดเบรกเศร้ามีแห้งเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปอย่าเฝ้าหมุนคลื่นนี้จากกันไปใส่เด้อพี่น้องเด้อสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับบักหลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยแป๊บเดียวครับ

รักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ของเจ๊เธอยินรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 090 292 7400

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งสั้นละ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกเนี่ยว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจากบาดเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ๆถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย้ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระชายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนคุณน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: เอาไล่ใบผมเนาะแม่นี่

ดีค่ะเภสัชโมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งบ้องไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ้องไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก190

0: 0292-7444-7444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอกขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทงดำเนินรายการโดย

0: การโทรหาโบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

ใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 0

มาลูตนเป็ดเด้พี่น้องเอ้ยอยากง่อยค้อนซ่อนไก่ตีนเปมเป้ตีนเปมเป้บืนขึ้นกระมือลงนี้แล้วนี่ล่ะเนาะแนวว่ามักเพิ่นแล้วสมพันโตมันหักต่ําแม่นสิตัดไม้คําแสนสิปําไม้อยู่สู้ขึ้นกระบ่ถึง

0: เฮ้ยเพิ่นว่าจะเป็นคักแน่ปวดผู้บักโม่บักแตงซะส่งแรงจิตให้ส่งแรงใจหาบักลาก่อนคําเบรกที่3ชั่วโมงที่3ครับที่นั่งเว้าจ๋าแวะๆนําอีพ่ออีแม่อ้ายไส้เอ้ยพี่น่ะเบาน่ะสาวอยู่หม่องนี้0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์หมานขอบคุณหลายๆเด้อครับถึงแรงใจนาไม่หลังไม่อีแม่ผมอีพ่อผมครับที่สั่งซื้อสินค้ากันเขามาแม่จอนนินเนตจากทั้งอำนาจเจริญครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผักขนหนูอยู่ได้ไปเป็นกะย้อนกาแฟก่อนค่ำนี่ละบ่อยเอ้ยอยู่ดีมีแห้งกระไดลูกเต้าว่าสั่นขอบคุณอีแม่หลายๆครับ
1: กลับมา
0: แม่สำริดศรีไพศาลจากสว่างแดนดินเอากาแฟ1กล่องได้ลาเบียร์น้อยหอยหน่อยเอากล่องเดียวก่อนเนาะลูกว่าสั่นเท่าใดก็ดีเบิดครับอีแม่ว่าแต่ได้ดูแลสุขภาพอีพ่ออีแม่ไปเนาะครับเนาะหวัดดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: อันนี้แม่น้อยพ่อสมบัติเด้อจ้า
0: แม่น้อยพ่อสมบัติแก้ววันหน้าแม่นบ่ครับ
2: จ้าได้รับเด้อเด้อสินค้าน่ะ
0: ดีฮอดแล้วครบถ้วนอยู่เนาะอีแม่เน
2: า
0: ะ
2: จ้าฮอดว่าจ้า
0: จ้าแม่ขอบคุณอีแม่หลาย
2: ๆขอฟังเพลงเด้อ
0: เอาเพลงหยังแม่น้อยเอาเพลงหยัง
2: ฝากล
0: มดมแก้มเนาะแม่เนาะจ้าจ้าจ้าโอเคครับแม่เดี๋ยวลูกเปิดสู่ฟังเด้อ
2: จ้า
0: จ้าจ้าโอเคครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับเพียงดังจากฟังสปปเล่าลมกำลังพัดวีวีเนาะแม่เนาะฝากลมมาดมแก้มว่าสั่นอีเมลเพิ่นว่า0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำเอายาวต่อครับอีพ่อผมอีเมลผมไปตามคิวนี่ล่ะฝากลมมาดมแก้มได้จังหวะพอดีเนาะแม่เนาะ

0: ปากลุ่มดมแก้มว่าสั่นนะครับโพดโพบักโมบักแตงซะอีพ่อผมอีแม่ผมแนะนำเขาสู้ไร่กันกันมาขอบคุณหลายๆเด้อแม่เป็นกำลังแรงใจให้บักลาก่อนค่ำนุ่มบ่อยสุนทรชัยอยู่มองนี่090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันเขามาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
1: เอาบ่สม
0: นะครับผู้ใดที่เคยสั่งสินค้า
1: ดมแก้ม
0: อย่าถามว่าสิได้ย่ำใดเด้อีแม่เอ้ยนะครับเคยสั่งอยู่ประจำสั่งมื้อวานนี่ก็อย่างเร็วก็ได้มื้อนี้ยังซ่าก็บ่เกินมื้ออื่นคันบ่มีแนวเว้าก็ขอเพียงไปโลดนะครับ
1: บ่ล่ะ
0: เอ็ดคือคนบ่ใกล้สั่งเลยโทเวจังสิว่าจังได
1: ๋เป็น
0: 0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำสินค้าได้ไปตามสเต็ปคือเก่านั่นล่ะครับอีพ่อผมอีแม่ผมเนาะหวัดดีครับบอยสุนทรชัยครับ
2: ครับ
0: ครับผม
2: ขอเพลงต้องเพลงเพื่อชีวิตแม่
0: ฟังเพลงเพื่อชีวิตบ่พอชีวิตผู้ใดล่ะพ
2: ่อชีวิตของพ่อนี่ล่ะ
0: ชีวิตของพ่อก็คือหยังครับมักเมียเขาบ
2: ่อันมักไว้ตาย
0: โอ้ยมาตะเลียดตนแต่พ่อก็บ่ดูแลมันมันก็ตายนี่จากกันล่ะมีแต่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่แนวมีประโยชน์บ่ซื้อให้มันกินจักเทื่ออ
2: ้อไอ้ไม่จาก
0: เนี่ยมันก็ตายล่ะสมควรแล้ว
2: เนาะ70กว่าแล้วเนาะ
0: บ่ดูแลมันมันก็ไปแล้วเว้ยหาลางคนเขาเจ้า70กว่ายังได้ลูกน้อยอยู่ก็มีได้พ่อ
2: เออโอ้ย
0: ค
2: ือได้ว่าเขาเจ้าดูแลดีเนาะ
0: แม่นเขาเจ้าดูแลดีเขาเจ้าบ่ปล่อยปลาละเลยมันเดี๋ยวลูกเบิ่งให้เด้ออีพ่อเด้อครับเบาหยอกเบาหัวอีพ่อซื่อๆดอกพ่อบัวสาครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเบากันเนแยกันไปนำพ่อได้คลายความเครียดพ่อได้กระเบียดความเหงาครับ0902927444ของคุณแม่วันนานะครับเปลี่ยนจากกระไสเส้น2เป็นกระไสเส้น1บำรุงสายตา1หนวดร้อน1 1,295 บาทแถมหนวดร้อนเดี๋ยวให้ผู้บ่าวตำอรันนะครับโทรหาเด้อแม่เด้อนะครับเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เลยไม่มีปัญหาโนพร้อมแพร่มครับ0902927444ครับหน้าไมหลังไมเบอร์เดียวกันยุสัยแน่ทั่วมาเบามาจ่าสู้กันฟังในเปียงนะครับอีพ่อผมอีแม่ผมนะครับนั่งฟังไร่กันแวแวยุสัยแน่นะครับอยู่ทั้งเพชรบูรณ์มีคนฟังบอกครับเพชรบูรณ์ 96.75 คลื่นมหาชนคนห้วยโป่งอำเภอหนองไผ่เพชรบูรณ์เฮามีคนฟังบ่นะผู้เวียงครับ 99.75 คลื่นมหาชนคนผู้เวียงนะครับอรัญประเทศครับ 101.50 สาแก้วครับ 98.75 นครนายกมีคนฟังบ่อุบลครับมี3คลื่นเลยได้อุบลนี่อำเภอน้ำยื่น 103.75 ครับน้ำยื่นนำคุณทุงสีน่าจะรวยเดชอุดมกันทารักษ์แถวนั้นฟังได้เบิดนะครับสีสกอกสะเกดนะครับอำเภอสีเมืองใหม่ครับ 95.00 พื้นที่ใกล้เคียงอำเภอสีเมืองใหม่ก็รับฟังได้อำเภอเมืองอุบลครับ 90.75 90.75 ไร่น้อยนี่เป็นคลื่นที่นะครับตอนนี้คู่ขี้สูสีกับเพชรบูรณ์คือล่อแร่ครับเส้นยาแดงผ้า8เอาซอยกันสนับสนุนในเด้อ2คืนนี้อำเภอเมืองอุบลครับหนองไผ่เพชรบูรณ์ครับอุดหนุนกันแน่นะครับแล้วก็ 104.25 อำนาจเจริญนะครับ 99.50 ถาดพนมนะฮะ 98.25 อำเภอเมืองสกล 99.00 อำเภอผู้พานครับ 107.50 อำเภอสว่างแดนดิน 104.25อำเภอศรีธาตุครับ 106.75 แม่ข่ายอำเภอเมืองอุดร 101.00 อำเภอนนท์สังหนองบัวลำพูครับ 90.25 อำเภอเมืองขอนแก่น 100.75 อำเภอกระนวนและก็ 87.50 อำเภอเมืองมหาสารคาม 18 สถานีนะครับในเครือของบ้านสมุนไพรก่อนค่ำอีพออีเมลฟังอยู่ไสแน่ส่งกำลังแรงใจหาลูกเต่าครับ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำเดี๋ยวบักใบรอต่อคิวนี่เด้อพอเด้อเพิ่นขอไว้ซะก่อนอีเมลสุนาสารคามหรือว่าสาวตะไคร่หอมฉายาเพิ่นน่ะเฮ้ยจะเป็นอยากเป็นสาวน้ำมู

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเซนเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี้กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: นี่คือเสียใจบักใบตายครับฝากเป็นความสุขฝากเป็นความมวลซื่นไปถึงพี่น้องแฟนเพลงไปถึงพี่น้องแฟนรายการสุนาสุตาทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังนะครับอีแม่วันเพ็ญสารพันจากทั้งหนองแปนอีแม่โทไมเดอร์นะครับ บักลาคุบสายน้ำอีแม่บ่ท่านขอบคุณพ่อร่องแดงอันรองนายกทั้งกบินบุรีพุ่นละอีพ่ออยากร่องกาแฟเบิงสองกองวาสันสวัสดีครับแม่วันเพ็ญครับฮัลโหลฮัลโหลแม่เสียงขัดขัดครับอีแม่ว่าจังไดครับ
1: กาแฟสี่กอง
0: กาแฟสี่กอง 1,000 บาทอีแม่เอาหยังแถม
1: เอาสบู่ล้างเท้า
0: สบู่ล้างหน้าเนาะโอเคครับแม่เดี๋ยวลูกไส้ส่งให้เด้อ
1: เอาในนี
0: ้คร
1: ับสะอื่นบนรถทั่วนี
0: ่สะอื่นบนรถทั่วเดี๋ยวรอฟังเด้อแม่เด้อ
1: จ้า
0: จ้าจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับแม่จำเนียน
2: จ้าแม่สั่งกาแฟแม่
0: กาแฟเอาจากกองค่ะแม
2: ่กองแถมผ้าขนหนูสีน้ำตาลคือเก่า
0: แถมผ้าขนหนูสีน้ำตาลคือเก่าเนาะแม่เนาะโอเคครับแม
2: ่ฟังหมอลำมันก่อนวีระพงษ์นี่เด้อ
0: วีระพงษ์เอาก่อนได้แม่
2: เอาก่อนประวัติกาฬสินธุ์นะ
0: ประวัติเมืองกาฬสินธุ์เนาะแม่เนาะ
2: จ้า
0: จ้าเดี๋ยวรอต่อสะอื่นบนรถทั่วเด้อแม่เด้อ
2: จ้า
0: สวัสดีจ้าจ้าจ้าขอบคุณครับแถมผ้าขนหนูสีน้ำตาลเหมือนเดิมว่าสันอีเมว่าโอ้ยนี่คักแน่แสดงว่างามเนี่ยนี่ถึกใจเพื่อได้นี่สีน้ำตาลเนาะบ้าบ่อยก็มักครับสีน้ำตาลแน่สีกรมแน่จังสิสีเลือดหมูเนี่ยโอ้ยมักสีเอาโลสีเขียวเนี่ยเบิ่งอันใดมันก็มีตาลงามๆนะครับเมียว่าห่วยห่วยห่วยห่วยคือสิเอาไว้หลายแท้ว่าสันทึ่งเสือแน่นะครับทึ่งผ่าคุณหนูแน่ใส่เองได้แม่เห็นมันงามมันใส่ดีมันอันเฮาซื้อมาแพงๆฮะล่ะอันมันมึนตุยลุยตุยลุยตุยลุยนะครับบ่ดีซ้ําอันเอามาแถมอันเอามาแถมก็บ่ได้ซื้อมาถูกได้ซื้อมาแพงคือกันแต่ว่าหมายถึงว่าซุ่มมียี่ห้อแม่ซุ่มเป็นยี่ห้อเป็นรูปอันนั้นอันนี้เป็นแบรนด์นั่นแบรนด์นี้จังซี่บ่เว้าฮอดเพิ่นเด้อเพิ่นสิฟ้องเอามาแล้วเสร็จอันโตก็บ่หล่อนเลยบอกเมียว่าเอาต้องเอาอันซุ่มมันเสร็จตัวหล่อนๆเด้ออันมึนตุยลุยตุยลุยเจ้าอย่าเอามาเด้อว่าซั่นเมียเลยไปหาซอกคนมาซั่นตัวละเนาะโอ้ยก็เลยได้ของดีมาฝากอีพ่ออีแม่นํานะครับเอ้าสะอื้นบนรถทั่วต่ออีกจักก่อนนึงอีแม่เพิ่นสิทาโดนซั่นเด้ลาวันจันเพ็ญครับ

0: บนรถทัวร์นะครับเนาะหวัดดีครับบ้านสมุนไพรก่อนคำบ่าวบอยครับ
1: บ่าวบอยแม่สั่งกาแฟนะจ๊ะ
0: ครับแม่เขียวเอาจะกล้องครับ
1: เอาอันกาแฟ2อัน
0: กระไส1บ่แม่
1: แม่น
0: อีเมลยังแถมครับเป็น 1,000 กับ50บาท
1: เอาอันนวดเท้าอันแม
0: ่นวดสุดเย็นเนาะแม่เนาะ
1: แม
0: ่นได้เลยเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้ครับแม
1: ่มืออื่นฮอดบ
0: ่มืออื่นก็สิบ่ฮอดอยู่บ่เฮ้ยอีแม่
1: ก็สิฮอดอยู่แล้วสุเทียมก็ฮอดมืออื่นแล้วมันอยู่อุดรนํากันแม่เนาะ
0: แม่นแม่นน่ะสิถึง
1: มื้อนํา
0: ซ่อนแม่อยู่ใกล้ๆกันนึงเนาะแม่เขียวเนาะ
1: แม่น
0: จ้
1: าๆขอฟังเพลงหน่อยเด้อ
0: เอาเพลงใดครับแม่
1: เอาผู้เสียสละจ้า
0: ผู้เสียสละสายันสัญญานะแม่เนาะ
1: จ้าทั้งรายการอยู่ได้เดี๋ยวนี้
0: จ้าอีเมลรอบประมาณ2คิวคิวเพียงได้ครับเด้อ
1: จ้า
0: ขอบคุณครับแม่สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณอรพันธ์โทรใหม่นี่เด้อครับบ่าวบอยรับบ่ทันรับบ่ทันนะครับเนาะมีเพื่อนขอไว้นะครับก็คือล่ำลองเกี่ยวกับประวัติเมืองกาฬสินธุ์ว่าซั่นนะครับของอีพอวิรพงษ์วงศ์ศิลป์น่าจะเป็นเที่ยวกาฬสินธุ์นี่แหละเนาะนะครับกันผมจือบ่ผิดนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: จ้าขอบคุณหลายๆเด้ออย่าอันกาแฟก็ฮ้อนแล้วล่ะจ้าฮ้อนหลายมื้อแล้วล่ะว่าสิโทรบอกบ่าวบอยอยู่กับฝนตกดู
0: จ้าบ่เป็นหยังครับบ่เป็นหยังขอบคุณที่โทรมาแจ้ง
2: แล้วล่ะบ่าวบอย
0: ครับผมครับผม
2: เหลืออยู่2กล่องไก่แล้วล่ะเพราะว่ามันกิน2คนนะจ้า
0: ได้ครับเบิดย่ำได้ค่อยสั่งเนาะ
2: จ้าเพลงนั้นเนี่ยก็สิเปิดให้ฟังกันนั่นล่ะฟังน้ำคือเก่านั่นล่ะจ้าเบิดทุกคนนั่นล่ะจ้า
0: จ้าเมาร่วมเนาะคุณพี่เนาะ
2: จ้า
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับเดี๋ยวผมคือสิได้ปิดเบรกไป2งานเพลงเนาะนะฮะเต้ยเที่ยวเมืองกาฬสินธุ์กับผู้เสียสละส่วนแม่นะฮะส่งเครือบค่อยเขาประดับดินฟังเพลงแรกชั่วโมงหน้ากันละกันเพราะว่าฟังเพลงนี้ช่วงนี้ก็ไม่จบนะแม่นะเดี๋ยวรอฟังเพลงแรกชั่วโมงหน้าเด้อ

สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: สถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของ

0: านเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
1: โหบ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
0: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป
3: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
4: สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงๆด้วยนะคะไม่

0: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ใกล้ก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไทยปากอ่าขาเป๋ตาเขดังบึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหน้าดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

0: ลับมาเมี่ยงมนุษย์แล้วว่าสิได้กินข้าวน้ำซ้ำปลาน้ำเขาเตรียมกระสอบเตรียมตาไว้บักใหญ่ปุ่นละเว้ยว่าสิมาใส่ข้าวคอง
1: ว่าบุญบุญ
0: ว่าสิเอาไปกินซะแล้ว
1: ต
0: าวันเหลียวสายเหลียวหัวงวกสายงวกขัวก็บ่เห็นหน้าลูกเจ้าของ
1: ทานที่มุ่นเหือเปียง
0: เห็นแต่ลูกผู้อื่นแตกวื่นวื่นอยู
1: ่วันที่เฝ้า
0: ไว้ขันว่าสิขอกินน้ำผู้อื่นก็บ่ได้เด้มันของไผของมันเด้มันขอกันบ่ได้เด้แนวจังสีน่ะ
1: โอ้ยอยู่แต่นี
0: ่ก็ยังว่าอันบุญบุญนั่นบ่มีไผปันแจกมันบ่แยกออกได้คือจังไม่ดอกพากลางผู้ใดเฮ็ดผู้ใดผู้นั่นก็ได้เปรียบเทียบอุปมาอุปไมยกับคนกินข้าวนั่นแล้วที่เพิ่นเว้าที่เพิ่นว่านั่นแล้วเนาะอีแม่อันนี้ก็คือกัน
1: ของปาก
0: สิไปกินของผู้นั้นกินของผู้นี้ควายหิวหลายยายเอ้ยควายกินขอกินเนี่ยเจ้าจักตอนแน่จังสิก็บ่ได้เด
1: ้
0: น้ำมันนวดของเจ้าเนี่ยโอ้ยก่อนค่ำบ่นั่นเนาะคือเป็นแต่ดีแต่ละขอท่าเด้จังน้อยยุ่งกัดควายควายมาตั้งแต่เที่ยงคืนเพิ่นเอามาคืนนี่ก็สิบ่ได้เด้อีแม่
1: จนมาล
0: ุ้นแนวลูกเขาซื้อมาแล้วเขาก็ไปตั้งปอกไว้อยู่นั่นนี่ให้พ่อให้กับแม่เขาเนาะเจ้าของสิไปยืมนวดสิไปยืมท่าน้ำเขาก็ว่าได้มีแต่บักกว่าเขาที่ใส่เอานั่นแล้วกันขวากันว่าได้ก็สิได้เหลียวเบิ่งตาเมาเมาอยู่ตัวลูกเจ้าของบ่มาแม
1: ่มองไปใส่ก็บ่พอ
0: เหลียวเบิ่งอีกอย่างนึงก็เป็นตาลุตูนซาด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้น

0: นะครับตั้งแต่เศร้าๆจังสีกาใส่บาทนะครับสาธุเด้อเข้าของข้าพเจ้านะครับขาวดังดอกบัวยกขึ้นเนื้อหัวจิตใจจำนงตรงต่อพระนิพพานขอให้ถึงเมืองแก้วขอให้แคล้วบ่วงมารขอให้พบพระศรีอานในอนาคตการข้างหน้านู้นเถินยกเสียเก่าเท่าเสียหัวอธิษฐานเอาตัวแนวมันดีๆก็ได้ปากกับปากเข้าได้อีเมียเขากับเบาแต่แนวมันดีๆสันตัวนอสวัสดีครับผมมาสมุนไพรก่อนข้ามครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
1: สดบ่เบาเดียวจัดสดบ่
0: รายการสดจ่ายแม่สดสดยมังนี่ล่ะครับ
1: แม่ขอมาล่ำเนี่ย
0: มาล่ำก่อนใดครับ
1: อันวิญญาณแม่เนี่ยเด้อ
0: วิญญาณแม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดซื้อฟังครับ
1: จ้า
0: จ้าใจแม่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมขอบพระคุณนะครับแฟนเพลงแฟนรายการเฮานะครับที่แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาครับ0902927444 0902927444ครับ2927444เปิ้นมาวิญญาณแม่ให้ฟังน้ำในเด้อว่าสั่น
2: แม่จากไป
0: เอาได้เลยนะครับเดี๋ยวกาสิตาย้อยเปิดสู่พี่สู่น้องสู่ยายอ้ายนะครับสู่พระลุงแม่ป้าคุณตาคุณยายเฮาได้ฟังกันครับ
2: แม
0: ่บักลานะครับอยู่ทางปูนทางจังหวัดมุกดาหารผมขอฟังเพลงนะครับเปิ้นว่า
2: จังเขานั่นเบาน
0: กเขาครับนกเขาครับเปิ้นว่าเอาได้เลยเดี๋ยวอ้ายเปิดซูฟังเด้อล่ะเด้ออุ้ยอ้ายพะนะว่าแม่นเฒ่ากว่าพ่อเขาฝุ่นมือใดบ่เน
2: า
0: ะ
2: มันดา มาน้อยเห็นเจ้า
0: บุญข้าวสากนะครับผมของคุณแม่อรวรรณรุ่งเรือง
2: ตอนขึ้นเมือง
0: คนยังอายุหลายแล้วก็ยังผู้จบผู้งามอย่าได้เลยเมียเสียงกะมัวมวน
2: เป็น
0: ไงปานเสียงอยู่ในแผ่นเพื่อได้ย่ามเพิ่นหลวงย่ามเพิ่นล่ำจังสีนะคนกับผู้จบผู้งามพร้อมได้คุณแม่อรวรรณรุ่งเรืองนะครับ
2: แม่นบ่มา
0: เสียงก็ดีพร้อมเบิ่ในหน้าตาก็ดีพร้อม
2: แม่มาของ
0: มันคือตรงขามกับคนเปิดแท้เนาะบัดนี้เนาะ
2: สิกอง
0: เป็นก่อนล่ำนะครับบุญข้าวสากหยิบเอามาฝากเอามาตอนนะครับคุณตาคุณยายเฮาให้ได้ฟังกันซะแล้วเนาะเว้าเรื่องบุญเรื่องกุศลครับแห่งไก่หอดมือแล
2: ้
0: ววันที่นะครับ26เป็นมือบุญข้าวสากยายข้าวสากให้ผู้ที่ล่วงลับดับขันไปให้ขึ้นมาเอาส่วนบุญส่วนกุศลขึ้นมาเอาข้าวคลองเครื่องใส่ซะแล้วเนาะจังใดก็อย่าลืมนะครับไปยายข้าวสากกันนะครับวันที่26นะครับกระไรสิหอดมือแล้วมื้อนี้ก็วันที่เท่าไหร่เมียวันที่10แล้วนะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนข้ามครับบ้านเดี๋ยวรับสายครับ
3: สวัสดี
0: ครับฮัลโหลครับ
3: ครับใครร
0: ับ
3: สาย
0: บ้านเดี๋ยวครับ
3: ชากาแฟ
0: กาแฟนะครับเอากาแฟจากกองครับ
3: กองหนึ่งกองหน
0: ึ่
3: ง
0: เอากาแฟกองหนึ่งเนาะกาแฟหนึ่งกรองนะครับมีอยู่10ซองราคา350บาทจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับ
3: คร
0: ับ ครับเคยสั่งบ่เนาะครับผม
3: เคยอย
0: ู่เคยอยู่นะครับรบกวนขอชื่อหน่อยครับผม
3: ชื่อเจ้าที่ว่าจังไหนพ่อติ๊กสารบุญ
0: พออย่างก่อครับ
3: พ่อติ๊กสารบุญ
0: พ่อติ๊กบ่ครับผมนะครับคุณพ่อติ๊กสารบุญบ่
3: คร
0: ับ นะครับคือบ่เห็นเนาะบ่เนเนาะคุณพ่อติ๊กบ่ครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพ่อ
3: บ
0: ้
3: านที่63
0: บ้าน
3: เดี๋ยว
0: เอาไม่เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวคนหาแล้วมันข้อมูลบ่ขึ้นมานะครับคุณพ่อติ๊กเนาะคุณพ่อติ๊กนะครับผมบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับบ้านเลขที่6บ้านเลขที่6หมู่3ตำบล
3: วันนายม
0: ตำบลนายมอำเภอครับ
3: อำเภอเม
0: ื
3: อง
0: อำนาจเจริญนะครับเบอร์โทรที่สามารถติดต่อคุณพ่อได้กับเบอร์ที่พ่อโทรมาเนี่ยเนาะ ได้เลยนะ

0: ครับเดี๋ยวลูกจะส่งไปให้เด้อพ่อเด้อ
1: ส่วน
0: อะ
1: ไร
0: ครับอันไหนก็ครับผม
2: ครับผมคร
0: ับ ครับครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมสวัสดีครับนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อติ๊กนะครับอยู่ทางอำเภอเมืองนะครับจังหวัดอำนาจเจริญรับเป็นกาแฟ1กล่องนะครับ350บาทได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดส่งไปให้ครับผม090ครับ292744ครับ090 292744นะครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับคุณตาคุณยายไอ้ๆน้องนุ่งลุงป้าน้าอาที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเอาไปกินเอาไปทานเอาไปหนวดเอาไปตัวเอาไปทาโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้090 292744 090ครับ292744ครับ
3: พักเขาหลายอยากอายเบาสมน้ำ

0: ตีตีน้องและมีอาไข่สร้างเป็นเปิ่นว่าถ้าเกษียมาปูดมาผู้หลายเนาะถ้ากบเลือดโตนศาสตร์ผัวแน่เห็นว่าก็ได้เหตุงานอยู่เมืองนอกเมืองหน้าตัวเป็นเกี่ยวหัวเป็นน็อตแล้วตีเจ้าขวางอยู่ทางบ้านเปรุยหน้าขาวปันไข่ปอกผัวอยู่เมืองนอกหลังหลอกปานงูสิงเว่กบเลือดโตนศาสตร์แน่นอนนี่บ้าเนาะน้ำใสเปลี่ยนใจปลาเงินตราเปลี่ยนใจคนเสียแล้วเห็นเงินค่ำกำเกี่ยวเราบ่ได้เด
1: ้
0: เป็นไล่ตังรวดแล้วเนาะอีเมีย
1: วันคืนไม่มีวันจะเหงือด
0: ผมแต่ก่อนแต่กี้นะเคยสาเอง
1: มันกลับลาย
0: บ่ได้ใส่สบู่แฟ้สายหยังดอกน้ำมาเข้าในละสาเอาย้องเอา
1: เพื่อนเพื่อนเจ้าแล้วจ
0: ับพอแต่ได้ผัวไปเมืองนอกเมืองหน้าเรียบร้อยแล้วสาเองบ่เป็นเนี่ยมือหยิกบ่หรือว่าจังไหนหรอ
1: ที่ไปซาอุดิอาระเบียเสียใจเด้เมียโตเป็นเมียเพิ่นเสียดายเงินให้เจ้าผัวได้สม
0: หรือว่าย่านบ่สมเกียรติว่าผัวไปเมืองนอกในเฮ็ดหน้าเขาเพิ่นเว้นอยู่เฮาใดเบ่ล่ะเน
1: า
0: ะ
1: มาจ่ายเงินให้เขาใส่เขาเอาเงินแล้วยังเอาเมียของพี่มันนี่พี่น้องเมีย
0: ผู้ปัวกับเมียเฮาก็โทรบอกอยู่ดอกว่าบักลา
1: เอาเรื่องเมีย
0: เดี๋ยวนี้นี
1: ่บ่ตายสำสาเนาะฮะ
0: อีนางมันซุ่งสิแปลกๆแล้วได้แต่กันได้กี้เนี่ยหันนอนแต่หัวเว้นเดี๋ยวนี้นะหัน 3-4 ทุ่มมันค่อยกลับมาทีมลูกหน่อยนอนแรงๆไว้อยู่เฮียนในเดี๋ยวเนี่ยลูกหน่อยก็คือคนขาดสารอาหารคือเป็นปอลิโอนี่ละมีแต่หัวไว้ผู้ลูกกาล่มดีให้หลายเนาะมีแต่หัวกับหัวมา
1: ชีวิตเราเศร้าระทมขมขื่นทุกวันคืนไม่มีวันจัง
0: เงินพ่อกับแม่โทรไปบอกจังสันกับบ่เสียเขาได้บาดนี้บ่เสียพ่อกับแม่เสียเมียเจ้าของไปแล้ว
1: แม่ชอจะบ่าไพรใจเอ้ยใจของเจ้าจังแปล
0: ขั้นว่าพ่อกับแม่ก็สิบอกรู้โปรดกะย่านตัว
1: จำได้ไหม
0: ย่านลูกเครียดให
1: ้ของพี่อย่าเปลี่ยน
0: ก็เลยเอ้าแล้วแต่เว้นแต่กรรมสูเถอะ
1: ไปซาอุดิอาระเบีย
0: ไปมาม่าลอยกลับมาแล้วเมียนคว่ำเขาเว้าคว่ำเขาวายหลีเนี่ย
1: เจ้าผู้ว่าได้ส่งมา
0: ไปเสียนามาเสียเมีย
1: เจ้าจ่ายเป็นทาง
0: เงินค่ำกำเกี่ยวที่หามา
1: จ่ายเงินให้เขาใส
0: ่ว่ายังจักบาท
1: เงินแล้วยังเอาเมียของพี
0: ่ไปมาม่าเพิ่นก็เลยเขาเอาเงินแล้วยังเอาเมียของพี่แม่นนี่ลีตีน้องและเมียคอยสร้างเป็นเพิ่นว่า
1: หากินผู้หญิง
0: ล่องเบิ่งซะแล้วเนาะเงินค่ำกำเกี่ยวแม่น้ำใสเปลี่ยนใจปลาเงินตราเปลี่ยนใจคนหนทางพิสูจน์หมาการเวลาพิสูจน์คนซะแล้ว

อกตาใหญ่ครับขันว่าได้ลูกดีพ่อแม่ก็บ่ได้นักใจเนาะคุณพ่อคุณแม่ขันว่าลูกบ่ดีขึ้นมาเนี่ยโอ้ยผู้ที่ทุกข์ที่ยากก็แม่นพ่อกับแม่นี่แล้วบางเทื่อบางทีก็จมให้กระดาให้อยู่ดอกลูกเต่าเล่าหลานก็ได้พ่อแม่ก็คุ้นคือกันคือว่าแล้วเนาะบางเทื่อก็เปลี่ยนม่านบางการก็เป็นเทวดาบางเวลาก็เป็นพระบางจังหวะก็เป็นพรหมบางอารมณ์ก็เป็นยักษ์บางพักก็เป็นคนบางหนก็เป็นมนุษย์อยู่แล้วเนาะมันก็มีคือกันนั่นละความรักโลภโกรธหลงมันก็เป็นเรื่องปกติก็เป็นเรื่องธรรมดาก็จมให้ลูกให้เต่าไปยังสั่นแล้วจมภาษาผู้เฒ่าเนาะลูกบ่ได้ดังอกดังใจยังสมัยซุมื้อนี่อีแม่เอ้ยบ่ได้จบด็อกเตอร์บ่ได้จบปริญญาตรีดอกลูกเต่าเราหลานก็ได้กลายเป็นเพศสัตว์เบิดซุมื้อนี่เปิดคลินิกที่ขายที่บ่ขายยาแม่ยาหยังยากินเนี่ยบ่ยาบ้าโอ้ยเป็นเพศสัตว์เดียวๆเนี่ยลบๆลี่ๆขายปานนั่นก็ยังได้ขายอยู่ดิว่าตําซั่นแท้ผู้เฒ่าจังบ่เข้าอยู่ในซอกในลืบอยู่ในดงในป่าพุ่นก็ยังได้ขายอยู่ได้เดี๋ยวนี้ยามผู้ขาน่ะเนาะกาแฟสมุนไพรก่อนค่ํามันคือขายหยาขายซ่าซะแล้วเฮาเพิ่นบ่อุตอยาไอเนื้อเหี่ยวหนังยานถึงร่างกายสมซ่าย่ามอีกบักนึงๆล่ะโอ้ยลังพุดขายอยู่ในดงในป่าพุ่นก็ยังมีมนต์เข้าไปซื้ออยู่เด้อเนี่ยบ่สู้ซ่าก็แล้วทุ่งคือกันสองตายายลําถ้าเคยจะมาปวดมาพูดแต่รับว่าได้จบแพทย์จบหมอน้ำเขาดอกแต่ว่าเปลี่ยนเพศสัตว์แต่แค่ขายยาว่าที่ได้กินแห้งพอปีกาครับว่าเมียนี่นักอกนักใจโอ้ยกินกะบ่ได้นอนกะบ่หลับพัดกินโซดากินสุรากะกลัวลูกกูสิถือเขาจับมือใดเนาะจับมือใดเนาะเพื่อขึ้นน้ำลูกน้ำเต้าเฮ็ดงานจนนาเลนาดำนี่แต่ทำแต่ว่าได้อยู่ได้กินย้อนมันน่ะล่ะก็สิว่าเขาโจรมาบุกมาดันสองคนกับยายเลี้ยงลูกชายสันไงสำสางกว่านี้ไปรับจ้างยางนาบ่ห่างเกิดมาเสียชาติจึง090กรับ2927444กรับ0902927444นะครับส่งมาแรงจิตเติมมาแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยครับ

ติดตามน้อเบิ่งเรื่องเมืองสิมนต์สุนหายเจ้าเมืองใต้เพ่พังสากละเงือยังเลือวายเมืองกะไสหนองแป

หินไปพวงค้าข้างอยู่ปลายย่างทางอยู่งาหอมมาฟ้าใส่กาสิมากินน้ำกองเขาเลยไปข้างอยู่งาย่างนนสาวเอกก็ยังเป็นนอทงว่างให้ไปเบิ่งทางน้องแปนบ่อนและเป็นแดนเมืองขอมไปเบิ่ง

คนแปดศอกมาก็ตั้งฟังเมืองเจ้าแม่ละเผาขอมบ้านสว่างอีเลิงบ้านเสมามากความความมาแต่งแปลงจัดตามประวัติตำนานผัดอยู่ใบหีนอลานก่อมแล้ววอนเมืองความสิเพ่มั่งไปฟังเอาก่อนเด้อท่าน

0: ข่อยมีน้ำบอกไว้อยู่ในเรื่องย้ายจันดาบ้านหัวหน้าคนลื้อเงือดใจข่อยเอาหายลูกชายกบพ่อมเรียนลูกบ่แม่นเรียนเป็นคู่เป็นนายร้อยพวงไก่หมอพี่น้องเอ๋ยหน้าส่วนปอให้หัวข่อยร่วมเงินแล่ส่งไปอีกูบ่อยู่จดหมายชิงชัยก็มาหาแม่อีกว่าอยากได้เงินได้คำคิดต่อลูกเขยลูกสาวกับพ่อปานนั่นคิดต่อบักลากับซ้ำนี่หากินมันจดหมายมาว่าอยากได้เงินได้คำนำแม่อีกแม่มาหุกมาอังแต่สิเฮ็ดจังไหนลูกล่ะ
1: แม่เอ๋ยให้ใจคิดเบิ่งบ้างมุ่นอีพ่อกับขายเหมือดเลยแม่แล้วบ้านข้าเจ้าก็คือจังเลี้ยงคือกันอยู่เจ้าก็จะมาขึ้นสีหยากคักหยากแม่แท้ถ้าไม่หยากปานนั้นเจ้าก็เศร้าซะเป็นหยังแม่ปัดปัดปัดปัดปัดท่านกูอ่อนแล้วมึงพอดมาเหตุให้กูแข็งเกลือนี่เตรียมพรมึงอย่ามาหาเว้ามันผิดใจกูปานป่าพาคนไหนกูส่งเสียมันมากท่านกูเศร้าไทยบ้านนี่สิหัวหลอกกาวขวนกูเลยมึงเข้าใจบ่เหรอ
2: มีลูกกูเดียวคักกระโดดเนาะ

บัดนี้หูฟังเสียงมันดาต้านแต่ละมือจ้าขานมันนักตึงบ่ฟังเก่าอยากให้แม่นั่งเท้าเก่ายามใดได้แต่ให้ฟังเพียงอ้ายแต่ผู้เดียวน้อแม่เอ้ยแม่เอ้ยแม่บ่แม่นคิดกดเลี้ยวบ่อยากปล่อยผิดสายโตเจ้าจะโซไปไล่งอมุ่นพ่อข้าให้ไปพวมเกียงเสียงคนจ่าคนเบานักหรือเบาให้ยินแน่หนูมาเบามาแย่แปรเป็นความไกลจะให้มันลายแล้วแต่ปอนทุนมันเมืองคนนั้นก็คือบ่วุ่นมุ่นบ่ป

0: แม่ถ้านกกันบ่ฮู้เรื่องข้อยสิลงไปทงส่งเข้าผัวข้อยอยู่หน้าเด้อข้อยลำคา
1: โอ้ยไปสิไปไสก็ไป
2: แม่
0: เออ
2: แม่ๆ
0: มันหยัง
2: ซอยปัญญาแน่แม
0: ่ซอยอีหยังอีกคะน่ะ
2: อันตายแม่เดี๋ยวนี้นั่นน่ะอันนั้นหมู่เขาแล่นน้ำฝนผมมาแม่ๆเดี๋ยวนี้แม
0: ่แล่นมาหยัง
2: ตำรวจแม่ตำรวจสิจับผม
0: มึงไปเฮ็ดหยังจังให้ตำรวจสิจับมึงไปสร้างหยังนี่
2: คือว่าจังซี่ดอกแม่ปัญญาขึ้นมาจากหน้านั่นน่ะหมู่เขากินต้มไก่แม่ๆ
0: เออ
2: กินไปกินมาแล้วเขาบอกว่าไก่รักแม่ไก่รัก
0: แม่คือสอนไปทางรับทางดีไปยังไปกินไก่รักน้ำเขาลูก
2: โอ้ยแม่อย่าเอาโดนหลายขอเงินค่ารถได้แม่ผมถึงนี้จากบ้านดูบ่ได้ได้แม่เดี๋ยวนี
0: ้มึงจะเอาเท่าไหร่เงินค่ารถล่ะ
2: เอาจักสี่ห้าร้อยผมดูน้อยจังสิพ่อแม
0: ่โอ้ยแม่บ่มีปันดันดอกมีอยู่50บาทอยู่ในกระตาหมากกูไปเอาไป
2: เอา50บาทมันสิไปฮอดใส
0: ่เอามึงใส่กูบ่ใส่กูมีเท่านั้นถ้ามึงอยากได้หลายมึงไปเอาน้ำอิ่มพ่อนผมยึดทองให้ทองหน้าผมไป
2: กะสั่นปัญญาไปก็ได้แม่เด้อ
0: เออไปโอ้ยโหน้ำหลูกน้ำเต่านี่จะมันคอยอุ๊กคอยอังทะเฮียนนี่หลายต่างบ้านต่างเมืองคนเป็นครอบครัวนี่แหละแม่ใหญ่เออและนี่แหละเนาะเพิ่นว่าอุ๊กปานใดอุ๊กเพิ่มเติมลงจนมีเฮียนอยู่ซนน่าจะไม่แล้ว4ปีเฮ้ยเมื่อสัญญาเพิ่นสั่งสิเศรษฐีอ่อนค่อยน้ำถามพ่อปานน้ำค่อยแทงย้ำขี้เด่นแม่ยายบุญเอิญทุนบ่มีก็ยังดีนคนไปเต่งลูกชายใหญ่

0: ใจเอ้ยใจเกินบ่ฮอนบ่ผักพรเศร้าใสจากดวงใจคนรักจังดวนมาถึงบ้านบ่มีการถามเฮือนใกล้แม่นไผถามกะบ่ปากใจมันคุ้มมัดไว้ป่านคนบ้าป่วยเป็นสะแลบ้าใช้มาหอดเงินเพื่อนนี่ก็คือสิบ่มีผู้อยู่พวกตะหกจะต้องเอิ้นคุณแม่เบิ่งกะนะคุณแม่ครับชิงชัยกลับมาแล้วครับคุณแม่มารับวันชัยแน่คุณแม่ครับ
1: คุณแม
2: ่
0: เฮ็ดตายยังอยู่เว้ย
1: แม่นไผทางใต้อ่ะเอิ้นเพิ่นพรอยู่ขึ้นมาทั้งเพื่อนพี่นาขึ้นมาพี่ลูก
0: คุณแม
1: ่
0: ชัยนะนี
1: ่ป้าติโทใช่ติลูกหลาป้าโตๆๆๆๆครับพี่แม่ไปจังไหนมาจังไหนลูกขึ้นพาทั้งญาติทั้งสานกินน้ำกินทาใจเย็นๆก็ลูกหลาก็มาก็มาขึ้นมาลูกหมา
0: บ่บ่บ่กินหัวมันดอกน้ำกระดาบ่ได้รับที่จดหมายที่ชัยเขียนมาน่ะเป็นแบบนี้มันสิเรียนท่านเขาตี
1: แม่ก็ได้รับพร้อมคนนั่นล่ะลูกจดหมายก็ได้พ่อได้รับจดหมายก็เห็นลูกมาพอดีลูกล่ะ
0: คุณแม่ถ้าคุณแม่เฮ็ดแบบนี้บักใช่สิเรียนท่านเขาตี
1: โอ้ยใจเย็นๆก่อนลูกการเงินการคำนี่แม่ก็เฝ้าหาอยู่แม่กำลังไปหาเงินหาคำที่ส่งไปให้ลูกตัวจริงใจ
0: โอ้สันบอกครับคุณแม
1: ่จ้า
0: ใช่ดีใจร้ายนี่แม่คุณแม่เอาแบบนี้คุณแม่ครับ
1: ฟัง
0: เด้อใช่จะบอกให้คุณแม่ฟังนะครับ
1: บอกให้แม่ฟังนะลูก
3: ลามาบัดนี้แม่ผมเอ่ยกา

0: คุณแม่บวกรวบคุณเรียบร้อยอีก 40,000 คงสำเร็จ
1: บาดไปๆๆๆๆเงินไหนก็ลูกเท่าไหร
2: ่ก็แค่ 40,000 นี่คุณแม่ก็ต้องห้องปาดๆแล้วเป็นแบบนี้มันสิเรียนท่านเขาตีหรือจ่ายบักใช้น่ะเซาเรียนก็ได้คุณแม
1: ่โอ้ยจะฝากจะฝากจะฝากลูกจะเฝ้าเออ 40,000 บ่สำคัญสำหรับแม่ดอกลูกแม่สิไปหาจริงใจจนได้ล่ะลูกหลา 40,000 นึงประสา
2: 40,000
0: เข้าใจบ่คุณแม
1: ่จ้าจ้าจ้าจ้า
0: คันแม่มัวแต่ย่านเงินเจ้าส่งคงเสียหายบ่ได้กลับขึ้นมาคันแม่นเศร้าเดี๋ยวนี้ทางที่ดีให้ทนสู้อีกทุนเดียวก็หอดฟังแม่สิบ่ผิดหวังกินเงินเดือนตั้ง 15,000 อย่าฟังเบ้าผู้ใดตีหรือคนในบ้านนี่คัดค้านคุณแม
1: ่โอ้ยบ่มีผู้ใดคัดค้านแม่เด้อดอกลูกเพื่อนหลังนี่แม่ใหญ่กว่าหมู่ทิ้งใจขัดกองอันเงินทองแม่ป้อมใจมีบาทหนึ่งสลึงไหนแม่เก็บห่มทรงเจ้าเอาส่วนหัวแม่แลละพายและหน้ากระจำเพิ่นไม่ดอกพ่วมไหลมาเทินหัวบ่เคยกลัวขะนิ่งนำ

มดบ่โนนายพ่วมอานาโนทางเจสนโสทั้งจนแม่สิแลนบอกลูกย่างแฟนแฟน

0: านที่อยู่อาศัยนี่ล่ะลูกแม่สิเอาไปจำนองพ่อเศรษฐีในเมืองคุณสิเอาหลายปานใดล่ะลูกล้า 40,000 บาทติลูก
1: ครับคุณแม่ 40,000 แค่นั้นเองล่ะครับคุณแม่
0: อุ้ยสบายมากเด้อลูกสบายมาก
2: แม่ยังมันคือแห้งแท้
0: เป็นเสียงผู้ใดนั่นน่ะ
2: เอ้าก็เสียงคนนั่นตัวไก่เว้าเป็นนี่บ่เฒ่ายาย
0: โอ้โอ้พ่อเศรษฐีตัวนั้นแหมเชิญขึ้นบ้านขึ้นซองก่อนค่ะกินน้ำใจเย็นๆก่อนค่ะ
2: แล้วก็เสียงหวานกันเนาะ
0: ดอกบนหัวเชิญก่อนค่ะพ่อเศรษฐีค่ะเชิญขึ้นบ้านก่อนค่ะ
2: ยาย
0: ถึงจ้า
2: เป็นจังได้อันเรื่องเงินเรื่องทองหอดแม่ยาย
0: อันเอ้ยอันบอกเรื่องเงินเรื่องทองเลยกะอันเราอยากคือดอกพ่อเศรษฐีเงินก็ได
2: ้อันเห็นหน้าว่าแต่เราอยากอันยาย
0: จ้า
2: เจ้ายืมได้นั่นซ้ำรักได้หรือมันบ่
0: อุ้ยอย่ามาไปทัวร์อะไรพ่อเศรษฐีน้องเฮือซูเหร
2: อยายเอ้ย
0: จ้า
2: เงินคำนี่คือจังเขาง้อปลาได้โบราณพ่อบ้านนั่นถามดีจังคอยได้ถามให้ย่านไรส้นสะดอกคอยกับว่าสบายใจคอยเลยอยากมาถามมันก็ท้องคอยมันพ่อใดบ่ก็ได้ยินข่าวยินข่าวว่าลูกไส้น่ะเลี้ยงกันได้จบแล้วก็ว่าฝากเงินฝากทองมาอยู
0: ่โอ้ยบ่เลี้ยงเงินเลี้ยงคำนี่ก็บ่แม่นมาสิได้ให้ดอกคุณพ่อเศรษฐีอันคือเว้าอยู่ดอนีว่าสิไปหาคุณพ่อเศรษฐีแกโชคดีหลายคุณพ่อเศรษฐีมากก่อนค่ะ
2: สิไปหาอะไรอีกล่ะ
0: อันเรื่องเดียวนั่นล่ะค่ะ
2: เรื่องหยัง
0: เรื่องเงินแม่ค่ะ
2: จะเอาเงินดอกไปส่งแต่ว่ามันก็ดีแต่ยาย
0: คุณแม่นจังสันตัวค่ะ
2: มาเลยลงดีใจหมด
0: อันคือว่าจังสีดอกพ่อเศรษฐี
2: ว่าต้องอ่ำๆอึ้งๆเบาออกมาเลยจะเบายังไงเบามันชัดเจนนะฟังชัดนะ
0: คือว่าอยากได้เงินอีกสนุกจ้า
2: จะได้เงินอีก
0: จ้า
2: อันเจ้าเสียวหลายเมื่อใดเที่ยวน
0: ี้อยากได้หลายยูละพอเศรษฐีอยากได้จัก 40,000 50,000 พุ่นละจ้า
2: ย่ายเอ้ย
0: จ้า
2: เจ้าน่ะนะคิดคักๆได้ย่าย
0: จ้าย
2: ำแม่มันแหลกๆลูกเจ้าบ่มีแต่ผู้เดียวลูกสาวเจ้าลูกชายเจ้าลูกเขยก็มีท่านเจ้าเอาให้เอาหน้ามาจำข่อยอีกอันเรื่องจำน่ะข่อยก็เอาอยู่แล้วเพราะว่าข่อยหวังผลประโยชน์เงินข่อยจะเอาไปน่ะแสนกลัวแล้วบัดนี้สิเอาอีก 40,000 มันก็จะเป็น 104,000 500,000 ไปได้ได้ย่ายเจ้าจะมีให้ข่อยบ่ล่ะย่ําข่อยมาเอานั่นน่ะเ
0: หอโอ้ยคันที่ใช้เรียนจบมื้อใดนั่นน่ะได้ทํางานเงินเดือน 14,000 หาบ่ยากดอกจ้าเหลือเงินนั่นน่ะคันมีเสือมาส่งพ่อเศรษฐีดอกจ้า
2: เอาอันนี้ถือว่าเจ้าบ่ได้เว้าเด้อ
0: จ้าม
3: าสิเว้าไปหลายคว่ำแท้มีกระจายมาโลดหน้าเงินน่ะอนาคตนายร้อยของบักชัยน่ะเงินแสน 200,000 บ่มีปัญหาดอกแต่ระวังให้ดีนะถ้าหากบักชัยน่ะจบมากำนันนั่นแหละจะติดคุกเป็นคนแรก
4: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติติดตามเดอสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 029274440

0: หมู่พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงเป็นเพื่อนแท้
1: ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากคักเวลาธุรกิจที่มู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: อดสว่าแน่เฮาแห่งคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ แต่ว่าธุรกิจที่มู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายโรงศพ
1: ฮะขายโรงศพ
0: อื
1: ห่วยหัวหน้าการสั่นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว090-292-7444เรากดนำฮอนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวคันบ่ทาเอาของฟรีอ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่สิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
1: ครับผม
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
2: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
3: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค้ําเคล็ดลับของย่ายเลยล่ะ
2: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา
3: จ้า
0: ย่ายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
3: ย่ายเบิ่งข่าวตัวหำ
0: ป๊าดย่ายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้หน่อยเจ้าก็แน่มเห็นตีเดียวนี
3: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแน่มเห็นเชียงใหม่เดียวนี
3: ่ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่

0: ปะ
1: เออแมนอีลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่ายเออสั่งมากินเด้อครับผม

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng và bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเปล่าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่ผิดหวังบ่ผิดหวังนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงๆด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ๊กเบาไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: เบาไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: แจ้งคุณพ่อคุณแม่ไปว่าฟังรายการคืนเฮามีความหลากหลายเพลงล่ำล่ำก่อนล่ำลองล่ำเลืองนะครับล่ำทำนองอุบลทำนองกาฬสินธุ์ทำนองสารคามทำนองขอนแก่นนะมีเบิร์ดนะครับล่ำสิงห์ล่ำหมูล่ำคูล่ำก่อนล่ำเลืองต่อก่อนนะมีครบครันและก็ยังมีเทศมหาสนุกมีนิยายนะครับมีละครวิทยุนะยังมีเทศแหล่ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งนาวัฒนธรรมของคนอีสานบ้านเฮาเพราะฉะนั้นเฮาก็มาสืบห้อยตาว่าห้อยปูนาตามห้อยภูมิปัญญานาที่พ่อที่แม่นาเพิ่นได้อนุรักษ์สืบสานกันไว้ถือว่าเป็นการสืบสานสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามพี่น้องสีซ้อมเห็นนะครับย่ำบุญเดือน3บุญเดือน4นะครับบุญเดือนนั่นเดือนนี้นะครับเพิ่นก็สิจัดเทศมีพระเทศสามธรรมาสนี่ครับยอดฮิตเลยเทศสามธรรมาสนะครับหรือแม้กระทั่งบุญเฮือนนั่นงานเฮือนนี่บุญงานเฮือนดอกเฮือนดีนะครับผู้มีฐานะเนี่ยก็เสียวเทศสามธรรมาสไม่พี่ให้น้องได้ฟังเด้พอได้เสพได้งานนะครับเนาะก็ซอยกันอนุรักษ์จันลุงไว้เบาบ่อยกับพยายามที่จะไปซอกแซกค้นหาคัดสรรมาฝากอีพออีเมียกันนะครับช่วงนี้ไปฟังนะครับสื่อพ้อยตาว่าห้อยปูนะครับกับช่วงเทศสามธรรมาสหรือเทศแหล่ตามคำขอของพี่ของน้องกันเลยครับ

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี้ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไป

0: ึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: ครับบ้านสุนทรชัยก่อนค่ำครับ
3: ฮัลโหลค่ะเบอร์บ้าบอยมาค่ะ
2: เบอร์บ้าบอยครับผม
3: อันว่าจะสร้างอันนั่นสมุนไพรบำรุงสายตาเนี่ยค่ะ
2: บำรุงสายตาก้อนคำมันเป็นแคปซูลนะครับ
3: ค่ะ
2: ครับผมกระปุกละ650 บาทครับ
3: ค่ะ
2: เอาจะกระปุกดีครับ
3: รับหนึ่งกระปุกก่อนค่ะทดลอง
2: ได้ครับยังเดียวบ่ครับเอาน้ำมันนวดเอาแนวอื่นเพิ่มน้ำบอ
3: เนาะค่ะ
2: ครับ
3: ก็ต้องกินก่อนอาหารหรือหลังอาหารค่ะ
2: กินก่อนอาหารเช้า1 เม็ดก่อนอาหารเย็น1 เม็ดครับ
3: อ๋อค่ะค่ะ
2: ครับขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
3: ขอบคุณแก้วตาดวงใจค่ะ
2: คุณแก้วตาดวงใจบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
3: 27 หมู่ 3
2: 27 หมู่ 3
3: ตำบลโคกกลาง
2: โคกกลางอำเภอ
3: ลืออำนาจค่ะ
2: ลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญเนาะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้เบอร์โทรก็เบอร์นี้เน
3: า
2: ะ
3: ค่ะมานี้ค่ะ
2: ครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: สวัสดีครับ
4: อาจารย์ครับอาจารย
5: ์กองได้รับเรื่องได้รับเรื่องของบ้าน
4: ต่อได้แล้วนะครับเนาะ
2: ครับ
4: ขอบพระคุณอาจารย์
5: ฝนตกอยู่เดี๋ยวนี้ฝนตกอยู่ก็มีแล้วเด้อ
4: ครับครับ
2: สวัสดีครับบ้านศูนย์ไทยก่อนค่ำครับ
6: จ้าสั่งกาแฟจากกลุ่มท่านแน
2: ่ครับผมอาจารย์กอง
6: บอยมีอยู่ฮะ
2: อาจารย์กองครับ
6: เอาพันหนึ่งน่ะล่ะ
2: กาแฟซีกอง 1,000 บาทนี่แม่ยังแถม
6: แม่อยู่ฟางงวงคำนาม
2: ครับไอ้ของพ่อกลุ่มพันน่ะเนาะแม่เนาะ
6: จ้าอันนี้ของแถมไม่ยังลูก
2: มีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนครับพี่แม่เอาหยังครับ
6: เอาเสื้อ
2: เอาเสื้อเนาะแม่เน
6: าะนี่แม่ถามจักหน่อยดูบ่อยชุนท่อนใช่นี่บ้านนาคองบ
2: ่ผมอยู่อุดรครับแม่
6: บ่บ่แม่นไทบ้านนาคองเนาะคำนามสกุลไทบ้านนาคองจังดอก
2: อ๋อครับอยู่ดอน
6: ท่านให้น้องไข่นะจ้า
2: ครับผมครับผม
6: จ้า
2: ได้ครับแม่เดี๋ยวยังไงจัดส่งให้นะแม่นะ
6: จ้า
2: เป็นแถมเสื้อนะแม่เนาะ
6: จ้าเสื้อ
2: ครับผมได้ครับแม่เดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับ
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีจ้าแม่ลูกขออนุญาตรับสายซ้อนก่อนครับ
6: จ้า
2: ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับพ
7: ี่อ๋อสั่งเงิน
6: บ่อยบ่อย
7: สั่งยาเนี่ย
2: ได้ครับได้
7: ยาหนวดยาหนวดยาหนวด
2: มันหนวดสุด
6: ร้อน
2: แล้ว
6: ก็หนวดเย็นได้ลูก
7: เอาแบบเย็นทั้งคู่เลยวะ
2: ได้ครับเย็นท
6: ั้งคู่เนี่ยเราเอาสูตร
7: ห่อนก็สูตรเย็นเขาเอาสูตรห่อนก็สูตรเย็นเลย
2: จอดที่ครับคุณเกียรติทองเนาะที่อยู่เดิมเนาะ
7: แมนได้แมน
2: ได้คร
7: ับ เอาหน้าอื่นอีกอยู่บ่
6: จะได้กาแฟอยู่แล้วเพราะมีเงิน
7: กาแฟขายยังไงกาแฟ
2: กล่องเดียว350ครับ2กล่อง600มีกล่องพัน
7: เอากล่องเดียวละมาซะก่อน
2: ได้ครับกาแฟน้ํา
7: เค้าเอากล่องนึงแล้วก็ยา2ขวด
2: ได้ครับได้ครับได
7: ้ครับครับ
6: คุณครับ
7: ส่งเลยครับ
2: ครับผมเดี๋ยวจะส่งให้ครับครับ
7: ครับ
8: ในของกันค่ําบ่เน
9: าะแม่นครับพ่อแม่นครับบ่าวบอยครับ
8: ตาลเด็กได้อันกาแฟ
9: กาแฟตาวจะกองครับ
8: ก็2กองเนาะ2กอง
9: ครับกาแฟ2กอง600บาทครับส่งแม่คุณนี่เนาะที่อยู่เดิมเน
8: า
9: ะแม่คุณ
8: แล้วแม่คุณนี่เค้าละเจ้าละเออ
9: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้เด้ครับเด้อ
8: ครับครับครับ
9: ครับครับ2กองบ่ได้แถมครับ4กองเคยได้แถม
6: 4กองแถมหยังล่ะ
9: เอ๊ะ4กองมีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูครับคุณแม่
8: เขากินนั่นแล้วเดินบดจะสร้างมาให้เขาละ
9: ได้ครับได้ครับเป็นกาแฟ2กล่อง600บาทเนาะ
8: ครับครับครับ
9: ครับครับขอบคุณครับ
10: บ้านนี้จะเป็นไว้ไว
2: ้ก่อนค่ำครับ
11: เอากาแฟหน่อยค่ะ
2: อะไรครับ
11: สั่งกาแฟหน่อยค่ะ
2: ได้ครับได้ครับเอากี่กล่องครับ
11: เอา2กล่องค่ะ
2: กาแฟ2กล่อง600บาทเคยสั่งหรือยังครับ
11: ยังค่ะ
2: ยังไม่เคยสั่งเนาะได้ครับงั้นผมขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าหน่อยครับส่งคุณอะไรครับ
11: ประสงค์ค่ะ
2: คุณประสงค์นามสกุล
11: พรมขุนทอง
2: พรมขุนทองบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
11: 113
2: 113หมู่ที
11: ่13ค่ะ
2: หมู่13ตำบล
11: ธาตุพนมค่ะ
2: ธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเน
11: าะ
2: ค่ะได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้เบอร์โทรก็เป็นเบอร์นี้เลยใช่ไหมครับเบอร์ที่โทรเข้ามานี้เนาะ
11: ใช่ค
2: ่
11: ะ
2: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับสวัสดีครับ
12: พ่อสร้าง
13: หรอครับ
2: ครับพ่อบ้าบอย
13: ครับผม
2: ครับพ่อ
13: จะได้ยาอีกไหม
2: เอาตัวพ่อเอาได้แน่ครับ
13: เอาเย็น2มาสั้น
2: เย็น2น้ำมันนวดสุดเย็น2กระปุกนะพ่อเนาะ
13: แม่น
2: ครับผมได้ย่างเหนียวบ่พ่อ
13: ย่าให้เพิ่นอยากได้เพิ่นเที่ยวมาสั่งอยู่บ่เต้านี
2: ่อ๋อได้ครับทรงที่อยู่พอใช้น้ำมะขวดที่อยู่เดิมเนาะ
13: มีงานมองมีละ
2: โอเคพ่อโอเคได้ครับได้แล้วลูกจัดส่งให้เด
13: ้อครับครับขอรูปผ้าไว้น้ำในเด้อ
2: ขอรูปน้ำนะพ่อเนาะได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกใส่
13: มีงาน
2: ครับผม
13: ฟังล่ำเนี่ย
2: ฟังล่ำก่อนได้พ่อ
13: เดือนเพี้ยนนี่ละ
2: เดือนเพี้ยนอำนวยพรออกก่อนได้พ่อ
13: ก่อนนั้นอ๋อว่าสิว่านี่เลี้ยงแล้วเดียวก็ได้โอ้ยฮะ
2: ว่าพอเนาะแต่ผมอันน้อยๆสำนีผมยังลืมเนาะครับผมเดี๋ยวคิดพ่อค่อยว่ากันเนาะพอเนาะสันเพียงเน
13: า
2: ะ
13: ว่าสิว่าว่างันนี
2: ่จะเอาของเดือนพิ้นพิ้งเลยก็ได้เนาะสันเนาะสว
14: ั
2: สดีครับพ่อชายครับพ่อชายอิสระครับ
14: บ่อย
2: ครับพ่อ
14: บ่อยสวัสดีครับ
2: ครับพ่อ
14: กาแฟฮอตเลยเด้อกาแฟฮอตเลยละ
2: ได้แล้วเนาะพ่อเนาะ
14: ได้รับแล้วครับ
2: โ
14: อ้ได้ย้อนได้ย้อนได้บ่บ่อยได้ย้อนได้ย้อนอยู
2: ่ครับผมได้ย้อนจังได๋อีบ่สุลูกฟังนี่พ่อ
14: เดี๋ยวได้ก่อนไปบ่ได้เดี๋ยวนี้โอ้ไปตัดหญ้าให้กูได้สบายแล้วบ่บ่อย
2: โอ้กินกาแฟก่อนค่ํานี่ติพ่อ
14: ครับผม
2: โอ้ยได้ย้อนได้ย้อนอยู่แต่ซั่นนี
14: ่อย่านวดอย่านวดคือกันบ่บ่อย
2: ครับพ่อ
14: ผมเจ็บแขนก็คืนบ่นั่นบ่หาลูกนี่ล่ะ
2: ครับพ่อ
14: เอ็ดแคลแล้วมันบ่มียากินว่ะดิผมคือเห็นได้ยันโอ๊ดผมว่าผมเอามันทาด้วยหม่องมันเจ็บที่ทางนอก
2: อ๋อเขาทาทางนอกมันซึมเขาคือเขา
14: ครับผม
2: เ
14: อาพอ30นาทีได้นอนบ่เบยโอ้ยว่าดีดีดิผมว่า
2: โอ้ยว่าดีใจดีใจดีใจ
14: ที่พอกินครับผมครับผมดีดีครับดี
2: พอเนาะ
14: ครับผม
2: ครับพ่อขอบคุณอีพ่ออีแม่เด้อ
14: ครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับมาส่งให้ก่อนครับครับ
15: ครับ
2: ครับผม
15: คุณตั้งยาเนี่ยยานี่ยังไงก็ไปเส้นกล้องนะ
2: แกไปเส้นนึงกับปุ๊บพ่อ
15: เออครับมันยาหนวด
2: หนวดสุดรอดสุดเย็น
15: คุณนึงเออ
2: ใช่ครับเป็น750บาทครับพ่ออ
15: ืม
2: ส่งคุณพ่อยังครับ
15: พ่อสังวร
2: พ่อสังวรนามสกุล
15: แก้วชัยภูม
2: ิแก้วชัยภูมิบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพ่อ
15: 18หมู่8
2: 18หมู่8ตำบล
15: บ้านปายังห่างตำบลมะคา
2: ตำบลมะคาอำเภอ
15: กันทละไม่ใช่ครับ
2: กันทละมหาสารคามนะพ่อเนาะ
15: ครับครับ
2: โอเคครับพ่อเดี๋ยวลูกชายจัดตรงไหนครับขออย่ารับสายสอนนะพ่อเด้ออื
15: มทางเราโทรมาถึงเราเป็นสายว่าง
2: จ้าโอเคครับพ่อเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ่อนครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไปก่อนค่ำครับ
16: ฮัลโหลครับ
2: ครับผม
16: ตั้งยาหนวดจาก2กระปุกนะครับ
2: น้ำมันหนวด2กระปุกเนาะอีพ่อเนาะเอาร้อนกับเย็นเนาะ
16: ครับครับผม
2: ได้ครับผมขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณพ่ออะไรครับ
16: พ่อสุบินลาบประสาน
2: พ่อสุบินลาบประสานบ่ครับ
16: ครับบ้านเลขที่136
2: 136หมู่ที่
16: หมู่ที่5
2: 5
16: ตำบลบึงนาเลียง
2: บึงนาเลียงอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์นะพ่อเนาะ
16: ครับ
2: โอเคครับพ่อครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะ
16: ครับผม
2: ครับครับครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไทยก้อนคำครับ
12: ครับสวัสดีครับขอบำรุงสายตากล่องหนึ่ง
17: ครับผม
12: กระแสเส้นกล่องหนึ่งยานวดยานวดสอง
17: สายตาหนึ่งกระแสหนึ่งนวดสองเนาะครับเนาะ
12: ครับ
17: นวดเนี่ยเป็นร่อนกันเนาะ
12: ครับ
17: ครับผมยอดทั้งหมดจะเป็น 1,400 บาทเอายังแถมครับ
12: เอาเสื้อแขนยาวสีดำ
17: เสื้อดำโอเคครับขอชื่อที่อยู่ด้วยครับส่งคุณพ่อยังครับ
12: พ่อ
17: พ่อยังก็ครับ
12: พ่อ
17: พ่ออดนามสกุล
12: เสนามงคล
17: เสนามงคลบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพ่ออด
12: 29/1
17: 29/1ครับหมู่ที
12: ่หมู่ที่11
17: 11
12: ตำบลบ้านตาด
17: บ้านตาดอำเภอ
12: เมืองอุดร
17: อุดรนะพ่อเนาะเบอร์ทั่วกับเบอร์อีพ่อทั่วเข้ามาเนาะพ่ออดเนาะ
12: ครับผม
17: ครับพ่อยอดพ่อจะเป็น 1,400 บาทมีสายตา1กับสายเส้น1น้ำมันนวด2แถมเสื้อสีดำนะครับถูกต้องนะ
12: ครับผม
17: ครับพ่ออาจจะลูกแบบส่งให้เด้อพ่อเด้อพ่ออดเด้อ
12: ครับผม
17: ครับครับสวัสดีครับพ่อ
12: ครับสวัสดีครับ
18: จ้าสวัสดีจ้ากาแฟเด้อ4กล่อง
17: กาแฟ4กล่องอีเมลยังแถม
18: เอาผ่าเอาสีน้ำเงินเด้อให้แม่
17: ผ่าคนหนูสีน้ำเงินเนาะแม่เนาะ
18: จ้า
17: ได้ครับได้ครับแม่มนทาที่อยู่เดิม
18: ดีจ้า
17: จ้าสวัสดีจ้า
19: แม่จำปา
20: อันเอาใส่เส้นให้แม่แน่อันนึง
17: แม่จำปาใส่เส้น1กล่องเนาะแม่เน
20: าะกาแฟ
17: จะกล่องคุณแม่
20: เดี๋ยวมาใส่เส้นมันเท่าไหร่ฮ
17: ะกาแฟเส้น450กาแฟแม่จะกล่อง
20: เอา4กาแฟ4กล่อง
17: กาแฟ4กล่องเป็น 1,450 บาทเอายังตื้มอีก
20: ยังตื้มอีกเอาอันน
17: วดน้ำมันนวดเดี๋ยวเอาเป็นของแถมเป็นบ่ครับแม่
20: yeah.
17: เอาเป็นสูตรร้อนหรือเย็นครับ
20: เอาเย็น
17: เอาสูตรเย็นบ่ครับแม่ที่อยู่ที่ให้ส่งของแม่จำปาคือ
20: ของเก้านี่ล่ะบ้านตำบลหน้าผู้นี่ล่ะ
17: ตำบลโอ้ไปส่งหน้าผู้เป็นบ่บัดนี้เป็นบ
20: ่บ่อยู่นี่ล่ะอยู่หม่องเก้าหม่องเพิ่นเคยมาส่งนี่ล่ะ
17: ให้ส่งโน่นผู้เนาะอีแม่ครับมาอยู่แล้วเนาะอันที่ว่าอยู่เรื่องอำนาจนั่นข้อมูลนั่นลบทิมได้เลยเนาะ
20: แล้วเคลียร์แม่กับไปอยู่บ่ลบก็ได้
17: โอ้เดี๋ยวเที่ยวไปแต่ว่าต้องถามอีแม่เพราะว่าแต่ละเทื่อแม่อยู่ไสแน่สิเนาะเดี๋ยวต้องถามทุกครั้งเนาะ
20: จ้า
17: โอเคครับของแม่เป็นกาแฟ4กระใสเส้น1เป็น 1,450 บาทแถมเป็นนวดเย็นเนาะแม่เนาะ
20: จ้า
17: เดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อ
21: ชมครับ
17: ครับสวัสดี
18: จ้าโอ้เพิ่นมากาแฟแม่ไปเบิดจำบัดนี่ท่านญาติเอาพ่อพิมเดือนก็สิสร้างเบิ่นมาแล้วแม่อีกแน่ก็เหลืออยู่สิหาซ่องนึงแต่ว่าก็พิมเดือนก็สิสร้าง
17: ครับ
18: ว่าเพิ่นพนันการ400เหลืออยู่200เดี๋ยวนี้น่ะ
17: ครับมันก็สิคอยลงเรื่อยๆครับแม่ครับ
18: แม่เพิ่นญาติมันเบิดกันบ่ได้กินเด้อป่าวนะแม่แม่ก็สิสร้างใหม่แต่ว่ารอเงินก่อน
17: ได้ครับเดือนได้ครับ
18: เพิ่นก็สิสร้างสิ้นเดือนทั้ง4กองเพิ่นว่า
17: ครับแม่ได้เพิ่นไปกินก่อนเนาะแม่เนาะอี
18: แม่แม่สิเว้าเรื่องน้ำมันนวดให้ฟังมาดิ
17: ครับแม่
18: รอต่อพ่ออยู่เฮือนมันบ่อ2ตู่ก็แป๊ะๆท่านี่ล่ะ
17: ครับ
18: แม่ได้บอกกับน้ำมันนวดไปท่ามึงบ่ใครบ่บวมแม่ก็2ตู่คนที่ต่อน่ะแม่ว่าโอ๊ยมันดีเนาะว่าสิกินมันสิตาบวมนี่เนาะ
17: แม่นต้องบวมครับแม่ต้องบวม
18: ตอนอันนี้เราบ่บวมนะ
17: เอาสูตรร้อนหรือสูตร
18: เอาสูตรเย็นแม่ใส่แต่สูตรเย็น
17: แม่นั่งใส่สูตรเย็นถ้าสูตรร้อนอยู่
18: ใกล้ครับแม่ก็มีต้องเอาน้ำมันนวดเนื้อแฮม
17: ครับผมได้ครับแม่ครับเดี๋ยวลูกใส่จะจัดส่ง
18: น้ำนวดแม่น้ำมันนวดแม่ก็แบ่งให้เพื่อนไปใส่เพื่อนว่านิ้วเพื่อนล็อกนะเพื่อนไข
17: ้ครับแม่ครับ
18: จ้าสิ้นเดือนแม่เขาทีสร้างด้วยกัน
17: ได้ครับแม่ได้ครับ
18: จ้าสวัสดีจ้า
22: จ้าจะเออจะสั่งกาแฟไหมจ้า
17: ครับผมเอาจะกล่องครับ
22: เอา4กล่องจ้ะ
17: ครับผมกาแฟ4กล่องนะครับเอายังแถมครับ
22: เอายังแถมเดี๋ยวยายเฒ่าแล้วสิสักแล้วสิว่าเองยายกินก่อนสักวิทยุ
17: เอาคุณยายแล้วเด็กเนี่ยยายปีวิทยุลงตะกอนเอามาคุยน้ำลูกก
22: ่อนปีวิทยุเอาจากนี้ยัง
20: ผัดเส้นโต
17: ผัดเส้นโตเนาะยายเนาะ
22: คือไม่ยินเขา
17: ได้ยินบ่ยาย
22: เขาเต้นตัวเสร็จเขาได้ไปโทรหูเสร็จแล้ว
17: ยายได้ยินบ่ได้ยินลูกไส้บ่ได้ยินบ่าวบ่อยบ
22: ่
17: ครับผม
22: ฮัลโหล
17: ครับผม
22: อันนี้ถ้าถามว่าพาเส้นตัวสั้นสีเขียวสีใ
17: หญ่สีเขียวเนาะจ้าจ้าได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับมืออื่นรอรับสายคนส่งเ
22: ด้อแล้วเบิ่งยายนะว่าแล้วขอรูปดีเจแน่ว่าสั้น
17: โอ้ได
22: ้แล้วติดตามประจำ
17: ได้ครับได้ครับ
22: จ้าจ้าจ้าที่ยูมีบ่จ้าที่ยูจำได้บ่
17: เมธาภูแถวนานี่เนาะ31หมู่6นี่เนาะ
22: จ้าจ้า
17: ถูกต้องเนาะครับเนาะ
22: จ้าจ้าจ้า
17: โม
22: โหมีละจ้าเอาเบอร์โทรกับเบอร์นี่ละจ้า
17: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
22: จ้าจ้าจ้า
17: จ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับ
22: สวัสดีครับ
17: สวัสดีครับแม่ดวงฤทัยครับ
0: ลูกบออีเมลไลน์ของจ้างกระจายเสียงจากซีกองไหมลูก
19: ได้ครับกระจายเสียงซีกอง1,600บาท
0: ฮะ
19: 1,600บาทใช่ไหม
0: สามกองได้ลูก
19: สามกอง1,200ครับแม่
0: สามกอง1,200เอาสามกอง
19: ได้ครับแล้วแม่ยังแถม
0: ก่อนครับเอาเป็นผ้าถุงลูก
19: แถมผ้าถุงเนาะแม่ดวงฤทัยแสนเสนาที่อยู่เดิมนี่เนาะ
0: จ้า
19: ได้ครับแม่ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ครับแม่
0: ตลอดเหรอเพราะว่าไปได้มาได้เนาะ
19: อืมใครแน่อยู่เนาะแม่เนาะได้ย่อนได้ย่ออยู่เนาะ
0: เอาไปน้ำไห้น้ำพู่น้ำไห้น้ำถุงไห้ถุงหน้ากับบ่ยกแขนยกขาคือเก่าแม่ลูกหาดีทางอีลิตของเจ้านะ
19: ฮึค่ะแม่โอ้อดสวาอดสวาดีใจเนาะอีแม่นายสุขภาพแข็งแรงเด้อแม่เด้อยิ่งๆขึ้นไปเด้อ
0: การรับเป็นบุญมีกุศลเด้อลูกไว้ให้พ่อให้แม่ได้อยากได้กิน
19: ครับแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆครับเดี๋ยวลูกไส้จับตรงไห้เนาะแม่เนาะเป็นกระไสเส้น3กระปุก1,200บาทแถมผ้าถุงเนาะแม่เนาะ
0: ครับ
19: ครับแม่ขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับ
0: ครับ
19: ครับไปก้อนคำครับ
21: ครับเอายาหนวดนะครับสองกล่องบ
19: ่ครับร้อนกับเย็นใช่ไหมครับ
21: ร้อนกับเย็นครับ
19: ร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งเน
0: า
19: ะ
0: ร้อนร้อนเบิร์ดจ้าเมทาวอนจ้าแล้วหนีย่างไปเลย
19: ได้กับแม่
0: ลูกยังลูกย่างได้แล้วบ้านนี้
19: เอาเป็นร้อนเบิดเนาะแม่เน
0: าะจ้าขอมาคอยหนวดเราเองมันหนวดตั้งขาบัดนั้นจังสิสั่งกาแฟกันมีเงิน
19: แม่ถาวรวังตระการบ่ครับ
0: จ้าวังตระการจ้า
19: ครับเบอร์ทั่วเอาเป็นเบอร์นี้มันบ่หรือเอาเบอร์เขาก็ยังใส่ได้อยู
0: ่เอาเบอร์ของแม่น่ะนะแต่ว่าของพ่อตรงนี
19: ้อ๋อได้ครับแม่ถาวรครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ได้ครับเด้อ
0: จ้ามีเงินจังสิเอาอันกาแฟแล้วจ้ากาแฟย่างอยู่กล่องสองกล่องนี่ล่ะ
19: จ้า
0: จ้า
19: ครับเบอร์โทรเนี่ยนั่นเบอร์ของแม่นั่นเบอร์ลงไทยอัน8305ได้เนาะ
0: จ้าจ้าจ้าถูกต้องจ้า
19: โอเคครับแม่เดี๋ยวลูกไส้จะส่งครับ
0: บอกพ่อโทรให้มานั่งน้ำพออยู่นี่ย่างออกมาได้ละเด้
19: จ้าโอ้ดีดีดีแม่นี่มันจะค่อยไข้ขึ้นไปเรื่อยเนาะ
0: ย่านนอนติดเตียงที่เห็นหมูพันยางกับอยากย่าง
19: จ้าอยู่แม่เฮาคอยใจจะปากไปเรื่อยๆนะแม่เด้อ
0: ว้าจ้า
19: จ้าจ้าโอเคครับแม่
0: แม่ขออันนึงสิได้บ่
19: ขออันได้ครับแม
0: ่บ่ได้รูปมาให้พ่อเบิ่งว่าซั่น
19: เออได้ครับได้ครับ
0: กับเพ่งเดินเหี่ยงกว่าคนเดินดินว่าซั่นเพิ่นว่า
19: ครับผมเอาโอเคครับ
0: ไว้ครับจ้า
19: ขอบคุณผม
0: จ้า
19: ครับสวัสดีครับ
0: จ้าจ้าขอบคุณจ้ามาลูกจ้าแม่นเบอร์ทุกวันสั่งกาแฟก่อนค่ำไหมเหรอจ้า
19: แม่นครับเบอร์กาแฟก่อนค่ำครับ
0: จ้าสั่งนะจ้าสี่กล่อง
19: แม่นาง
0: คือของแม่นนี่เหรอจ้า
19: ของแม่นางอ่อนลมหอมนี่มั้ย
0: จ้าก
19: าแฟสี่กล่องเอาอะไรแถมจ้า
0: เอาอันเอายังก็ยายน้ำมันนวดสูตรร้อนจ้า
19: แถมน้ำมันนวดสูตรร้อนนะครับเนาะ
0: จ
19: ้
0: า
19: ได้ครับแม่นางฝั่งลมหอมอ่อนลมหอมเน
0: า
19: ะ
0: จ้าจ้า
19: จ้าโอเคครับเดี๋ยวจะส่งให้ที่อยู่ข้อมูลมันมีเปลี่ยนแปลงเนาะพี่เนาะ
0: บ่จ้า
19: โอเคครับได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้นะครับ
0: จ้า
19: ครับสวัสดีครับ
17: บอยครับ
0: ค่ะบอย
17: ครับแม่
0: แม่สั่งกาแฟเนี่ยลูก
17: ได้ครับคุณแม่เอากี่กล่องจ้า
0: เอา4กล่องคือเก่าเลย
17: กาแฟ4กล่องเหมือนเดิมคุณแม่เอาอะไรแถมจ๊ะ
0: แม่เอา
18: ผ้าเช็ดตัวสีม่วงมีบ่ลูก
17: ผ้าเช็ดตัวสีม่วงลูกไม่แน่ใจไม่ปรากฏแม่สีม่วง เห็นเขียวเห็นชมพูเห็นสีครีมสีน้ำเงินสีน้ำตาลอย่างนี้เห็นอยู่แม่แต่ว่าม่วงไม่ปรากฏเลยเพราะว่าเขาคละมาจ้ะ
18: เพราะว่าแม่ได้เบิร์ดเลยสีสีฟ้าแม่ก็ได้สีชมพูแม่ก็ได้แล้วก็สีเลือดเมย์แม่ก็ได้วันนี้แม่จะได้สีม่วงกันบ่มีกาวสีอื่นก็ได้ลูก
17: น้ำตาลไหมน้ำตาลมีอยู่นะแม่
18: เออเอากระตันกาวสีน้ำตาลจะได้เลยลูกเด้อ
17: จ้ะเดี๋ยวลูกดูให้ถ้ามีม่วงลูกก็จะเอาม่วงให้นะถ้าไม่มีก็เป็นน้ำตาลเนาะแม่บางอ่อนเน
18: า
17: ะ
18: ใช่ใช่ที่อินจัดให้แม่ได้ก็เอาดอกลูกเจ้าเห็ดมันมีดอกมันถักอยู่ดอกเจ้าเห็ดทั้งแม่เนา
17: ะครับแม่ขอบคุณแม่ใช้ดีไหมผ้าคนหนูใช้ดีไหม
18: โอ้ยหลานใจแต่ว่าคักแต่มันซับน้ำคักน้ำแบบว่าเฮาเก็บมันสิดูดน้ำมันใช้ดีไป
17: มันบ่แม่นเสร็จละมื้นตุยๆบ่ดูดน้ํามึงซั่นเนาะแม่เนาะ
18: บ่บ่เป็นลูกบ่เป็นอันซุมอื่นที่แม่เคยใช้มันเสร็จแล้วมันมื้นน่ะนะลูก
17: ครับแต่ว่า
18: อันนี้ถ้าเฮาเสร็จเข้าไปมันซับน้ําเฮาออกเลย
17: อ๋อ
18: ครับ
17: จ้าแม่
18: เปิดเพลงให้ฟังเลยลูกเด้อ
17: แม่
18: เพลงมันม่วนเด้อลูกเด้อ
17: เอาเพลงอะไรดีแม่
18: เอาจะเพลงอย่างละอันใดมันม้วนน่ะลูกเปิดรถอันเพลงเจ้าร้องจะได้ลูกเอาเอาเอาแม่กระติกข้าวมากินข้าวนะแม่ลูก
17: ได้ยังกินแม
18: ่โอ้ยทางอ้อมข้างในใกล้ทางอันคั่วไข่ปลาลูกเอ้ยลูกเขาเฮ็ดมาให้แม่มาแต่ใส่บาปแล
17: ้วมาเป็นแต่แซ่บแต่ขึ้นได้ลูกดีแท้แม่ขึ้นได้ลูกคำลูกคุ้นแท้
18: ใช่มาว่าลูกเลยเพิ่นจะเบิ้ลกินแต่ละแม่ละเพิ่นละว่าแม่เอาเงินนี่สั่งน้ำเพิ่นอีกแม่เพิ่นกินกาแฟแม่ทีแรกแม่กินคนเดียวมันมีเพิ่นมากินน้ำแม่เลยแม
17: ่จ้า
18: ไม่ต้องให้ขาดเด้อแม่เฮาสิเอาเงินให้แม่สั่งมาเลยแม่เลยมันนั่งอยู่กล่องนึงดอกค่ะเพิ่นเฮาสั่งมาไว้อยู่แล้วฮะ
17: แม่ลูกมันได้กินตอนเด
18: ีย
17: ว
18: กับเพิ่นมาบ้าง
17: อ๋อ
18: นั่นล่ะที่กับเพิ่นมาเลยที่ว่าเพิ่นเป็นมันแบบนี้กระเดียงปรุงมาหน่อยๆมันมันที่เพิ่นมา
17: โอ้ครับแม่ให้เพิ่นกินต่อเนื่องเด้อแม่เด้อเพราะว่ามันจะได้ไอ้พวกนี้บางคนนี่หลุดออกมาเลยได้ค่ะแม่ลิสิดวงนะ
18: กันนี่หลังนี่เลยเพิ่นๆล่ะให้แม่สั่งให้กินแล้วก็แม่ก็กินน้ําเพิ่นน่ะเพิ่นก็กินน้ําเดียวเท่านั้นล่ะลูกเอ้ย
17: จ้าแม่
18: เอาลูกเอาหน่อย
17: ครับแม
18: ่เอ้ยขอบใจนี่เด้อคร
17: ับแม่ครับ
1: ครับแม่บ่รับครับ
3: จ้า
17: ครับแม่สั่งของบ่ครับ
3: สั่งอันกาแฟแน่
17: อาจารย์ก้องครับ
3: พี่จ้า
17: พี่ก้องเนาะอีแม่ยังแถม
3: เอาหงวดฮ้อนเด
17: ้
3: อ
17: ได้ครับแถมรวดร้อนแม่บัวลำมานะคุณนี่เนาะ
3: จ้า
17: จ้าจ้าเดี๋ยวลูกจ้าส่งให้ได้ครับแม่เด้อ
3: จ้า
17: จ้าจ้าสุขภาพแข็งแรงครับ
3: จ้าขอบคุณจ้า
17: ขอบคุณสวัสดีครับแม่บัวลาสวัสดีครับ
5: คือได้จัง
17: แม่บัวลาคำไหลบ่าวบ่อยครับ
5: จ้าจ้าขอสั่งยากระไซเต็มจ้ะ
17: กระไซสีนี้แมวจะกระปุกครับ
5: กระไซเต็มแล้วก็นี่ยังแล้วก็เอาอย่างนี้ครับยาตาจ้ะ
17: กระไซสินกระบอกลูกไซตาย
5: างละกองจ้ะ
17: ยางละกองเป็น1,100บาทอีแมวยังแถมเอาได้แถมน้ำมันนวดสูตรได้ค่ะแม
5: ่สูตรเย็นเลยได
17: ้ได้ครับได้ครับโอเคเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะที่อยู่เดิมเนาะ
5: จ
17: ้
5: า
17: จ้าจ้าจ้าเดี๋ยวลูกขออย่ารับสายสอนด้วยแม่เด้อ
5: ฮัลโหลจ้าสร้างยาได้จ้า
17: ได้ครับเอาอย่างแน่ครับ
5: กาแฟ3กล่อง
17: กาแฟ3หนวด2บ่ครับ
5: กาแฟ4
17: โอกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอาอย่างแถมครับ
5: โอ้แถมเอาผ้าถุง
17: แถมผ้าถุงเนาะโอเคขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณแม่อะไรครับ
5: คุณแม่บุญตา
17: แม่บุญตานามสกุล
5: ไอแสน
17: สายแสงแม่บุญตาสายแสงบ่ครับ
5: ย่า
18: สายแสง
17: เดี๋ยวผมเบิ่งก่อนครับแม่บุญตาไอ้เปลี่ยนเบอร์ใหม่บ่ครับ
5: ว่านี่เบอร์ใหม่มาสั่งให้จ้า
17: โอ้เดี๋ยว
5: ลูกจ้า
17: เดี๋ยวผมเบิ่งก่อนแม่บุญตานามสกุลยังกว่าครับ
5: สายแสงจ้า
17: สายแสง
5: สายแสงหรือแสงบุญเนี่ย
18: บุญ
5: แสงบุญจ้า
17: เนี่ย
5: มันพาแข็งบุ
17: ตรเอ้ยเดี๋ยวลูกมึงไงแป๊บนึงแม่บุญตาแสนบุตรแสนบุตร37หมู่2ตำบลน้ำอ้อมอำเภอกระนวลนี่เน
5: าะ
17: ไอเบอร์โทรเอาใส่เบอร์ที่พี่โทรมานี่ล่าสุดนี่มันบ
5: ่จ้าอันกับลูกหลานเพิ่นน่ะนะจ้าร
23: ักพ่อรักแม่รักธรรมชาติท่านกำสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพาน ออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0815